0: สมัยวิสามัญเถือที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในเมื่อวานนี้ได้พร้อมกันพิจารณาหับพ้องเอาวละแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสุนบุตรและแก้ไขความทุกข์ยากปีนี้แขวงจำปาสักจะปล่อยป่าให้ได้หลายกว่า1ล้านตัวในโอกาสวันปล่อยป่าและอนุรักษ์สัตว์น้ำแห่งชาติครบรอบ17ปีสายการบินจีนปรับลดค่าธรรมเนียมเสื้อไฟสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศลงเมียนมาส่งออกเข้าในไตรมาสทำอิฐของศกงบประมาณ 2026-2027 หลุดลงและข่าวสำคัญอื่นๆอีกหลายข่าวต่อไปในรายละเอียด
1: กองประชุมสมัยวิสามัญเทือที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในเมื่อวานนี้อยู่หอสภาแห่งชาตินครหลวงวิจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของทานเสสมพลพรหมวิหารประธานสภาแห่งชาติสำหรับภาคเศร้าสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งได้สืบโตประกอบคำเห็นใส่บทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตา6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026พร้อมทั้งรับฟังการชี้แจงอธิบายเพิ่มเติมจากสมาชิกรัฐบาลที่ติดพันกับคะแนนการเงินธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าท่านนางแสงอรุณวงศาธิการสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่17แขวงอัตตปือเสนอให้รัฐบาลเอาใจใส่ตื่มเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในแต่ละระยะควรมีการคิดรายคืนต่อไหลหับไหลจ่ายรวมถึงกำลังการผลิตการนำเข้าส่งออกกระแสไฟฟ้าไปต่างประเทศเนื่องจากระยะผ่านมายังพันละเอียดชัดเจนเท่าที่ควร
2: อยู่ในบทสรุปของรัฐบาลอยู่ในข้อที่ซองจำซองหนาที่หาด้านอุตสาหกรรมครับเจ้าเห็นว่าด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้านี่ได้แสดงให้เห็นตัวเลขที่ผลิตได้เนาะมีอยู่ซะ 2,674 ด้านกิโลวัตต์แล้วก็มูลค่าที่ผลิตได้มูลค่าที่ 35,411 ตึกีบเนาะยังบ่ทันแสดงให้เห็นเนาะเกี่ยวกับไฟฟ้าที่ส่งออกไปต่างประเทศเนาะปฏิบัติได้เท่าใดแล้วก็ผลิตการส่งใส่ภายในได้เท่าใดอยู่ในบทสรุปนี้อยากให้เสนอเอาข่าวพร้อมทั้งทิศทางแผนการในต่อหน้าเกี่ยวกับพนักงานไฟฟ้าเพราะว่าการผลิตพนักงานไฟฟ้าอยู่ในประเทศลาวมีรายแดงแต่ว่าขายส่งออกแล้วก็ซื้อเข้ามาเฮ็ดให้ราคาสินค้าอันเฮ็ดให้ราคาพนักงานไฟฟ้าส่งใส่อยู่ภายในนี่ก็มีมูลค่าสูงหั่นแหละเนาะคือปัจจุบันนี้ก็เห็นว่าในต้นปีนี้ก็พนักงานไฟฟ้านี่ก็มีมูลค่าสูงขึ้นกว่าเก่าอีกฉะนั้นอยากเสนอให้รัฐบาลนี่ประเมินคืบ
1: ท่านนางบุญคำวรจิตผู้ว่าการธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้อธิบายชี้แจงบางปัญหาที่ติดพันกับธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยเฉพาะสาเหตุที่ให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นในระยะ6เดือนต้นปีนี้
3: ใน6เดือนต้นปี2026สปป.ลาวได้ประเสริญกับสิ่งท้าทายหลายด้านทั้งปัจจัยภายในและภายนอกที่กระทบต่อราคาน้ำมันก็คือต้นทุนการผลิตและอัตราเงินเฟ้ออย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้อัตราเงินเฟ้อของสปป.ลาวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 6.2% ในเดือนกุมภาพันธ์2026มาเป็น 7.4% ในเดือนมิถุนายน2026เสลีย6เดือนต้นปี2026อยู่ในระดับ 8%6เดือนต้นปี2025อยู่ในระดับ 10.9% เมื่อเทียบในปีผ่านมามติสภาแห่งชาติให้อยู่ในระดับ 5% เด้งติงบ่เกินบวกลบ 2% ใน6เดือนท้ายปี2026คาดว่าสภาพการคล่องโลกและภาคพื้นจะสืบต่อมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไวว่าและคาดคะเนได้ยากโดยเฉพาะอัตราเงินเฟ้อซึ่งองค์การจะตั้งสากลจำนวนหนึ่งเป็นต้น ADB World Bank IMF EMRO ได้คาดคะเนว่าอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยเมื่อปี2026ของสปป.ลาวจะอยู่ระหว่าง 8-9.8% แต่ทหร.คาดคะเนว่าอิงใส่สภาพตัวจริงอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยเมื่อปี2026ของสปป.ลาวจะอยู่ในระดับ 6.4-6.6% สำหรับเดือนกรกฎาคม2026คาดคะเนว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ในระดับ 6.8% โดยขอบต่ำสุดหาสูงสุดอยู่ในระหว่าง 6.3-7.2% สาเหตุที่ให้เฮ็ดให้อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงย้อน2ปัจจัยหลักคือจากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันสากลส่งผลให้ราคาสินค้าภายในเพิ่มขึ้น เห็นได้จากค่ารถโดยสารเพิ่มขึ้นประมาณ 17% หา 36% เทียบไปท้ายเดือนกุมภาพันธ์2016ต้นทุนการผลิตถึงแม้นว่าราคาน้ำมันสากลจะค่อยลดลงแต่ราคาก็ยังอยู่ในระดับสูง
1: สำหรับตอนวายเมื่อวานนี้สมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งได้รับฟังบทรายงานวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากที่เสนอโดยท่านสันติภาพพงษ์วิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินโดยท่านได้ยกเห็นถึงสภาพการรวมการแก้เกียมโค้งห่างและเนื้อในของวาระแห่งชาติฉบับนี
4: ้ด้านเนื้อในของห่างวาระแห่งชาติภาคที่1เนื้อในของภาคนี้ได้เสนอเหตุผลความจําเป็นของการสร้างวาระแห่งชาติและทั้งร่วมเอาผลสําเร็จที่ผลดินปัญหาขอคุ้มค่าและสิ่งท้าทายของการจะตั้งปฏิบัติในงานพัฒนาสมมุติในแก้ไขความทุกข์ยากในยาผ่านมาเพื่อเป็นพื้นฐานในการกำหนดทิศทางและเรียกชุดสุมในการพัฒนาสมมุติและแก้ไขความทุกข์ยากให้บรรลุตามมาตรฐานผลทุกและพัฒนาที่รัฐบาลวางออกภาคที่2เนื้อในภาคนี้ได้กำหนดจุดประสงค์หาทัศนะหาหลักการ8ขาดหมายจุดประสงค์ของวาระแห่งชาติเป็นการพัฒนาขยายมติว่าโดยการเพิ่มทวีการภาษีนำบรรจาวิงานก่อสร้างทางการเมืองที่พันกับวิงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากในวิงานสามสั่งในยามใหม่เอาสู่ตัวจริงโดยการกำหนดแผนเวียกงานตัวจริงที่เป็นบุริมทิศและจำเป็นเหตุด่วนเพื่อผู้กระดมกำลังแห้งและความสามารถบุงซ่องทั้งหมดของทุกการจัดตั้งของพรรครัฐพนักงานที่ทีบุคคลและประชาชนทั่วสังคมประกอบส่วนในการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติตามพระบุตรบาทของตนอย่างตั้งนาเนใจเก้ไขความทุกข์ยากและปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นเพื่อเป็นพื้นฐานก้าวไปสู่ความอยู่ดีกินดี
1: ภายหลังสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งรับฟังการเสนอบทรายงานวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากแล้วท่านมนไซลาวมัวซุงรองประธานสภาแห่งชาติต่างหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติประกอบความเห็นใส่บทรายงานฉบับนี้หลังจากนั้นประธานกองประชุมได้มีคำเห็นจ่อจิมเพื่อเป็นทิศทางในการประกอบคำเห็นพร้อมทั้งเสนอให้สมาชิกสภาแห่งชาติประกอบคำเห็นเพื่อให้มีเนื้อในครบถ้วนหัดกลุ่มสมบูรณ์กว่าเก่าสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการประกอบคำเห็นของสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งโดยรวมแม่นเป็นไปตามการจ่อจิมของประธานกองประชุมกงไปกงมาและมีลักษณะสร้างสรรค์สำหรับการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทือที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนเช้ามื้อนี้ตามวาระแล้วสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งจะสืบต่อประกอบความเห็นใส่บทรายงานวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยาก
0: เลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเน้นนักให้คณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคประสานสมทบกับสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติเพื่อปรับปรุงหลักสูตรก่อสร้างและบำรุงพนักงานสืบทอดพนักงานขั้นยุทธศาสตร์ให้เหมาะสมสำหรับฝึกอบรมแลกเปลี่ยนหัวข้อเฉพาะให้พนักงานขั้นกรรมการศูนย์กลางเท่านั้นแม่นให้จัดอยู่ภายในประเทศเป็นหลักหัวข้อใดที่มีความจำเป็นแม่นให้เชิญอาจารย์เสี่ยวซานจากเวียดนามจีนมาขึ้นห้องและจัดแต่ละครั้งบ่ให้แก่ยาวเพื่อให้บรรดาสหายเหล่านั้นได้สุ่มใส่เฮ็ดเวียกงานหลายขึ้นในโอกาสให้เกียรติโอลมต่อกองประชุมเวียกงานจะตั้งทั่วประเทศครั้งที่12ที่จัดขึ้นเมื่อมมมานี่อยู่นครหลวงจันทร์ท่านทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศกล่าวเน้นนักว่าคณะจะตั้งศูนย์กลางภาคต้องส่งเสริมอย่างแข็งแรงระบบคุณธรรมและจำกัดระบบอุปถัมภ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของเวียกงานสร้างโอกาสให้เท่าเทียมและสร้างแรงจูงใจให้คนดีคนเก่งได้รับหน้าที่เวียกงานที่เหมาะสมหลุดพรปรากฏการโยท่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพโพธิดีของพรรค
5: ต้องส่งเสริมอย่างแข็งแรงระบบคุณธรรมระบบคุณธรรมจำกัดระบบอุปถัมภ์ให้แก่เวียกงานพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพของเวียกงานสร้างโอกาสให้เท่าเทียมและสร้างแรงจูงใจให้คนดีคนเก่งได้รับหน้าที่เวียกงานที่เหมาะสมลดพรปรากฏการหน่อท่อสร้างความเสื่อมมันและภาพพจน์ที่ดีให้แก่พรรคการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งพนักงานต้องอิงใส่ความรู้ความสามารถคุณสมบัติและผลงานตัวจริงต้องซุกยู่ให้ซุกยู่และส่งเสริม ผู้ที่มีหัวคิดประดิษฐ์สร้างและเฮ็ด

0: จัดตั้งพนักงานต้องได้ทบทวนคืนตื่นการสร้างพนักงานต้องติดพันกับการติดตามกวดกามอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบมอบแล้วต้องติดตามประเมินผลอย่างเป็นปกติและแก้ไขอย่างทันการเมื่อพบปัญหาพนักงานคนใดที่เติบใหญ่ขึ้นจากกระบวนการผ่านพาได้ความยุ่งยากสหายนั่นมักจะกลายเป็นพนักงานที่เข้มแข็งเสมอต้นเสมอปลาย
1: คณะบริหารงานภาคคณะกรรมการส่งเสริมและการคุ้มครองการลงทุนเสื่อมซึมและผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของภาคประชาชนปฏิวัติลาวในวันที่6กรกฎนี้โดยการเป็นประธานของท่านนางพรวรรณอุทวงศ์เลขาคณะบริหารงานภาคมีบรรดาคณะบริหารงานภาคคณะหน่วยภาคพร้อมด้วยสมาชิกภาคพนักงานห้องการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนเข้าร่วมท่านนางพรวรรณอุทวงศ์ได้เผยแพร่มติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12และโครงการการเมืองฉบับที่3ผู้เข้าร่วมยังได้รับฟังการเผยแพร่บทรายงานการเมืองและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ตื่มอีกเพื่อให้สมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรรับรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งซึ่งเป็นเอกภาพต่อเนื้อในของมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและนำไปผ่านขยายจัดตั้งปฏิบัติได้ถูกต้องและมีประสิทธิผลท่านนางพรวรรณอุทวงศ์ได้เน้นหนักให้สมาชิกพรรคพนักงานแต่ละคันสืบต่อยึดมั่นอุดมการณ์ของพรรคเป็นเอกภาพต่อแนวทางนโยบายการเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคเด็ดเดี่ยวแก้ไขการเสื่อมโทรยด้านแนวคิดคุณธาตุการเมืองคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติและเพิ่มทวีความสามัคคีเป็นเอกภาพภายในให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นพร้อมนี้ต้องได้ยกสูงความรับผิดชอบในการจัดตั้งปฏิบัติภารบทบาทเคลื่อนไหวเรียกงานวิสาสะเพาะปิ่นอ้อมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10และมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคเพื่อหันเข้าสู่คุณภาพตามทิศยืนยงและสีเขียวสามารถประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเอาใจใส่ปรับปรุงกลไกแบบแผนวิธีเวียกปรับปรุงกงจักรยกสูงเวียกงานก่อสร้างภาคฐานการเมืองการคุ้มครองบริหารท้องถิ่นให้เข้มแข็งยกสูงเวียกงานกวดกาภาครัฐเป็นเจ้าการสุกโยติดตามกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติกฎระเบียบภาคมติคำสั่งของศูนย์กลางภาคกฎหมายภารบทบาทและเคลื่อนไหวเวียกงานวิสาสะเพาะในแต่ละคงเขตรับประกันให้มีความโปร่งใสลบล้างทุกพฤติกรรมที่เป็นการสลัดบังลวงด้วยการสกัดกั้นและการกวดกาเวียกงานต้านการสลัดบังลวงอย่างเป็นปกติพร้อมนี้ท่านได้เน้นนักให้บรรดาคณะบริหารงานภาคคณะหน่วยภาคและสมาชิกภาคพนักงานทุกสหายกำได้เนื้อในเลิกเซิงสืบต่อน้ำไปค้นคว้าพันขยายเข้าสู่ล่องเลิกเพื่อเป็นบนเองในการจัดตั้งปฏิบัติให้ถูกต้องและเป็นเอกภาพวันที่6กรกฎนี้ที่กระทรวงป้องกันประเทศได้จัดกองประชุมพบปะแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างกรมพัวพันต่างประเทศห้องว่าการกระทรวงป้องกันประเทศของลาวกับกรมข่าวกองทัพบกอินโดนีเซียครั้งที่2ฝ่ายลาวนำโดยพลจัตวาวงไซอินทคัมหัวหน้ากรมพัวพันต่างประเทศกองทัพประชาชนลาวฝ่ายอินโดนีเซียนำโดยพลจัตวาวาเลียนวิจักโซโนห้องผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายวางแผนสืบข่าวกองทัพอินโดนีเซียในกองประชุมพลจัตวาวงไซอินทคัมได้แสดงความต้อนรับอย่างอบอุ่นต่อพลจัตวาวาเลียนวิจักโซโนพร้อมด้วยคณะที่เดินทางมาเยี่ยมยามและเหตุเวียกอยู่ลาวในครั้งนี้พร้อมทางตีราคาสูงต่อสายพันธุ์การฮอมืออันดีงามระหว่าง2ประเทศส่งกองทัพลาวและอินโดนีเซียในระยะผ่านมาโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนทางด้านทุนการศึกษาให้เกณฑ์นายและพลทหารกองทัพประชาชนลาวและการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนซึ่งกันและกันในแต่ละปีเพื่อเสริมขยายสายพันธุ์ลาวอินโดนีเซียให้นับมือเจริญงอกงามยิ่งขึ้นพลจัตวาวาเลียนวิจักโซโนได้แสดงคำขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นเต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพพร้อมทางกล่าวว่าจะสืบต่อพันธุ์หัวมือในคงเขตเวียกงานการแลกเปลี่ยนทุนการศึกษาและการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนเพื่อให้สายพันธุ์การฮอมือระหว่างส่งชาติส่งกองทัพอินโดนีเซียและลาวนับมือเจริญงอกงามยิ่งขึ้นนอกจากนั้น ทั้งสองฝ่ายได้ค้นคว้าปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ

0: และลงนามเบิดบันทึกร่วมกันตอนบ่ายของวันเดียวกันพลจัตวาวาเรียนวิจักโซโนพร้อมด้วยคณะได้เข้าเยี่ยมคำนับพลตีพันแสงบุญพันหัวหน้าการทหารวิทยาคารป้องกันชาติไก่สนพรหมวิหารพร้อมด้วยคณะในโอกาสนี้พลตีพันแสงบุญพันได้ต้อนรับคณะผู้แทนด้วยความอบอุ่นและเน้นถึงความหมายสำคัญของการเยี่ยมยามครั้งนี้ที่จะช่วยสืบโตหัดแน่นและเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพการร่วมมืออันดีระหว่างสองประเทศก็คือสองกองทัพลาวและอินโดนีเซียให้นับมือนับพัฒนาอย่างลึกซึ้งและมีประสิทธิผลพร้อมกันนั้นยังได้นำเสนอบทรายงานโดยย่อเกี่ยวกับประวัติการสร้างตั้งพลบทบาทหน้าที่โค้งประกอบการจัดตั้งและผลสำเร็จที่พ้นดินของวิทยาคารป้องกันชาติไก่สนพรหมวิหารในระยะผ่านมาจากนั้นพลจัตวาวาเรียนวิจักโซโนพร้อมด้วยคณะได้เข้าเยี่ยมชมหอพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์กองทัพตื่มอีก
1: ตอนเช้าวันที่7กรกฎาคมนี้ที่สถาบันวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้เปิดสุดฝึกอบรมให้พนักงานน้ำเที่ยวระดับชาติสุดที่34มีฐานอำคาวงศ์19หัวหน้าสถาบันวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวพร้อมโดยห้องหัวหน้าสถาบันสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวคณะผู้สอบสุดฝึกอบรมและสัมมนากรเข้าร่วมท่านอำคาวงศ์19หัวหน้าสถาบันวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีคำเห็นว่าการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ปลอดควรซึ่งมีการเติบใหญ่ขยายตัวอย่างว่องไวต่อเนื่องและได้กลายเป็นแขนงการต้นต่อที่ประกอบส่วนเขาในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมหลายๆประเทศในโลกรวมทั้งลาวได้ถือเอาเวียกงานการท่องเที่ยวเป็นบุริมสิทธิ์ในการพัฒนารัฐบาลลาวถือเอาเวียกงานการท่องเที่ยวเป็นเศรษฐกิจปลายแหลมเป็นแขนงการหนึ่งที่กระตุ้นบรรดาแขนงการอื่นที่เป็นตรงโซการบริการให้มีการพัฒนาไปพร้อมๆกันและขยายการลงทุนเข้าใส่บรรดากิจกรรมต่าง
2: ๆพัฒนาน้ำเที่ยวระดับชาติชุดที่34ในครั้งนี้ซึ่งเป็นอีกชุดหนึ่งที่มีความหมายสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเรียกงานพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยวให้มีความเข้มแข็งห้องฮับให้แก้การขยายตัวของเรียกงานการท่องเที่ยวคือดังที่ได้กล่าวมานั้นการกักเกียมทางด้านบุคลากรแมนปัญหาฮิบด่วนสำหรับสปป.ลาวเนื่องจากว่าปัจจุบันพวกเขากำลังเผชิญกับปัญหาขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือเพื่อรองรับการบริการบ่ว่าจะเป็นสถานที่พักแคมป์ห้างอาหารโดยเฉพาะแมนพนักงานนำเที่ยวการจัดตั้งฝึกอบรมการนำเที่ยวนี่ก็แมนแน่ใจเพื่อสร้างพลกรในแขนงการท่องเที่ยวให้รับประกันด้านปริมาณและคุณภาพเพื่อรองรับการบริการแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมยามประเทศเขาให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีมีความประทับใจมาแล้วอยากมาอีก
1: ท่านอำคาวงศ์มื่นก้าได้เรียกห้องให้สมณกรทุกคนจงพร้อมกันตั้งใจคุ้นคว้าหำเฮียนประกอบคำคิดคำเห็นและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่คณะผู้สอบได้จัดไว้อย่างตั้งหน้านำใส่ระยะเวลาการเฮียนและในโอกาสที่มีความหมายนี้เก็บเกี่ยวเอาความรู้และประสบการณ์ที่ดีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมน้ำเที่ยวภายหลังสิ้นสุดการฝึกอบรมแล้วบรรดาท่านจะได้กลายเป็นพนักงานน้ำเที่ยวที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญมีเกียรติเปรียบเหมือนทูตวัฒนธรรมที่เป็นตัวแทนของประเทศลาวในการต้อนรับนักท่องเที่ยวและเชื่อมั่นว่าจากความพยายามของคณะหับที่สอบวิทยากรและผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจะได้พร้อมกันบรรลุได้ตามจุดประสงค์ระดับคาดหมายของการฝึกอบรมจะสามารถรุดพรบรรหาพนักงานน้ำเที่ยวต่างชาติอธิบายและให้ข้อมูลเองซึ่งขัดกับระเบียบกฎหมายของบ้านเฮาซึ่งกำลังเป็นปัญหาในปัจจุบันสุดฝึกอบรมครั้งนี้จะใช้เวลา55วัน
0: ปีนี้แขวงจำปาสักจะปล่อยปลาหลายกว่า1ล้านตัวลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนและอนุชนรุ่นหลังก็คือทั่วสังคมเห็นได้ความสำคัญของการอนุรักษ์ป่าและสัตว์น้ำแน่ใสเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ธรรมชาติปกป้องรักษาระบบนิเวศให้มีความสมบูรณ์และเยือนยงท่านคำนิลวงศ์หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงจำปาสักให้สัมภาษณ์ว่าเนื่องในโอกาสวันปล่อยปลาและสัตว์น้ำแห่งชาติวันที่13กรกฎาคมครบรอบ29ปีแขวงจำปาสักจะสร้างขบวนการอยู่นครปากเซและเก้าตัวเมืองทั่วแขวงสำหรับพิธีของแขวงปีนี้จะจัดอยู่บ้านคีรีเมืองสนะสมบูรณ์ แน่ใส่สุกโยส่งเสริมการปล่อยปลาเลี้ยงในโรงที่สร้างขึ้นและการเลี้ยงปลาเป็นสินค้าของผู้ประกอบการให้เป็นขบวนกว้างขวางตามแผนการที่วางไว้เพื่อโฆษณาปลูกจิตสำนึกให้พนักงานทหารตำรวจนักธุรกิจผู้ประกอบการและประชาชนบรรดาเผ่ามีส่วนร่วมเป็นเจ้าการปกป้องรักษาทรัพยากรป่าและสัตว์น้ำที่หายากใกล้จะสูญพันธุ์ไว้ให้อยู่เคียงคู่กับประชาชนลาวบรรดาเผ่าและลูกหลานชาวแขวงจำปาสักตลอดไป
3: ปัจจุบันนี้ก็ถือว่าแต่ละเมืองก็มีความพร้อมเนาะในการกาเกียมลูกปลาและการกาเกียมสถานที่ในการสิจัดพิธีอย่างเป็นขบวนกว้างขวางพอสมควรนั่นแหละเนาะสําหรับปีนี้พวกเฮาได้เอกภาพและก็เก็บกรรมตัวเองแผนของแต่ละเมืองเนาะอาจจะเริ่มก่อนวันที่13ก็อาจจะมีบางเมืองและกลับไปหาถ่ายเดือนกรกฎอันนี้เขาจะจัดอยู่ในพิธีการกระบวนการปล่อยนี้คาดว่าบ่ให้รุด1ล้านตัวเนาะในเก่าเมืองหนึ่งนครพิธีการของแข้งแม่นเฮาเกี่ยมอยู่บ้านคีดีอยู่บ้านนาขามเมืองสนาสมบูรณ์อันนั้นแม่นจุดที่เลยครับผลกระทบจากป่าตายในฤดูแล้งผ่านมาพวกเฮาจะไปจัดพิธีปล่อยอยู่หั้นก็คืนความอุดมสมบูรณ์ในเขตดังกล่าวหั้นอันนี้ก็บ่รุดประมาณ 350,000 ตัว
0: ท่านคำนิลวงได้เรียกร้องและเชิญส่วนบรรดาแผนกการกลมโกงคณะภาคคณะกรรมการปกครองท้องถิ่นและทุกภาคส่วนในทั่วสังคมจงเป็นเจ้าการปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยสัตว์น้ำและการประมงแจ้งขานของกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแจ้งการของประธานคณะกรรมการปกครองแขวงจำปาสักด้วยความเป็นเจ้าการโฆษณาเผยแพร่บรรดานโยบายกฎหมายและปลูกจิตสำนึกโดยผ่านสื่อต่างๆเป็นต้นวิทยุโทรภาพหนังสือพิมพ์ให้ทั่วสังคมเข้าห่วมปล่อยปลาและสัตว์น้ำอย่างเป็นขบวนกว้างขวางเฮ็ดให้ทั่วปวงชนรับรู้เข้าใจต่อแนวทางนโยบายของภาคระเบียบกฎหมายของรัฐปลุกระดมให้ทุกภาคส่วนในสังคมประกอบส่วนเข้าในการอนุรักษ์ปกป้องรักษาพัฒนาป่าและสัตว์น้ำตามกฎหมายและระเบียบการกำหนดไว้อย่างเข้มงวด
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพมื้อนี้เริ่มแต่เวลา 15:40 นาทีเป็นต้นไปวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวจะได้ถ่ายทอดเสียงบรรยากาศการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิทธิ์จากหอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ดังนั้นจึงขอความร่วมมือนำสถานีวิทยุกระจายเสียงบรรดาแขวงและเมืองรวมทั้งระบบโทรโข่งทุกท้องถิ่นในทั่วประเทศจงได้ถ่ายทอดเสียงต่อจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในครั้งนี้ด้วยเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังอย่างทั่วถึงกันต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิสาการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
4: ์ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวซึ่งให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางหาตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกปานกลางหาตกหนักติดต่อกันหลายวันที่เห็นให้เกิดมีน้ำท่วมสูงดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเป็นบริเวณกว้างเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง19หา25องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง22หา31องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง25หา32องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง24หา29องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง23หา29องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเป็นบริเวณกว้างเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง20หา29องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นพร้อมจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลาง และมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง14หา21องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
5: ์สื่อมวลชนแม่นผู้กล้าปากออกแซงผู้ผู้แทงจิตใจผู้สะดุ้งไว้เมื่ออ่านผู้ผู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่หักความจริงผู้ที่ยิงถึกเป้าคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ย่างสุดใจ
1: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสายการบินของจีนหลายแห่งรวมทั้งแอร์เซนาเปิดเผยให้ฮู้ว่าสายการบินจีนได้ปรับลดราคาค่าธรรมเนียมเสื้อไฟสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศที่มีการจำหน่ายปี้โดยสารเริ่มตั้งแต่วันที่5กรกฎาคมเป็นต้นไปภายใต้อัตราใหม่ผู้โดยสารแม้นจ่ายค่าธรรมเนียมเสื้อไฟ50หยวนต่อเที่ยวบินสำหรับเส้นทางที่มีระยะทางบ่เกิน800กิโลเมตรและ100หยวนต่อเที่ยวบินสำหรับเส้นทางที่ยาวหลายกว่า800กิโลเมตรสำหรับเด็กน้อยเกิดใหม่แม้นจะยังคงได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมเสื้อไฟดังกล่าวในขณะที่เด็กน้อยรวมทั้งทหารผ่านศึกและตำรวจที่เสียองค์ะจะได้รับส่วนลด50ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่กับอัตราปัจจุบันค่าธรรมเนียมเสื้อไฟในอัตราใหม่นี้จะลดลง30หยวนสำหรับเส้นทางที่มีระยะทางบ่เกิน800กิโลเมตรและลดลง50หยวนสำหรับเส้นทางที่มีระยะทางหลายกว่า800กิโลเมตรคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนประกาศว่าจีนได้ปรับลดราคาขายย่อยน้ำมันแอดซังและกระส่วนโดยมีผลบังคับใช้ในวันที่4กรกฎาคมนี้ตามการเน่งตีงของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก
1: ตามข่าวจากต่างประเทศสหพันธ์ข้าวเมียนมาได้เปิดเผยเมื่อบุดุลมานิวาเมียนมาส่งออกข้าวและข้าวฮักรวมทั้งหมด 529,500 ตันในระยะ3เดือนของโซกงบประมาณ 2026-2027 ซึ่งเริ่มต้นในเดือนเมษายนปีนี้การส่งออกเข้าในระยะเวลาดังกล่าวสามารถสร้างและหับให้เมียนมาได้ประมาณ167ล้านดอลลาร์อิงตามข้อมูลจากสหพันธ์เข้าของเมียนมาให้ฮู้ว่าปริมาณการส่งออกเข้าในระยะ3เดือนของโซกงบประมาณปีนี้มีท่าเอียงลดลงเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของซกงบประมาณก่อนหน้านี้ซึ่งเคยมียอดการส่งออกหลายกว่า 600,000 ตันที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศ์สาและภัยมณีธรรมวงศ์สาอ่าน
6: ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานวางแสดงสินค้าลาวเวียดนาม2026เวียดลาวเอ็กซ์โป2026ที่ใหญ่ที่สุดระหว่าง2ประเทศลาวเวียดนามประจำปีซึ่งปีนี้หัวหน่วยธุรกิจเวียดนามจะมีการแนะนำสินค้าที่หลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ภายในงานจะได้มีการแสดงศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของสสเวียดนามและลาวในทุกค่ำคืนนับแต่วันที่16หาวันที่20เดือนกรกฎาคม2026จัดโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสปป.ลาวสมทบกับกรมส่งเสริมการค้ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสสเวียดนามอย่าลืมมาร่วมงานเวียดเอ็กซ์โป2026กับพวกเราในระหว่างวันที่16หาวันที่20กรกฎาคม2026เริ่มแต่เวลา 10:00 นหา 21:00 นที่ศูนย์การค้าลาวไอเทค
7: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ1หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว2เข้ากวดพร้อมหังแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บประกันสังคม3เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปป้องคิดไล่ราคายา4ขั้นตอนสุดท้ายจ้ำกาอยู่ป้องประกันสังคมอยู่ห้องหมอแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ป้องจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากบัตรประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งท่านต้องถือบัตรประกันสังคมและบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการใช้บริการอยู่ห้องหมอติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร5548-9030หรือ5434-6222ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือเบอร์โทรอยู่บัตรประกันสังคมของทานประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
4: ส
8: ฉลองลาวฉลคมครบรอบ30ปีแจกโซ่ใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดหนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวจระคมจระคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: สิไปใส่เด้ลุงคือมาแต่เศร้าแท
1: ้โอ้ยก็ว่าสิมาชวนหลานเข้าป่าไปซอกอยู่หากินตามภาษาชาวบ้านนี่แล้ว
0: เทื่อนี้บ่ได้เข้าป่าเลิกติลุงหลานสิบ่ได้เก็บหยังไปหลายได
1: ้มื้อแลงก็กลับมาเพราะฤดูแล้งนี่สิซอกอยู่หากินง่ายไปฮอดกระจูดไฟโลดบ่จักเหี้ยบ่จักแลนกะฮอกกะแตสัตว์ป่าทุกชนิดแตกหนีไฟเฮากันอยู่ทางพกยิงเอาโลแล้ว
0: พวกเฮาเฮ็ดแบบนี้หากินแบบนี้มันบ่ได้ละติลุงแบบนี้น่ะ
1: สิเป็นหยังเด้ก็เดี๋ยวว่าพวกเฮาเคยเฮ็ดมาอยู่จูดป่าล่าสัตว์แล้วก็เก็บกู้เครื่องป่าของดงมาขายนี่น่ะ
0: เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้จูดป่าเพื่อล่าสัตว์และเก็บกู้เครื่องป่าของดงแบบรับสูญแล้วพ่อลุงเพราะมันสร้างความเสียหายหลายเป็นบริเวณกว้างอีกต่อเนื้อที่ป่าไม้จากไฟไหม้ลามป่าได้ลุง
1: ผมมีไผฮู้ดอกว่าจูดป่าเพื่อล่าสัตว์พวกเฮาก็เฮ็ดคือไปให้ไปนะซอกอยู่หากินแบบปกตินี่ซั่นตัว
0: ตัวบ่ได้แล้วดอกลุงเดี๋ยวนี้นะมันทันสมัยแล้วเพิ่นติดตามจากระบบ GPS ผ่านดาวเทียมก็ฮู้เบิดแล้วว่าไผกำลังจูดป่าและปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เพิ่นก็ได้ลงกวดกาลาดตะเวนเป็นประจำในทุกมื้อใดพวกเขาหนีไปใส่บ่รอดดอกปีกานี้ก็ถูกจับหลายคนแล้วพ่อลุงเอ้ย
1: ห่วยแม่นแท้ว่าหลาน
0: ก็แม่นหันแล้วเดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ในท้องถิ่นต่างๆนะเพิ่นมีมาตรการเข้มงวดในการกวดกาติดตามและลาดตะเวนอยู่ทุกยามได้ลุงเพื่อสกัดกั้นปัญหาไฟไหม้ลามป่าในฤดูแล้งของทุกๆปี
1: ห่วยคันซั่นพวกเฮาก็พากันไปซอกเก็บผักฮักนอหาปูหาปลามากินก็พอแล้วเนาะหลานเนาะ
0: แม่นๆเห็นดีทั้งลุงว่านั่นแหละ
2: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจุดป่าสาสายเพื่อล่าสัตว์ป่าและปลูกพืชหรือเพื่อเป้าหมายอื่นๆผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด

ส่วนสุมมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งพันขยายก้าวเข้าสู่เวียกงานตัวจริงนำเอาประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองสิวิไลเกี่ยมเงื่อนไขต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสุขสบายดีท่านฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งรายการนี้ออกอากาศให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังติดตามรับชมไม่ว่าจะเป็นคลื่น AM คลื่น FM สำหรับคลื่น FM คลื่นให้ 3.7 เมกะเฮิรตซ์ 94.3 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนั้นระบบโทรคมวิทยุท้องถิ่นก็ได้มีการถ่ายทอดให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังพร้อมๆกันในขอบเขตทั่วประเทศหรือว่าท่านกำลังเดินทางเข้าสู่หน้าเวียกหน้างานขับยวดยานพาหนะสปอร์ตรถใหญ่ก็มีวิทยุรับฟังอยู่ตามยอดยานพาหนะกว่าจะฮอดห้องลาห้องการหรือว่าเดินทางไปฮอดบอลปฏิบัติหน้าที่เวียกงานก็อาจจะฟังรายการพวกเขาเสด็จเสร็จสิ้นแล้วและนอกจากนั้นทาง Facebook วสลก็กำลังมีการไลฟ์สดบรรดาท่านได้ติดตามรับชมเข้าไปที่ Facebook Radio Nasana Lao จะเห็นผู้จัดทำรายการกำลังจัดรายการบรรดาท่านได้ติดตามรับชมติดตามรับฟังอยู่ในปัจจุบันนี้ในการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ่อท่านวันนี้เป็นตอนเช้าของเดือน8แฮม9ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388ในมื้อนี้วันพุธวันที่8ของเดือนกรกฎาคม2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าเป็นลักษณะครึ้มๆบางครั้งก็มีฝนเม็ดน้อยๆตกห่างๆตัวอยู่ทางตั้งแขวงอยู่ทางภาคใต้ภาคกลางอาจจะมีฝนตกหรือว่าฝนตกเป็นบางจุดเป็นบางแขวงเช่นว่าอยู่ทางแขวงขม่วนนี่ฝนตกเกือบว่าตลอดมื้อตลอดคืนในเมื่อวานนี้เกิดมีน้ำท่วมขังหลายจุดหลายบอนอยู่ทางสวรรณเขตลงไปทางจับประซักลงไปทางอัตปือหรือไปทางแขวงบริคำไซจังสีนะอยู่ทางภาคเหนือของพวกเขาก็มีฝนตกเป็นบางจุดบางเขตบางแขวงฉะนั้นมีรายการหรือว่าท่านผู้ฟังที่ฟังรายการพวกเขาอยู่ในปัจจุบันนี้ท่านสามารถประกอบความคิดความเห็นแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติโดยเข้าไปที่ Facebook วสล.ที่กำลังไลฟ์สดธรรมดาท่านได้ติดตามรับชมอยู่ในปัจจุบันนี้และรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ่อท่านมื้อนี้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสนอกับพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานพร้อมออกแห่งแข่งขันสร้างผลงานต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการนำเอาผลงานเหล่านั้นเป็นการประกอบส่วนในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติและเป็นผลงานคำนับพับตอนกองประชุมสมัยวิสามัญเพื่อที่1ของสภาแห่งชาติชุดที่10ที่ได้ไขขึ้นในวันที่6และจะสืบต่อดำเนินฮอดเมื่อวันที่10ก็คือเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมามื้อนี้เป็นมื้อที่3ของวาระดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเพื่อที่1ของสภาแห่งชาติชุดที่10ฉะนั้นสำหรับรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12พบพอท่านมื้อนี้ทางรายการจะได้นำเอาบรรยากาศของวาระดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทือกที่1ของสภาแห่งชาติชุดที่10รายงานให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังก็คือเมื่อวานนี้ท่านฟันนิกรบสีสันบรรยากาศท่านนางบุญคำวรจิตผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวได้ชี้แจงต่อการซักถามของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตราต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทือกที่1ของสภาแห่งชาติชุดที่10ในเมื่อวานนี้ที่สภาแห่งชาติโดยการเป็นประธานของท่านชัยสมพรพรหมวิหารประธานสภาแห่งชาติโดยได้ชี้แจงปัญหาที่ติดพันกับมาตรการแก้ไขปัญหาอัตราเงินเฟ้ออัตราแลกเปลี่ยนการคุ้มครองเงินตราต่างประเทศและการหนิงติงหรือว่าการเข้าถึงแหล่งทุนในนั้นเพื่อเป็นการสืบต่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อบ่ให้สูงขึ้นและสู่ส่วนปฏิบัติตามคาดหมายที่สภาแห่งชาติได้รับรองคืออัตราเงินเฟ้อเพื่อเสียมดปี2026บ่ให้เกิน 7% ในนั้นธนาคารแห่งสปป.ลาวจะสุ่มใส่5เวียกงานเป็นบุญประสิทธิ์ท่านนางบุญคำวรจิตชี้แจงว่าจะสืบต่อควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนให้มีความสงบกำหนดขอบอัตราแลกเปลี่ยนให้มีความยึดนุ่นพร้อมทั้งรักษาส่วนต่างระหว่างอัตราของธนาคารธุรกิจและตลาดนอกระบบให้ยับเข้าใกล้กันการคุ้มครองและพัฒนาตลาดแลกเปลี่ยนซื้อขายเงินตราต่างประเทศมูลค่าสูงเพื่อเป็นช่องทางแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างลูกค้านิติบุคคลรายใหญ่
เพื่อลดพรแห่งดันกดดันของกลุ่มลูกค้าดังกล่าวสืบต่อเก็บซื้อและดัดสมเงินตาตั้งประเทศให้การนำเข้าสินค้าบุริมสิทธิ์โดยเฉพาะน้ำมันเสื้อไฟและสินค้าอื่นเพื่อเห็นว่ามีความจำเป็นควบคุมปริมาณเงินเอิ้นว่าปริมาณเงินรวม M2 ให้มีความเหมาะสมโดยการปฏิบัตินโยบายเงินตราแบบผสมผสานพัฒนาเครื่องมือนโยบายให้ครบถ้วนมีวิทยาศาสตร์สอดคล้องกับสภาพเป็นต้นก็แม่นเอิ้นว่าทบทวนประเมินคืนอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานและปรับปรุงกลไกการรักษาแหงเงินฝากบังคับในแต่ละระยะสืบต่อและจำหน่ายพันธบัตรในระยะสั้นสกุลเงินกีบและสืบต่อสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องในการจัดตั้งปฏิบัติการรวมศูนย์บัญชีเงินคลังอยู่ธนาคารแห่งสปป.ลาวคุ้มครองเงินตราตั้งประเทศให้เข้มงวดและหันเข้าสู่ระบบธนาคารให้หลายขึ้นโดยเฉพาะคุ้มครองเงินตราตั้งประเทศจากแรงรับจากการส่งออกให้บรรลุถึง 75% ของมูลค่าการส่งออกบ่รวมหัวหน่วยที่ยกเว้นบางมาตราของกฎหมายคุ้มครองเงินตราตั้งประเทศพร้อมทางติดตามกระแสเงินตราจากกลุ่มผู้ลงทุนต่างประเทศโดยผ่านการเจรจาของคณะเฉพาะกิจเพื่อให้นักลงทุนโอนเงินเข้ามาจะสมทบกับกระทรวงการเงินและกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากระทรวงเกี่ยวข้องเพื่อดัดสวมหัวหน่วยนำเข้าจะแก้ไขโควต้าการนำเข้าโดยแยกให้เป็น5กลุ่มสินค้าบริมสิทธิ์น้ำมันเสื้อไฟโดยเฉพาะกระแม่นคำพาหนะยาพิ่นปัวสุขภาพปุ้นแล้วกับปุ๋ยฟอร์มริฟุนก็บริโภคพิจารณาดัดส่วนเงินตาตั้งประเทศให้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตและสุกโยให้ธนาคารแห่งสปป.ลาวดัดสวมเกี่ยวกับเงินตาตั้งประเทศพร้อมทางสุกโยส่งเสริมการนำใช้เงินกีบโดยประสานสมทบกับบรรดากระทรวงเกี่ยวข้องโดยเฉพาะการขายดินขายพาหนะอื่นๆให้เป็นเงินกีบนอกจากนั้นก็สุกโยให้หัวหน่วยธุรกิจนำเข้าส่งออกหันมานำใช้สกุลเงินท้องถิ่นสกุลเงินกีบด้งกีบยวนกีบบาทเพื่อสำหรับราคาสินค้าการบริการและการลงทุนกับประเทศคู่ค้าเพื่อลดพรการเอื้ออิงสกุลเงินแข็งสกุลเงินดอลลาร์ผ่านธนาคารแห่งสปป.ลาวที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้ให้บริการธุรกรรมเงินตราต่างประเทศโดยเฉพาะการแม่นต่างประเทศข้ามสกุลเงินให้เพิ่มขึ้นสืบต่อค้นคว้าปรับปรุงห้างยุทธศาสตร์คุ้มครองหนี้สินต่างประเทศเพื่อก้าเกียมรายงานรัฐบาลพร้อมทั้งเร่งปรับปรุงกลไกการกู้ยืมระหว่างประเทศเพื่อกำหนดอัตราส่วนหนี้สินต่อแรงทุนและเงื่อนไขย่างเข้มงวดเหล่านี้เป็นต้นและเคียงคู่กันนั้นการกู้ยืมระหว่างประเทศในไส้รุดพ่อที่สินค้าจากต่างประเทศของภาคเอกชนนอกจากนี้ธนาคารแห่งสปป.ลาวจะออกนิติกรรมการคุ้มครองธุรกิจคำยู่สปป.ลาวให้มีความหัดกลุ่มขึ้นเติมจะสมทบกับกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าค้นคว้ากลไกการกำหนดรายการสินค้าเพื่อสร้างโครงสร้างราคามาตรการในการคุ้มครองราคาสินค้ามีผลกระทบไวต่อการดำรงชีวิตประจำวันโดยเฉพาะกลุ่มประเภทต้นทุนการผลิตค้าเนื้อพันธุ์พืชฟื้นวิทยาศาสตร์หัวอาหารและกลุ่มประเภทยาปิ้นปัวสุขภาพนอกจากนี้สร้างตลาดประมูลสินค้าเพื่อประสิทธิภาพในการคุ้มครองราคาสินค้าเพื่อสืบต่อสุกโยการผลิตธนาคารแห่งสปป.ลาวจะสืบต่อสุกโยให้ธนาคารทุกที่นี้สนองสินเชื่อที่มีคุณภาพมีระบบการคุ้มครองหัดกลุ่มทันสมัยทั่วถึงและมีจุดสวมต่อกับนโยบายสินค้าเพื่อกระจายแรงทุนชื่อท้องถิ่นจะสืบต่อพิจารณาแรงทุนให้เฉพาะหัวหน่วยที่ผ่านการคุ้นคว้าและเห็นดีอนุมัติจากคณะรับผิดชอบขั้นแขวงนครหลวงในปี2025ที่ผ่านมาเท่านั้นสำหรับนโยบายสินค้าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจะสืบต่อสมทบดอกเบี้ยตามแผนการที่ได้กำหนดไว้นอกจากนี้จะสืบต่อปฏิบัตินโยบายการสนองสินเชื่อผ่านกองทุนต่างๆเพื่อส่งเสริมหัวหน่วยธุรกิจ SME เสียนว่าสนองผ่านกองทุนคืนส่งเสริม SME และกองทุนการส่งเสริมการเข้าถึงแรงทุนในสปป.ลาวค้นคว้ากำหนดนโยบายเส้นเอิ้นว่าเสริมสินเชื่อสำหรับสินเชื่อขนาดแขนงกสิกรรมอุตสาหกรรมปรุงแต่งสินเชื่อสำหรับการผลิตส่งออกและทดแทนการนำเข้าด้วยการหมุนไส้แรงทุนที่สภาพคล่องตัวโดยเฉพาะของบรรดาธนาคารและบนพื้นฐานหิบฮอนคุ้นควรนโยบายกระตุ้นคืนคุ้นควรระเบียบการเกี่ยวกับการจัดสั้นหนี้และฮักเงินแฮสำหรับธนาคารที่สนองสินเชื่อแขนงกสิกรรมอุตสาหกรรมปรุงแต่งเพื่อทดแทนการนำเข้าคุ้นควรหลักการรวมมูลค่าที่บริษัทค้ำประกันสินเชื่อให้การผลิตกสิกรรมเป็นส่วนลดในการฮักเงินแฮหนี้เสียได้หมายความว่าสามารถเอามูลค่าที่บริษัทค้ำประกันสินเชื่อลบยอดสินเชื่อแล้วจึงเอามาคิดไล่เป็นเงินแฮจัดขึ้นเอิ้นว่าจัดสั้นหนี้สมทบกับกระทรวงการเงินค้นคว้านำไส้คังแหของกระทรวงการเงินเพื่อดัดสวมดอกเบี้ยส่วนใดส่วนหนึ่งให้ถั่วหน่วยธุรกิจเพื่อลดผ่อนต้นทุนการผลิตเหล่านี้เป็นต้นท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้ฟังผ่านไปนั้นทางรายการได้นำเอาบรรยากาศในการดำเนิน
กองประชุมวิสามัญกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติชุดที่10ในเมื่อวานนี้ที่ท่านนางบุญคำวริจิตผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวได้ชี้แจงต่อคำซักถามของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนเงินงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตราต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติชุดที่10ในเมื่อวานนี้อันนั้นสิสันบรรยากาศเวลาของพวกเขาเหลือเพียงแต่13นาทีเท่านั้นจะถึงเวลา 8:00 นให้ท่านได้ฟังเพลงขั้นรายการกองทัพไฟกรบและหลังจากนั้นทางรายการจะนำเอาสีสันบรรยากาศหรือว่าบรรยากาศดำเนินกองประชุมมานำรายงานบรรดาท่านในขั้นต่อไป

ขณะนี้เวลา 7:51 นาทีตามเวลาของสถานียังอีก9นาทีเท่านั้นจะถึงเวลา 8:00 ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกวงไปสุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านผู้ฟังที่เคารพอยู่ในวาระดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในเมื่อวานนี้ทางรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าท่านบรรไดทองกรมสิทธิ์ก็ได้เสนอสภาและก็จะชี้แจงเกี่ยวกับเกิดจากหลายปัจจัยที่ราคาน้ำมันหลุดลงแต่ราคาสินค้าและการบริการบ่หลุดลงปัญหาน้ำมันเสื้อไฟมีแนวโน้มหลุดลงเรื่อยๆทำฟันกระดบแต่ระบาดราคาสินค้าและการบริการอื่นๆยังบ่ทันหลุดลงต่อปัญหาดังกล่าวนี้มันเกิดมาจากหลายปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจที่ติดพันคือความเหนียวแน่นทางด้านราคาหมายว่าราคาสินค้าเมื่อได้ปรับตัวขึ้นแล้วมักจะปรับตัวลงยากและซากลัวอันนั้นถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางท่านมาได้ทองกุมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้ชี้แจงต่อคำซักถามของบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติในกองประชุมสมัยวิสามัญเทือกที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในเมื่อวานนี้ทางรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้ชี้แจงโดยเฉพาะปัญหาราคาน้ำมันเสื้อไฟมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆแต่ราคาสินค้าและการบริการอื่นๆยังบ่ลดลงต่อกับปัญหาดังกล่าวนี้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแม่นจะได้เอาใจใส่เกี่ยวกับการเบิ่งคืนหลายๆประเด็นโดยเฉพาะกับประเด็นหลักก็แม่นความกระจ่างแจ้งประเด็นที่1ก็คือสาเหตุที่ราคาสินค้าและการบริการยังบ่ทันปรับตัวลงในทันทีทันใดถึงว่าราคาน้ำมันเสื้อไฟจะหลุดลงแม่นเกิดมาจากหลายปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจที่ติดพันกับความเหนียวทางด้านราคาทางด้านเศรษฐกิจราคาสินค้าเมื่อปรับตัวขึ้นแล้วมักจะปรับตัวลงยากและซากลัวเนื่องจากว่าผู้ประกอบการยังมีความกังวลต่อความบ่แน่นอนและความเสี่ยงของสภาพเศรษฐกิจสินค้าเก่าที่ตกค้างในศาลแต่ตกค้างอยู่ในศาลผู้ผลิตสินค้าผู้นำเข้าและผู้ขายส่งขายย่อยยังมีสินค้าเก่าที่ตกค้างอยู่ในศาลซึ่งเป็นนี่เป็นสินค้าที่ได้นำเข้าหรือผลิตในต้นทุนความอยู่ในระดับสูงเคียงคู่กันนั้นในขณะเดียวกันประเด็นที่2กลไกมาตรการวิธีการแก้ไขเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้นกระทรวงสกัดในการค้าได้อิงใส่หลักการและมาตรการที่กำหนดอยู่ในดำรัส474ของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการคุ้มครองราคาสินค้าและค่าบริการโดยได้ดำเนินจะสืบต่อพันขยายเช่นว่ากลไกการคุ้มครองติดตามการกวดกาได้วิเคราะห์และรับรองเอาโครงประกอบราคาบังคับให้ผู้ดำเนินธุรกิจส่งโครงประกอบราคาต้นทุนการผลิตซื้อต้นทุนการจราจรราคาจำหน่ายและกำไรสำหรับสินค้าในรายการควบคุมให้องค์การคุ้มครองและกวดกาและหับห้องก่อนนำไซเพื่อป้องกันการสวยโอกาสขึ้นราคาติดตามการหนิงตีงและการติดป้ายราคาเพิ่มทวีลงติดตามกวดกาการติดป้ายราคาสินค้าอยู่ตามจุดต่างๆและค่าบริการให้มีความแจ้งแจ้งและโปร่งใสเพื่อว่าให้เกิดความสับสนต่อผู้สงสัยสุขยุบผู้ประสานงานร่วมกับท้องถิ่นเพิ่มทวีการประสานงานระหว่างกระทรวงแผนกอุตสาหกรรมการค้าแขวงนครหลวงและห้องการการอุตสาหกรรมเมืองเทศบาลเพื่อเป็นเจ้าการจัดตั้งปฏิบัติติดตามเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างทันการนำเส้นระบบสายด่วนโฆษณาเปิดกว้างช่องทางสายด่วนเพื่อรับแจ้งเหตุข้อมูลข่าวสารและคำฮ้องเหียนจากผู้สมใจที่ได้รับผลกระทบจากการเอาเปรียบด้านราคาอันนั้นถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางท่านมาได้ทองกรมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่ได้ชี้แจงต่อสภาอยู่ในวาระดำเนินความประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสมัยศาสตร์สุทธิสิบเมื่อวานนี้ทำฟันเด็กรบที่ทางรายการได้นำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังมีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังเป็นยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของวันนี้นับตั้งแต่การแก้วสุวรรณศรีอยู่ทางเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์เพิ่นว่าท้องฟ้าเป็นสีครึ้มบดๆครึ้มๆอยู่แล้วก็อันนี้จากนัดบ่นี้จากจากวัดติดตามอยู่แดดออกตั้งแต่เช้าบุญรองเวียงวันคำบุญรองเวียงวันคำนี่เพิ่นว่าถ้าแสงน้ำยูเมืองแขวงบ่อแก้วกำลังตัดหญ้าสวนท้องฟ้ามืดครึ้มอยู่จ้อยจันทพิมพ์เมืองท่าแตงแขวงเสกองฟังรายการอยู่ปัจจุบันนี้อากาศฝนตกแห้งแล้วก็คนดังบ่นี้เพิ่นว่ารับฟังจากเมืองไซจำพรแขวงบริคำไซเมืองไซจำพรแขวงบริคำไซธรรมดาเมืองไซจำพรแขวงสวรรณเขตหมดอันนี้เพิ่นว่าเมืองไซจำพรแขวงบริคำไซอากาศเย็นฝนกำลังตกอยู่ปัจจุบันนี้ในจากเอ็มกิตตี้ถ้าฟังจากเมืองผาอุดมแขวงบ่อแก้วอากาศเย็นดีบุญโฮมทอนทงเดชเปิ้นว่าเสียงคือยังนุ่มน้อยเหมือนเก่าเลยอาจารย์สอบให้คำฮักว่าสำหรับว่าเนาะก็คือเก่านั่นแหละนะจากในการปกติ
แล้วก็พรหมจรรย์นี่เพื่อว่าทางเมืองกระหึ่มฝนตกรินอยู่ปัจจุบันนี้แล้วก็ทองถูกใส่ในแสงห้ามฟังอยู่คือเก่านั่นแหละอยู่หลวงพ่อบางอากาศมืดคึมอยู่คำไรวิไลวงนี่เพื่อนว่าท่านสอบเพียงคำฮักห้ามฟังเป็นประจำจากคำไรและทีมงานป้องกันการคุดค้นคำนับแอดผู้เลยอยู่บ้านห้วยเจาะเมืองเวียงคำแขวงหลวงพ่อบางฝนตกอากาศเย็นปกติดีแล้วก็มีวิสัยจิตตวงนี่วิสัยจิตตวงเพื่อว่าฮับฟังอยู่ทางเมืองละมามแขวงเสกองแล้วก็พรคำแก่นมณีติดตามอยู่เด้อเพิ่นบอกว่าจังซั่นหลายๆบ่อนหลายๆที่จากนุ่ยบ่อนี้เพิ่นว่าจากสปจีนฝนตกรินอยู่สปจีนเพิ่นก็รับฟังรายการพวกเขาอยู่ปัจจุบันนี้ติดตามรายการปกติเวลาเหลือเพียงแต่3นาทีปลายเท่านั้นท่านแฟนกระดบใช้ท่านได้ฟังข้อมูลคำสื่นปิดท้ายรายการและหลังจากนั้นสุขสวัสดิ์สุขสิริถาวรวิเศษศรีบัวทองศรีสมบัติในสาวกกลุ่มเสียงทั้ง3ท่านสอบให้คำพักผู้ดำเนินรายการขอนำรายการจากท่านผู้ฟังไปพบกันใหม่มื้อเสาร์เวลา 7:30 ขอความผาสุกโชคดีสุขสันต์สว่างจะเกิดมีได้ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ้อินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้34ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
0: ว้าว
1: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน34ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999ห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายหับประจำ Passive Income ตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าทะเบียนในประเทศลาวรับประกันรังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไฟรายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษหับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
2: ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานวางแสดงสินค้าลาวเวียดนาม2026เวียดลาวเอ็กซ์โป2026ที่ใหญ่ที่สุดระหว่าง2ประเทศลาวเวียดนามประจำปีซึ่งปีนี้หัวหน่วยธุรกิจเวียดนามจะมีการแนะนำสินค้าที่หลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ภายในงานจะได้มีการแสดงศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของสาวๆเวียดนามและลาวในทุกค่ำคืนนับแต่วันที่16หาวันที่20เดือนกรกฎาคม2026จัดโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสปป.ลาวสมทบกับกรมส่งเสริมการค้ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาวๆเวียดนามอย่าลืมมาร่วมงานเวียดลาวเอ็กซ์โป2026กับพวกเราในระหว่างวันที่16หาวันที่20กรกฎาคม2026เริ่มแต่เวลา 10:00 น. หา 21:00 น. ที่ศูนย์การค้าลาวไอเทค
3: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
4: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
3: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
4: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
3: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-8885965693 558040-53และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
5: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาว
6: เพื่อสังคมล

0: ้วกับลุงจันพิษกันได้ด้วยน่ะ
1: อ้าวแม่นบ่ลูกไปไปพอสิไปเบิ่งเดี๋ยวนี้ล่ะ
2: เออมามาในบ้านมาไกลเกลี่ยปัญหาได้นี่ลุงจันเนาะจุดสวนแล้วก็ลามมาใส่สวนข่อยเบิ่งแม่ลามเข้าป่าพุ่นน่ะเสียหายหมด
1: เป็นหยังคือเฮ็ดแนวนี้ลุงจันจุดสวนได้สร้างแล้วกันไฟแล้วบ
3: ่โอ้ยก็บ่แล้วจุดสวนน้อยๆนี่ก็สิให้สร้างฮอดแล้วกันไฟพุ่นบ
2: ่ก็แม่นล่ะบ่คือบ้านแจ้งประชาชนเรื่อยๆว่าก่อนจะจุดสวนก็ต้องสร้างแล้วป้องกันไฟอ้อมรอบบริเวณนั้นหรือเขตที่มีความเสี่ยงสะกอนเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่า
1: อันนี้ล่ะย้อนความมักง่ายขาดสติของเจ้าลุงจันเอ้ยจึงเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงผิดต่อกฎหมายป่าไม้อิงตามกฎหมายอาญาถ้าสร้างความเสียหายหลายกว่า5ล้านต้องได้ปรับใหม่2เท่าและให้ฟื้นฟูคืนนอกนั้นแม่นติดคุก3เดือนหา1ปีเด้อ
3: โอ้เป็นแนวนั้นเนาะในบ้านเนาะแน่ได้ก็ตามค่อยขอโทษละแล้วก็ขออ้อนขอยอมเทื่อหน้าสิบ่เฮ็ดอีกแล้ว
1: คันสั้นเฮาไปล้มกันอยู่ห้องการบ้านซะเนาะเพื่อให้คณะบ้านท่านอื่นรับรู้นําไปไปไป
2: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจุดป่าสาสายเพื่อล่าสัตว์ป่าเฮ็ดให้ปลูกข้าวและเฮ็ดสวนปลูกพืชต่างๆถ้าเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด

0: พนักงานรัฐกรจะได้รับการคุ้มครองอย่างแด่จากประกันสังคม
1: พนักงานรัฐกรทุกคนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 8% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นรัฐบาลสมทบเติม 8.5% รวมเป็น 16.5% พอเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานรัฐกรจะได้รับมีทั้งหมด8อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแรงงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัวอย่าลืมก่อนที่จะได้รับการคุ้มครองดังกล่าวรัฐกรต้องได้ประกอบแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมก่อนเด้อ
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสองนาเมืองจันทบุรีนครหลวงวิญจันทร์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: คนค่อยไปค่อยมาปลอดภัยดีกว่าขับรถไวและเกิดอุบัติเหตุ
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
0: สบายดีบรรยากาศที่คิดฮอดจะถึงทุกท่านพอถึงเวลา 8:00 น. หา 9:00 น. และการขับขี่ปลอดภัยวันจันทร์ถึงมื้อวันศุกร์ FM 103.7 MHz และฟังผ่านทางเว็บไซต์บอกเขาได้ที่ www.lna.org.la หรือว่าทางแอปก็ได้นะ Radio Garden นะโหลดมาเลยทุกท่านสามารถฟังผ่านออนไลน์ได้สะดวกสบาย
1: แม่แล้วเนาะขึ้นกับเงื่อนไขของมิตรรายการได้ทานสะดวกรับฟังส่งทางไหนก็เลือกรับฟังได
0: ้
1: หรือจะรับฟังที่ FM 103.7 MHz หรือ 94.3 MHz ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะ
0: แ
1: ล้วก็ Facebook Live ที่ Lao National Radio อีก2ทางหนึ่งเพื่อให้ประทานโดยเฉพาะทันทีใส่รถใส่ถนนอยู่ในปัจจุบันนี้อาจจะฟังบ่ทันสามารถไปฟังคืนได้ตื่มเนาะถ้าว่าฟังไปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดแบ่งปันกดส่งต่อเพื่อเป็นกำลังแห่งใจให้กับทีมงานพวกเขาในการดำเนินรายการเติม
0: แม่นแล้วเอาพบพ่อรายการเมื่อนี้ก็แม่นท่ามกลางอากาศฟ้าบดเนาะบุญน้อง
1: แม่นแล้ว
0: โอ้ฟ้าบดก็เบิ่งสีท้องฟ้านี่เสื่อใจบ่ได
1: ้อือ
0: เบิ่งคือบ่ตกนี่ว่าบ่แน่ได้จักนาทีจักชั่วโมงข้างหน้าตกก็มี
1: แม่นแล้ว
0: เตรียมพร้อมรับมือบ่ว่าอยู่ทางภาคเหนือภาคกลางภาคใต้เงินใกล้ภูผาป่าไม้แม่น้ำลำซีเนาะบ่ได้มีความเสี่ยงอะไรก็คือพวกเขาได้เว้าเตือนกันตลอดย้ำไว้
1: เจ้าน
0: ะเตรียมพร้อมรับมือในหัวทีนะมันเกิดมาเอาบ่ทันแท้ๆเด้
1: แม่นแล้วมันติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่อยๆท่านผู้ฟังจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกับแม่นจากทางภาคข่าวทั่วไปหรือว่าติดตามจากทางกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์ก็ได้เน
0: า
1: ะเพิ่นจะแจ้งจะรายงานเมื่อใดจะมีฝนตกบ่หรือว่าเรื่องของพายุเด
0: ้อ่
1: ะระยะนี้ก็มีเด้มีพายุเนาะฉะนั้นก็ให้การเตรียมความพร้อมคือสมมารับแจ้งไปสัตว์เลี้ยงบ่หรือว่าทรัพย์สินเงินคำที่มีค่าจุดใดที่มันต่ำบ่มันยังบ่ปลอดภัยก็ให้มีการยกย้าย
0: ถูกต้องเพราะประการเมื่อนี้ก็กงกับมือวันพุธ8กรกฎาคม2026แฮม9คำเดือน8ปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569เนาะก็มื้อนี้ทางรายการได้นัดสัมภาษณ์ทั้งท่านผู้วิสัยวงไซหัวหน้าโครงการก่อสร้างและปรับปรุงทางหลวงแห่งชาติเนาะ 2W ทางภาคเหนือพุ่นละเนาะ
1: เจ้า
0: ก็สิได้รับฟังตื้มว่าการก่อสร้างความคืบหน้ามาฮอดตอนนี้สำเร็จจักส่วนห้อยแล้ว
1: เจ้า
0: ความยุ่งยากเด้เป็นแนวใดในการก่อสร้างซ่อมแปลงพบความยุ่งยากจังใดเด้เอาเราถามฟังตื้มจากรายการขับขี่ปลอดภัยของพวกเขาอีกท่านหนึ่งก็แม่นพันตีลิกเพลงบันดีห้องหัวหน้าแผนกจราจรแขวงเวียงจันทน์แขวงเวียงจันทน์นี่ก็อีกแขวงหนึ่งที่ปริมาณลดหลาย
1: แม่นแล้ว
0: การเข้าการออกการใช้เส้นทาง13เนื้อทางเป็นแนวใด
1: เจ้า
0: หยุ่งยากสะดวกจังใดและปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ทางแขวงเวียงจันทน์นี่น้อยหลายปานใด
1: เจ้ารวมถึงเส้นทางได้เนาะก็จะถามเพิ่นเกินไปเบื้องของเส้นทางแต่พี่แหละเขตกาสีมังนานี่นะหรือว่าเส้นทางเลขที่10เขตบ้านเกิดนี่ปัจจุบันนี้เป็นแนวใดไปมาสะดวกหรือบ่เพราะว่าระยะที่ผ่านมาก็แม่นยุ่งยากเนาะเขตนี้บางคนก็แจ้งมาบุญน้องเข้ารายการ2อาทิตย์ก่อนเพิ่นแจ้งมาว่าหลายคนนี่แม่นบ่ไปแล้วเส้นทางเล็กเส้นทางซื้อไปหาตลาดบ้านเกิดในสมลาเพิ่นหลีกเพิ่นเลี้ยวซ้ายเพิ่นเลี้ยวซ้ายเข้าไปเพิ่นว่าจุดนี้มันจะเรียบกว่าแต่ก็เป็นทางแดงคือเป็นทางดินแดงคือกันแต่ว่ามันจะบ่เป็นคุ้มเพิ่นแจ้งมาว่าเป็นเส้นทางที่ว่าเฮาสามารถหลีกไปได้

0: กับของกับมือวันศุกร์นี่เด้ถึงจะได้ปิดลงสำหรับเมื่อวานนี้แหละท่านจะฟังทีมงานข่าวพวกเขาแล้วก็ทีมงานได้ทอดได้ไปได้ทอดในตอนบ่าย
1: แม่แล้ว
0: สำหรับเมื่อวานนี้ตามเวลาผมได้แจ้งมานี่ได้รับฟังการรายงานจากธนาคารแห่งสปปลาวนี่สุ่มใส่หาเวียกงานจุดซุ้มนะเป็นบริษัทเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อนี่แหละบ่ให้เพิ่มสูงขึ้น
1: แม่แล้ว
0: แล้วก็สู่ส่วนปฏิบัติคาดหมายที่สภาแห่งชาติรับรองอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยเมื่อปี2016บ่ให้เกิน 7/100
1: เจ้าน
0: อกจากนั้นก็ได้รับฟังวางคาดหมายสู่ส่วนนี้รัฐบาลพัฒนาและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนเดนะในห่างวละเห็นศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของรัฐบาลให้วางคาดหมายสู่ส้นเพื่อพัฒนาและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนนี้นะจะในนั้นจะสร้างครอบครัวพ้นทุกข์ให้ได้หลายกว่า 100,000 ครอบครัวในจำนวนครอบครัวทุกข์ยากที่ยังเหลือ 189,000 กว่าครอบครัว
1: เจ้า
0: และได้รับฟังตื้มอีกก็เป็นทั้งรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นก็ได้รายงานต่อกองประชุมเมื่อวานนี้ว่ามีหลายปัจจัยที่ให้ราคาสินค้าและการบริการบ่ลดลงตามราคาน้ำมันนะและท่านก็จะฟังส่วนรายละเอียดเฮาฟังคืนในภาคข่าวทั่วไปและการพิเศษข่าวต้นชั่วโมงพวกเฮามีนักข่าวประจําสภาชาติได้รายงานบรรยากาศสด
1: ๆแม่นแล้วโดยเฉพาะแม่นหัวข้อใดที่ว่าสําคัญประเด็นใดที่สําคัญเนาะพวกเฮาก็ขัดจ้อนเข้าในบางรายการโดยเฉพาะเป็นรายการเป้าหมายเด
0: ้
1: ท่านสามารถติดตามเฮาฟังได้จากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพร้อมเดียวกันนั้นท่านใดที่มีปัญหาใดที่ว่าอยากจะเสนอไปยังกองประชุมสภาและยะนี้เนาะท่านผู้ฟังสามารถโทรไปได้สายด่วน156สายด่วน156นี่แม่นให้โทรเฉพาะวงราชการเด้อ
0: ถูกต้อง
1: ท่านผู้ฟังท่านใดมีปัญหาใดก็โทรไปได้เติมบ่เสียค่าจะกีบเน
0: า
1: ะ
0: แม่นแล้วส่วนว่าตอนบ่ายมื้อนี้นี่ตามเวลาเพิ่นก็มีให้โทรได้เน
1: าะแม่นแล้ว
0: ตามเวลานี่ได้ตอนบ่ายนี่ท่านฟังได
1: ้แม่นละ
0: เอาสำหรับกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาชาติชุดที่10นะซึ่งดำเนินติดมาวันที่6กับวันที่10กรกฎาคม2026นี้ท่านผู้ฟังและสำหรับเรียกงานต่างๆที่พวกเขาได้แจ้งไปนี่ก็สินำเสนอตื้มโดยเฉพาะแล้วเรียกงานอุบัติเหตุบนท้องถนนแจ้งข่าวหรือว่าการเส้นทางต่างๆที่พวกเขาได้นำเสนอไปให้มีรายการได้รับทราบนั้นการที่ขอแจ้งในหนึ่งก่อนสำหรับท่านใดที่สนใจอยากแสดงคำเห็นนะบุญน้อง
1: เจ้า
0: เรียกที่พวกเขานำเสนอไปเมื่อวานนี่ว่าการตอบสอบถามเพื่อประกอบคำเห็นใส่หางขอตกลงว่าด้วยการคุ้มครองและพัฒนาสถานที่จอดรถในตัวเมืองนครเวียงจันทน์เพื่ออยากขอคำเห็นหรือว่าคำคิดเห็นจากสังคมโดยเฉพาะแล้วว่าเรื่องการค้นคว้าปรับปรุงในหางขอตกลงว่าด้วยการคุ้มครองพัฒนาสถานที่จอดรถในตัวเมืองนครเวียงจันทน์พวกเขานี้ในนครเวียงจันทน์พวกเขานี้นะเพื่อให้เนื้อในขอตกลงนี้มีความพัดกุมสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงแล้วก็เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ประเมินผลกระทบว่าอยากให้จัดสรรแบบใดมี QR code เด
1: ้
0: หรือว่าทั้ง Facebook ก็ได้เข้าไปที่ Facebook ก็เป็น Facebook Group ของแผนกโยธาธิการและขนส่งนครเวียงจันทน์ของพวกเขา
1: แม่นแล้วถ้าสามารถเข้าไปติดตามแล้วก็กดสแกนเอา QR code ได
0: ้แม่แล้ว
1: สแกนเอา QR code เพื่อเป็นการตอบคำถามนะครับผู้ฟังเพื่อประกอบคำคิดคำเห็นใส่ห่างขอตกลงว่าด้วยการคุ้มครองและพัฒนาพัฒนาฐานที่จอดรถในตัวเมืองนครหลวงจันท
0: ร์ถูกต้องและอีกเรียกหนึ่งก็เพื่อก้าเกียร์ไม่เกวันสำคัญของชาติของพรรคเขาเด้ใกล้ๆนี้ก็เป็นวันครบรอบมือเกิดประธานสุพรรณวงศ์หรือว่าเจ้าสายแดงครบรอบนี้13กรกฎาคม1909ถึง13กรกฎาคม2026
1: เจ้า
0: เนาะว่าเวลานี่ก็โอ้แก่ยาวหลายปีแล้วท่านผู้ฟังเนาะดังนั้นคือบ่ได้แจ้งไปแล้วครบรอบเกิดประธานสุพรรณวงศ์หรือว่าเจ้าแสดง117ปีในปีนี้แล้วก็เป็นวันปล่อยปลาอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าแห่งชาติตึกอีกนี่แล้วก็เป็นวันสร้างตั้งโยธาธิการและขนส่งนี่และกิจกรรมนี้ก็คือพวกเขาได้แจ้งไปเมื่อวานนี้แล้วว่าสำหรับกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองโยธาธิการและขนส่งครบรอบ75ปีตามเวลานี่วันศุกร์เริ่มแต่เวลา 17:30 ถึง 18:30 จะมีกิจกรรมถามตอบอย่าลืมเด้อผู้ใดอยากได้ของรางวัลลูกหลานเฮาหรือว่าผู้ใดที่สนใจอยากเป็นความกิจกรรมเกี่ยวกับนี่แหละประวัติความเป็นมาของยทค.หรือว่ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งเรื่องงานความปลอดภัยทั้งหลวงนี่ผู้ใดอยากได้คำถามคำของรางวัลไปตอบคำถาม

0: ตามเอา
1: เจ้า
0: ที่ส่วนประตูไซนี่แล้วก็จะได้รับชมการแสดงละครเวทีเรื่องขับขี่ปลอดภัยนี่สะท้อนถึงการขับขี่ในตัวเมือง
1: เจ้า
0: หรือว่าเขตชานเมืองนี่นะ
1: แม่นแล้ว
0: เป็นเสียดละครสั้นให้ทุกท่านได้รับชมอยู่ที่ส่วนประตูไซในแรงของมือวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 17:30 ถึง 18:30 ส่วนวันในตอนเช้ามือวันเสาร์วันที่11กรกฎนั้นจะมีการย่างนาประสุขภาพเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งโยธาธิการขนส่งกรมหอบ75ปีมีการนำคันสูงนะทางการนำกระทรวงอดีตการนำกระทรวงแล้วก็แขกถึกเซินจะได้เข้าห่วมอย่างประสุขภาพในตอนเช้ามื้อวันเสาร์นี
1: ่เด้
0: คุณน้องหันกลับไปเด้
1: เจ้าเจ้า
0: เพราะว่าโคศกสมบัตินี่ที่ได้ไปช่วยเป็นพิธีกร
1: ประจำอยู่หัน
0: เนาะประจำอยู่และ2มื
1: ้อหรือว่าท่านใดที่ว่าอยากจะพบหน้าพบตาโคศกสมบัติไปได้ท่านผู้ฟังเนาะวันศุกร์เนาะวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ท่านผู้ฟังซึ่งก็จะมีหลายๆกิจกรรมหลายๆกิจกรรมแล้วก็สำคัญนี่คุณน้องอยากเน้นไปอยากให้เบื้องของผู้ปกครองนี่นะคันว่าเพิ่นมีเงินค่ะอยากให้เพิ่นพาลูกหลานไปโดยเฉพาะแม่นไปฟังนี่แหละไปฟังไปชมละครเวทีเรื่องการขับขี่ปลอดภัยนี่นะเชื่อว่าจะสะท้อนถึงเรื่องของการขับขี่ในปัจจุบันรวมถึงสะท้อนถึงผลหายต่างๆคันว่าเฮาปฏิบัติระเบียบจราจรหรือบ่ปฏิบัติจะสะท้อนแน่นอนเนาะอยากให้ถ้าว่าบางครั้งคันว่าเฮาเว้าภาวะเป็นคำว่าวนี่นะเขาจะอาจจะบ่เข้าใจ
0: แม่น
1: แต่ว่าให้เขาเจ้าไปฟังไปชมได้เห็นภาพได้เห็นการแสดงเขาเจ้าจะเข้าใจและก็จะได้ฮู้ซึ่งเนาะสถานการณ์เฮาฝากไว้ตื่นให้ผู้ฟังเนาะไผที่มีเงินขายเบื้องของผู้ปกครองก็สามารถพาลูกหลานของเฮาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได
0: ้แม่นแล้วและสำหรับเวียกงานการขับขี่บัดนี้เมื่อวานนี้มีรายการเพิ่นก็ถามมาได้ว่าห้วยหงเฮาเป็นจังได๋เพิ่นได้รับการแก้ไขแล้วบ่เนาะก็ได้ส่งให้ทางท่านติ่งคำท่านติ่งคำก็ตอบกลับมาแม่นเพิ่นได้แปลงแล้วซ่อมแปลงแล้วในการก้าเกียมโดยเฉพาะแล้วในการแก้ไขเส้นทางซีเนียร์ไว้หงสิไปห้องหมอไม่เล็กกันดินะเพิ่นก็ได้แจ้งเข้ามาขึ้นแผนเรียบร้อยแล้วในการแก้ไขซ่อมแปลงแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ได้ไปซ่อมแปลงอะดิแก้ไขก็คือสังคมสิเห็นเนาะมันก้อนขี้หินก็สิเป็นฝากเงินเก่าบ่หรือว่าโครงการก่อสร้าง
1: เจ้า
0: เอาไปวางใส่วางดีอยู่ว่าถมคมบ่นะแต่ว่าถมบ่ละเอียดเรียบร้อยเนาะเล็กกันซี่กระโดกระเดอยู่เพิ่นก็ได้ฮิปฮ้อนให้ทั้งภาคส่วนรับผิดชอบลงไปแก้ไขเนาะไปเค้าเรียกว่าไปเหยียบไปโลมันนั่นแหละเนาะไปซะเอาง่ายๆซะให้สามารถเที่ยวได
1: ้เจ้า
0: บ่ให้มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
1: แม่นแล้วเป็นห่วงค่ะผู้ฟังเนาะบางคนบ่เริ่มคิดว่ามันเป็นทางปกติที่เราเคยไปมาแล้วก็เป็นห่วงโดยเฉพาะแม่นรถจักรนี่แหละเนาะถ้าเป็นล้มถูกเล็กนี่นะยิ่งอันตรายฉะนั้นก็ฝากเติมเรื่องของการจะซ่อมแปลงเส้นทางต่างๆก็เชื่อว่าหลายคนก็มีน้ำใจเนาะที่ว่าอยากจากที่ว่ามันเป็นคุมเป็นบวกอยากจะให้มันเป็นปกติแต่ว่าการที่เราจะเฮ็ดสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ขอให้นอนในความปลอดภัย
0: แม่แล้ว
1: นอนในความปลอดภัยท่านผู้ฟัง
0: เจ้าอันนี้ก็ขอแจ้งเตือนวิริยการเฮาหมดทุกคนที่รับฟังรายการโอเคปลอดภัยอยู่ในขณะนี้และเมื่อวานนี้เห็นคลิปวิดีโอนี่ที่มันอยู่ต่างแขวงบ่โอ้ต่างแขวงในวันที่7กรกฎาคมเวลา 5:00 น. 6:00 น. เส้นทางอยู่น้ำท่วมเส้นทางแบ่งหลักซาวเมืองคูนคำหาเมืองคำเกิดแขวงคำไสเบื้องจากภาพป้าโทษรถไปก็ได้จอดพุ่นละ
1: เจ้าร
0: ถบรรทุกแดงเนาะเบื้องจากภาพก็คือได้ว่าเลยปริมาณน้ำมันขึ้นหลายน้ำนองไว้เนาะท่วมเส้นทางให้ได้ยุ่งยากในการสัญจรเนาะบ่เฮาตัวนี้ก็บ่ฮู้ว่าบกแห่งระบบหรือว่ายังท่วมอยู
1: ่เจ้า
0: เนาะทางใดที่จะไปก็แจ้งเข้าสู่ระบบพวกเฮาได้เนาะเบื้องจากภาพเมื่อวานนี้วันที่7
1: เจ้าแล้วก็มีปิดรายการเนาะเพิ่นได้ส่งลงทาง Facebook โดยเฉพาะกับแม่นเพิ่นได้ลงเอาลงเมื่อวานนี้ว่าอยู่เขตดงนาโศกเมืองสีโคตบงนครหลวงจันทน์นี่นะเพิ่นว่ารถจกนี่ไปขุดถึกท่อน้ําประปาแตกสมณะเห็นบ
0: ่
1: เห็นคลิปวิดีโอเนาะเห็นน้ําบ่โอ้ยหาละว่าน้ําท่วมบ่ได้ใส่น้ําไหลไม่ได้ใส่ว่า
0: น้ําที่เสียหายได
1: ้
0: นี่ปริมาณน้ําเสียหายเนาะ
1: เจ้า
0: อันนี้
1: แล้วก็อยู่ใกล้หนทางที่ว่ารถไปมาอีกเด้อนี่เห็นบ่อยู่เขตเบิ่งผู้คนกําลังขุดเจาะนี่นะ
0: เพิ่นก็
1: สิซ่อมแปลง
0: แก้ไขด่วนเนาะในการไป
1: เมื่อวานนี่เด้อนี่
0: เมื่อวานนี
1: ่ตอนบ่าย
0: ตอนบ่ายเมื่อวาน
1: 14:30 นาทีเนาะ
0: แม่นๆๆแล้วก็เห็นอีกข่าวอยู่ทั้งเพจโทรโคงนี่เนาะเพิ่นเอาลงนี่น่ะอยู่เมืองจำพรแขวงสวรรณเขตพระอาจารย์ไปบิณฑบาตเบิ่งน้ําป้าโทท่วม
1: ได้
0: ท่ว
1: ม
0: แขวงสวรรณเขต
1: เจ้า
0: แล้วเพิ่นไปบิณฑบาตตอนเช้าอ่ะนะน้ำท่วมลุยน้ำไปได้
1: เจ้า
0: ป้าตัวเบิ่งสภาพแล้วเนาะภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้บ่ฟังและอีกเหตุการณ์นึงเมื่อวานนี้ก็เห็นทั้งสื่อออนไลน์ Facebook อยู่บ้านปากทางนครวิญญาณ7โมงตอนเช้านี่ได้รถสิว่ารถอย่างรถบรรทุกบ่เพอยู่หั่น
1: เจ้า
0: คุณว่าหั่นน่ะก็ได้ส่งให้ทั้งท่านพันโทสลองสุมัญญาผู้ชี้นำงานจราจรของเมืองสิเขาจะบอกก่อนว่าบ่แม่นอุบัติเหตุเด้อโคศกเด้อแม่นรถมันเป็นเพอยู่หั่นก็หิเฝ้ายกย้ายออกไป
1: เจ้า
0: เนาะแก้ไขได้แล้วก็ได้ถามเพิ่นอยู
1: ่เห็นรูปภาพนี่ก็คิดว่ารถสิล้มบ่สิงอยบ
0: ่แม่นขึ้น
1: มามันเงี้ยงอะนะแล้วมันเป็นทางโค้งอะนะ
0: แม่นๆๆเ
1: นาะท่านผู้ฟังก็เพิ่นแจ้งมาแล้วว่ารถเพ
0: รถเพรถเพรเนาะได้ส่งไปหาทั้งพันโทสลองโสมัญญาบวนอุบัติเหตุบวนรถปิ้นบวนต่ำกันเด้อ
1: แม่นแล้ว
0: รถเป็นเพอยู่หั่นนะจ๊ะก็ได้รับการแก้ไขยกง่ายออกไปแล้วและอีกจุดนึงเมื่อวานนี้เพิ่นก็แจ้งมามีรายการว่าชมเชยเด้อเส้นทางปับปรุงนับแต่หลัก21ไปหากิโลเมตร71ก็ได้ยินโฆษกเขาเว้าว่าย้อนปริมาณรถหลายแม่นนะคือเพิ่นบ่แหละบ่อนที่เพิ่นบ่ให้เข้าก็เห็นรถที่ยังซิงเข้าไปแซงเข้าไปบ่อนเพิ่นห้ามแล้วนะบ่อนเพิ่นกําลังโลปั๊บก็ยังบืนเข้าไปเพิ่นว่าอันนี้ขอนําแท้ๆมาฮอดจุดการก่อสร้างนี่ยังสังเกตว่ารถแล่นไว
1: โอ้
0: ผู้ก่อสร้างอยู่นั่นก็ตับสั่นคนหายแล้ว
1: เจ้าๆลดพรความไวลงท่านผู้ฟังจุดใดที่มีการก่อสร้างแล้วก็เพิ่นถ้าว่าเพิ่นมีการห้ามไปห้ามไปเตือนแล้วเพิ่นเอาจวดไปวางไว้ดินะก็ให้ปฏิบัติตามซะ
0: ถูกต้อง
1: เนาะเพราะว่าระยะที่ผ่านมาที่เฮาแจ้งว่าเพิ่นได้ลงปูอย่างอาสฟานเด
0: ้
1: เพิ่นลงเป็นยานไปเป็นจุดเป็นจุดไปเพิ่นบ่ได้เฮ็ดทั้งหมดดอกเพิ่นก็เพิ่นก็จงซองทางไว้ให้ผู้ขับขี่ได้ไปมาอยู
0: ่
1: แต่ว่าเฮาก็ต้องได้ปฏิบัติตามปฏิบัติตามว่าจวยที่เพิ่นห้ามบ่จุดนี้เฮาไปได้หรือไปบ่ได
0: ้แม่นแล้ว
1: เพราะว่ามันอาจจะสร้างความยุ่งยากได้ท่านผู้ฟัง
0: เจ้า
1: เนาะ
0: อันนี้ฝากเด้อเพิ่นให้เฮ็ดกับเพื่ออย่างเพื่อการพัฒนาแหละทางมันดีมันงามอดทนน้ํากันระยะ 2-3 ปีข้างหน้านี้ก็สิมันแล้วเนาะปรับปรุงเส้นทางกิโลเมตรแต่ที่21นี้จนไปถึงกิโลเมตร71เมืองท่าประบาดแขวงบําไสก็คือพวกเฮาได้นําเสนอหลายครั้งหลายคราวแล้วก็รถหาตื้มมาแหละก็คือว่าว่าแหละเฮ็ดเป็นยานไปถ้าเฮ็ดลวดบาดเดียวแน่นอนผลกระทบรถติดยาว
1: ย
0: ุ่งยากมีการตันเส้นทางแฮกสิยุ่งยากตื้มเราพอปริมาณรถเล่นในแต่ละวัน13ใต้บ่ได้น้อยได
1: ้แม่นแล้ว
0: หลายรถบรรทุกได้รถส่วนตัวได้
1: เจ้าฉะนั้นทางรายการพวกเฮาก็จะสืบต่อในการโฆษณาเนาะเรื่อยๆไปถ้าว่าได้ข้อมูลข่าวสารมาเพิ่นแจ้งมาว่าปัจจุบันนี้เพิ่นมีการให้หยุดก่อนบ่หรือให้หลีกเลี่ยงเส้นทางอื่นพวกเฮาก็จะแจ้งเป็นแต่ละระยะตามข้อมูลข่าวสารที่เพิ่นส่งมา
0: แม่นแล้วเอาตอนนี้ทีมงานกำลังประสานไปหาทั้งท่านผู้วิสัยวงไสหัวหน้าโครงการก่อสร้างอะไรปรับปรุงเส้นทางหลวงแห่งชาติ 2W แต่เมืองไสไปหาเมืองปากแบ่งแขวงอุดมไส
1: เจ้า
0: แล้วถ้าฟังตื่มว่ามาฮอดตอนนี้ความคืบหน้าเป็นแนวใดยุ่งยากจังใดเนาะหลายท่านก็จะได้รับฟังผ่านมากับลงสื่อออนไลน์ทั้งรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งก็ได้ลงสุกยุติดตามนะเฮ็ดได้ให้เส้นทางนี้มันแล้วตามแผนการเอาตอนนี้ท่านผู้วิสัยวงไสอยู่ในสายแล้วสบายดีท่านผู้วิสัย
2: เจ้าสบายดีเนาะทางผู้ส่งผู้ดําเนินราชการท่านสมลาเลยท่านนาบุญน้องเนาะ
0: คร
2: ับสรุประดับถึงเนาะเจ้า
0: ขอบใจท่านหลายๆเนาะที่สละเวลาเข้ารายการทักทีปลอดภัยเนาะผ่านมาก่อนอันนี้บ่ฮอดก็ได้สัมภาษณ์แล้วเนาะก่อนจะตั้งปฏิบัติไปสําหรับก่อสร้างเส้นทางแต่เส้นทางแต่เมืองปากแบ่งเมืองไสไปหาเมืองปากแบ่งแขวงอุดมไสนี่ก็คือเส้นทางหลวงแห่งชาติ 2W อยากให้ท่านผู้วิสัยเว้าสู่ฟังแด่มาฮอดตอนนี้ความคืบหน้าการก่อสร้างสําเร็จไปฮอดไสแล้วท่าน
2: เจ้าก่อนอื่นก็ขอสบายดีเนาะทางผู้กับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยทุกท่านเนาะข้าพเจ้าผู้วิสัยวงสายเนาะเป็นหัวหน้าคณะคุ้มครองโครงการการก่อสร้างทางหลวงแห่งชาติ2W หรือว่า2ตะเวนโต๊ะเนาะจากเมืองไซแขวงอุดมไซจนฮอดเมืองปากแดงแขวงอุดมไซเนาะขอรายงานเนาะเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติโครงการของพวกเขาเนาะนับตั้งแต่นี้เซ็นสัญญาเนาะก็คือว่าโครงการก่อสร้างครั้งที่สองจะเป็นยุ่งพวกเขาเนี่ยมีโรงยาวจำนวนทั้งหมด136กิโลเมตรเนาะซึ่งในนั้นพวกเขาได้แบ่งออกเป็นสามสัญญาเนาะสัญญาที่หนึ่งจะแบ่งแต่กิโลเมตรศูนย์เนาะเมืองไซเนาะไปจนฮอดเมืองแบงเนาะกิโลเมตรที่68+400เนาะสัญญาที่หนึ่งเป็นบริษัท ผู้ขับเหมาชื่อว่าบริษัทไชน่าเจียงซีเนาะซึ่งว่าเพิ่นมีสัญญากับกลุ่มขัวทางก็คือกระทรวงยุทธศาสตร์ในการก่อสร้างแต่ปรับปรุงกันเป็น3ปีเนาะเริ่มแต่วันที่1เดือนปี2024ต้นมาเนาะป
0: ั
2: จจุบันนี่ความคืบหน้าเนาะการก่อสร้างกันกำลังได้สำเร็จอยู่ 35% เนาะเพราะว่าในนี้ก็ยังมีการราคาของแผนอยู่ประมาณ 15% เนาะเนื่องจากว่ามีหลายปัจจัยเนาะก็คืออันที่หนึ่งก็คือในช่วงการเซ็นสัญญาต้นพันธุ์นั้นมันคือว่าดูฝนเนาะผู้ขับรถสามารถลงมือได้ในการเหตุเรียกติดต่างๆเนาะต่อมาเป็นสินค้าท้ายต่อมาเป็นการยกย้ายสิ่งคิดขวางเนาะสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆตามแล้วทางท่านพวทางของเขามันอยู่ในเขตคูเนาะทางกระทรวงเนาะมันก็เป็นทางแคบแล้วพวกเขาก็จะขยายขึ้นมันได้มาตรฐานอาเซียนทางอาเซียนไฮเวย์เนาะของเราทางชั้น3มีวงกว้างเน้นอย่างน้อยต้องเป็น7เมตรขึ้นไปเนาะ9เมตรเนาะหรือว่า12เมตรบางเขตที่ว่าเป็นเขตผ่านเมืองที่ว่าวงกว้างเขาได้ฮะเนาะก็เลยการยกย้ายกษัตริย์จากคนข้างเป็นสิ่งท้าทายอันหนึ่งต่อให้มันถือตามระเบียบของผู้ให้ถือก็คือธนาคารโลกนะ
0: ครับ
2: อันต่อมาเนาะในปีแรกปีนี้มากำลังเร่งการก่อสร้างมันมาเจอสภาพการชักเงินกันเนาะจะได้ทำให้ออกกางนั้นเนาะจะให้ราคาน้ำมูลน้ำมันนั้นขีดตัวไปสู่ปริมาณน้ำมันขึ้นเนาะค่าหยาดปูทางค่าวัสดุการก่อสร้างต่างๆจะขึ้นด้วยกันเนาะจะผ่านดูความดูได้เห็นสภาพจริงๆและจะเห็นให้ราคาของหน่วยในการหนึ่งปีวันนี้ผู้ขับเหมาจะมีความยุ่งยากในการซื้อซื้อน้ำมันก็ยุ่งยากเนาะตอนนั้นเนาะก่อนน้ำมันจะก็เลยว่าเห็นใครเรียกตลาดซาดซื้อเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพวกเขาจะบอกให้โครงการหยุดสังเกตเนาะพวกเขาจะได้ช่วยเหลือผู้ขับเหมาเต็มที่ในการจัดหาน้ำมันเนาะในรายงานหากลุ่มขัวทางรายงานหาทางรถตีเป็นประจำเนาะแต่ละอาชีพแต่ละเครือเพื่อให้คือสามารถโทรหาสองทางช่วยกับผู้ขับเหมาได้เนาะวันนี้สัญญาที่สองเนาะตั้งแต่กิโลเมตร68เมืองเปียฮันไปจนฮอนใช้เดียนเมืองอุ้นเนาะก็คือกิโลเมตร121เนาะมีโรงงาน52.6กิโลเมตรเนาะแมนบริษัทกวงตุ้งลำเบอร์สามเนาะเป็นรถจักรยานสี่คันเนาะทางนั้นเพิ่นก็ได้เริ่มเรียกเนาะตั้งแต่ปี2025เนาะต้นปี2025เรียกเป็นต้นมาเนาะในนั้นความคืบหน้าปัจจุบันก็ได้อยู่3%เนาะแล้วก็มีการรักษาคอนแทนอยู่15%คือการเนาะตัวนี้เนาะซึ่งว่าปัจจุบันมีพวกเขาเฮ็ดติดต่อทางเนาะเป็นไมล์สโตนเนาะต่อทางเลยต่อทางมีก็ประมาณ 4.5 กิโลบางต่อทางก็4กิโลแบบนี้เนาะแต่ว่าของเอาก็ได้สำเร็จแล้วปัจจุบันมี5ต่อทางแล้วเนาะรวมทั้งปูยางอัสฟัลต์เนาะปูยางกลัวแล้วก็มีการแป้นเสร็จจราจรเพื่อความปลอดภัยต่างๆเนาะของเอาไปที่เห็นในการรายงานของนักข่าวอิสระของเธอกับนักข่าวทาง Facebook เนี่ยเนาะลงเป็นถ่ายวิดีโอถ่ายนะครับ
0: จ
2: ้าแล้ววันนี้ช่วงสัญญาที่3และเป็นสัญญาที่5เป็นมีโรงงาน15กิโลเนาะการกิโลเมตร111เมืองฮูนัดไปฮอดเมืองปากแดงเนาะกิโลเมตร136จ้าอันนั้นเป็นพวกเขาได้ประมูลสร้างประมูลยอดวาล้อถ่าทึนเนาะ
0: จ้า
2: เพิ่มมีทึนเพียงพอแล้วพวกเขาจึงได้ประมูลตำหนักจังว่าปัจจุบันความคืบหน้าก็คือประมาณ 5% ตัวนั้นเนาะถือว่าอยู่ในแผนอยู่ตัวนั้นเนาะก็สร้างแผนเนาะอันนั้นเป็นความคืบหน้าโดยรวมของโครงการของเขาจ้ะ
0: โอ้อันนี้เป็นความคืบหน้าของโครงการเนาะ3สัญญานี่คาดว่าจะให้สำเร็จได้ปีใดตามแผนที่ท่าน
2: เจ้าสำหรับสัญญาที่1เนาะแผนของเขาสำเร็จในแบบรูปแบบของสัญญาของเขาแบบรูปแบบ OPDRC เนาะเป็นรูปแบบสัญญาใหม่เนาะของเราสัญญารูปแบบก็คือว่าการก็สร้างแต่ปรับปรุงนี่แม่นมีอายุการ3ปี
0: 3ปี
2: แล้วปณีได้รับสัญญาเอาไปเริ่มก็คือกันคือสัญญานี้เริ่มกันเนาะเอาเริ่มจากวันที่1
0: เดือน4
2: เนาะ2024 ก็ที่สำเร็จอยู่ใน30เดือน9ปี2017เนาะอันนี้เลยเนาะพอเขามาสู่โซนให้สำเร็จตามแผนเนาะได้ลงได้เชิญเอาหัวหน้าบริษัทจากสำนักงานใหญ่ยุจิมาได้มาหัวประสูกับทางกลุ่มเนาะ
0: จับ
2: ทางโทรศัพท์ได้เนาะ
0: จับ
2: จับเพื่อให้เพื่อนได้ดื่มเราก็เลยได้ดื่มเพื่อให้สำเร็จตามแผนถึงว่าจะมีอุปสรรคหนุนง่ายขนาดไหนนะสิสู้เนาะ
0: จับ
2: เบิ้ลสัญญาสองเขาก็สิสำเร็จอยู่ท้ายเดือนหนึ่งปี2028ครับเพราะว่าเขาเซ็นสัญญาซ่าก่อนหน่อยนึงเนาะสำหรับสัญญาสองครับแล้วตอนนี้สัญญาตัวนี้เขาผู้รับเหมาสำเร็จ3ปีแล้วแน็กซี่ได้ซื้อต่อคนละ3ไปอีก7ปีเนาะ
0: เป็น10ปีเนาะบวกใช่เนาะ
2: ก็รวมกันทั้งหมดเป็น10ปีสัญญาตัวนี้เนาะเรียกว่ามีการเตะเพย์ของหน้าพุทธันต์หน้าทางลอกหน้าทางแตกเป็นผู้รับเหมาจะบูรณะเฮ็ดคืนให้พวกเขาเนาะตัดเนี่ยตัดกันจะปลายเพย์ปลายฮะคนจะได้เอามาใส่เพื่อความปลอดภัยครับ
0: โอ้เจ้าเนาะอันนี้ก็อดทนน้ำกันเนาะ 3-4 ปีข้างหน้าสำหรับเส้นทางแต่เมืองไซไปหาเมืองปากแบงไปหาเมืองหุ่นทางก็สิดีงามเนาะสะดวกสบายเส้นทาง13เนี่ยของพวกเขาออกสู่สายแดนระหว่างประเทศเด้และความยุ่งยากหรือว่าความสะดวกเป็นจังได๋ในระยะการก่อสร้างให้ท่านเว้าสู่ฟังได้ท่าน
2: เจ้าสำหรับความสะดวกความยุ่งยากแน่นอนเราถูกโครงการพัฒนามันจะต้องมีเคียงคู่กันเนาะ
0: จ้ะ
2: สำหรับความสะดวกจากพวกเขาได้ครับการที่นำนำพาจากการจัดตั้งของพวกเขาในนอกก็คือกระทรวงโยธาธิการขนส่งกรมโยธาเป็นกล่าวจะใช้ที่นำนำพาก็มีปัญหาได้ครับก็ต้องเร่งแรงงานเพื่อลงมาสุกโยกเป็นประจำก็คือเราเห็นอยู่ในข่าวครับเนาะเจ้าท่านสมราจะออกเรื่อยๆอย่างเนาะส่วนเป็นพระเจ
0: ้
2: า
0: จ้ะจ้ะ
2: แล้วก็มีทางท้องถิ่นเนาะทางแขวงทางพระเนตรโยธาธิการขนส่งแขวงและพระเนตรปิ่นอ้อมเนาะที่ว่าเฮ็ดเรียกพร้อมกันว่าจะเป็นเรื่องการยกง่ายจัดสรรการช่วยเหลือเนาะอำนวยความสะดวกต่างๆอะไรเนาะเพิ่นก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเนาะอันนั้นเป็นความสะดวกของพวกเขาเนาะผู้ให้ขึ้นเพิ่นก็มีการลงมาติดตามตามระเบียบงานเขาก็จะถูกพกเดือนโดยคือมันก็ลงมาเนา
0: ะ
2: ทางธนาคารลงเนาะลงมาเนี่ยมีปัญหาต้องแก้ไขเป็นการเห็นเรื่องเห็นรายการออกมาเนาะต้องแก้ไขภายในเจ็ดเดือนจากมือคุณจะระบุแล้วก็ช่วยกันแก้ไขเนาะนั่นเป็นความสะดวกของพวกเขาเนาะมันมีความยุ่งยากเนาะแน่นอนพวกเราเห็นเรื่องก่อสร้างทางอยู่ในเขตภูเนาะเขตภูเพียงอาชีวะนะบางเขตที่เป็นภูสันครับมีความยุ่งยากในเรื่องความจำกัดทางด้านพื้นที่นะเน
0: า
2: ะคือพวกเราก็อยากเอาเสาไฟฟ้าบอกน้ำประปาออกไปไกลแต่ว่าเพื่อนเป็นภูเพื่อนเป็นน้ำสินอฮอกมีข้อจำกัดเราจะเปลี่ยนตรงไหนบางบ้านจะต้องไหนความกว้างจำกัดก็คือ7เมตรใช่ไหมบอลเรนเขาขยายได้แค่เขาไป9เมตรขึ้นไปให้รถบรรทุกมาสมมติเขาไปเห็นกำลังบรรทุกเข้ามาตามเพจของรัฐบาลคือว่าเห็นประเทศเขาให้เป็นเสื่อมยงเสื่อมจอดเนาะจากแลนด์ล็อกเป็นแลนดิ้งเนาะม
0: ัน
2: เขาเปิดโอกาสให้รถบรรทุกเข้ามาแบบขนาดทำใจง่ายเนาะวันนี้เขาปรับปรุงเป็นทางหลวงแห่งชาติอาเซียนเขาก็ต้องได้ในส่วนพ่วงมันได้มาตรฐานเพิ่มเนาะเพราะนั้นตัวนี้แต่ยังมีข้อจำกัดและความกว้างนี้เนาะแต่ว่าพวกเขาประเทศไทยได้มาตรฐานเนาะคืออย่างน้อยต้องเจ็ดเมตรต่อหน้าห้างเมตร
0: สามารถหลีกกันได้เนาะท่านเนาะ
2: แม่นๆให้หลีกกันได
0: ้
2: แต่ต้องมีความปลอดภัย
0: เจ้า
2: แต่จะมีความต้านทานต่อสภาพติดฟ้าอากาศเน
0: า
2: ะมีข้อยุ่งยากต่อมากับเรื่องฤดูฝนที่ว่าโตผิดปกตินี่แหละเนาะปัจจุบันเขาจะเห็นว่าบางเชื่อเนาะคือแขวงดุสิตเป็นจุดพิเศษเพิ่นก็คือว่าบางเชื่อเนื้อดูแรงจะมามีฝนนะ
0: เจ้าเพื่อจะสนุก
2: มีฝนมีฝนมาแล้วก็บางเชื่อมีพายุเนาะเป็นลูกเป็นลูกเนาะมาคือพวกเขาเห็นคือปีกายนี่เราจะพอดเดือน12เดือนหนึ่งยังมีฝนเนาะดูอยู่ในลมสายพวกเขาก็ได้เห็นบทบันทึกเห็นรายการเนาะรายงานเป็นประจักษ์ว่าช่วงนี้ก็ยังมีฝนอยู่เนาะก็เลยเห็นในโครงการเท่านี้หนุ่มยากลาซาไปตื่นเจ้า
0: เจ้า
2: จะไม่มาเจ้าเดือนต่อมาก็ที่แม่นปัญหาฟังหนึ่งเนาะช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้เนาะจะแม่นวัสดุหนึ่งตีเนื่องจากความขัดแย ก็คือรายงานไปก่อนนะครับ
0: เจ้าเจ้า
2: ปัจจุบันคือว่าน้ำมันจะราคาจะลงเนาะแต่ยังโบลงถือว่าโบลงทอต่อก่อนนั่นครับวันนี้วัสดุอื่นๆตัวอย่างยางเนาะยางมาต่อยรอซีมันเล่นเป็นยังโบลงจ้ะเวลาเป็นนะขึ้นแล้วก็จะลงแบบไม่เดียวเนาะตอนขึ้นนี่เกือบเท่าตัวแต่ตอนลงนี่อาจจะ 5% 10% เท่านั้นจ้ะอันนี้ก็เป็นปัญหาเรื่องที่พวกเรากำลังศึกษาครับทางกระทรวงทางผู้ให้ทุนว่าพวกเขาจะมีการชดเชยเป็นไงพอส่วนของเรารู้สึกว่าราคาตอนประมูลเนาะกับราคาตอนมันแพง
0: มันดิ่งตีงไหลเนาะ
2: อันนั้นก็เป็นความยุ่งยากอันหนึ่งจ้ะ
0: เจ้าโอ้อันนี้ก็เป็นข้อยุ่งยากเนาะที่เห็นตัวจริงซะย้อนราคาสภาพเศรษฐกิจเดวัตสรุกับผ่านมาขาดแล้วก็บวกใส่แพงอีกเนาะเอาอันนี้ก็สู้ๆและเป็นกำลังใจให้เนาะโครงการก่อสร้างของพวกเขาและก่อนหน้านี้ว่าเห็นข่าวสื่อออนไลน์ลง Facebook ว่าทางที่ท่านก่อสร้างไปแล้วว่ามันเจือนมันยุ่งยากไปบ่ได้เพขาดมันอยู่จุดแดนหรือว่าภาพจริงบ่หรือว่าภาพที่เกิดขึ้นในอดีตหลายคนก็ว่าเป็นภาพอดีตบางคนก็ว่าภาพขึ้นไหมไอ้ในน้ำตัวจริงท่านลงเห็นเรื่องตัวจริงนี่เป็นยังไงสภาพ
2: เจ้าสำหรับเรื่องตัวนี้เนาะขอตอบว่ามันจะมีทั้งจริงและมีทั้งโป่งเนาะสมราเนาะ
0: จ้
2: ะตัวจริงนี่ก็พวกเขาเนี่ยตามสัญญาของพวกเขาเนาะแต่ทั้งหลวงแห่งชาตินี่เนาะเขาจะปล่อยในทางตัดขาดหรือว่าบทสมัครสัญจรได้4ชั่วโมงนะถือว่าผิดระเบียบของเขาต้องไปมีการปรับใหม่ผู้รับเหมาเนาะในสัญญาของเขาเนาะอันนี้เป็นสัญญาสากลเนาะฉะนั้นผู้รับเหมาต้องมีความพร้อมตลอดเฝ้าติดตามตลอดโดยเฉพาะเวลาฝนตกฟ้าห้องเนี่ยพวกเขาเนาะขณะทุกกองขณะร่วมกับที่ปรึกษาผู้รับเหมาต้องสั่งแต่เราออกไปเลยจุดใดรอแหลมโดยเฉพาะจุดที่เขากำลังเปิดท้าขยายกว้างเนาะตัดคูสินะแล้วมีความเสี่ยงว่าโอ้เขาคัดยังหมดสำเร็จนะเนาะคนตกมาแต่ของตรงนี้คอยเชื่อนลงมาบอกนั่นนี่ฉะนั้นกุญแจพวกเขาบุคลากรต้องประจำด้วยเพื่อไม่ให้มีการตัดขาดแต่ว่าผ่านมานี่ก็ยังมีผู้สมไส้เนาะเฟซบุ๊กบางรายนี่ก็เอาสภาพของปีกาให้เนาะคนตกมากต่อเลยรถบรรทุกขึ้นไปก็ได้บอกค้าสินะคุณทางมันกำลังปรับปรุงเนาะแต่ในร้อนแหละมันก็ต้องมีความอย่างแง่เนาะเพิ่นเอามาลงคืนที่ไทยประชนบางท่านจะแตกคืนโอ้ไปมาได้แล้วเขาไปแล้วทางที
0: ่
2: แชร์กันไปซื้
0: อ
2: ออกไปหลายๆวันนี้เกิดให้เพื่อการน้ำของพวกเขาก็ตกใจเนาะเห็นกระทู้ข่าวของเขาคุ้นเที่ยวออกไปเบื้องสนามเป็นตัวจีบโบมีเนาะม
0: ัน
2: เป
0: ็
2: น
0: บ่มี
2: ป้องปีกายนี่อันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ยอดท่อหนึ่งเนาะว่าแล้วเนาะ
0: จ้ะโอ้ภาพปีกไก่แล้วมาออกคืนสร้างความปั่นป่วนเนาะตกใจนะประชาชนแล้วก็ผู้สัญจรเนี่ยแม้แต่กันน้ำกระทรวงก็ตกใจกันแล้วนะถ้าว่าปล่อยเป็นแล้วได้ตัวอย่างว่าทางไปบ่ได้รถบรรทุกคาอยู่หันสมบูรณ์ว่าเนาะอันนี้ก็เป็นภาพปีกไก่แล้วมาสร้างความปั่นป่วนอันนี้ก็ให้ทุกท่านและประชาชนได้เข้าใจอะไร
2: เจ้าของฝากในเด้อทางรายการกับทีมของเราเนาะข
0: อ
2: ขอบคุณที่รายงานให้แน่เนาะเจ้า
0: โอ้เจ้าเจ้ากันยินดีเนาะเอาทายดิท่านผู้วิสัยในนามหัวหน้าผู้คุ้มครองโครงการก่อสร้างและปรับปรุงทางหลวงแห่งชาติ2 W หรือว่าทั้ง2ตะวันตกนี้ทางภาคเหนือแต่เมืองไซไปหาเมืองปากแบงแขวงอุดมไซนี้ได้ยังมีการก่อสร้างบวกไซปริมาณรถกันอย่างไรท่านอยากฝากถึงผู้ขับขี่สัญจรผู้ประกอบการคือเท่าไหร่กับเพื่อความปลอดภัยและการให้โครงการสำเร็จตามทางการด้วยท่าน
2: ครับสำหรับทางเลข2ตะวันตกนี้ก็คือว่าเป็นเส้นเรื่องเนาะนะจุฬาเนาะที่ว่าเป็นแนวทางเศรษฐกิจของภาคเหนือของพวกเขาเนี่ยเนาะเพราะว่ามันเริ่มจากการสากลน้ำเงินเนาะแขวงสยามบุรีเนาะที่ว่าติดกับประเทศไทยเนาะ
0: จะ
2: มาผ่านแขวงอุดมไซซึ่งมาตัดกับสถานีรถไฟอุดมไซเนาะแล้วตอนนี้ออกไปสู่เวียดนามเนาะก็คือด่านปากหกคือว่าเป็นแนวทางเศรษฐกิจเอาเว้นออกหาตะเวนตกทางภาคเหนือนี่ก็เป็นแนวทางสำคัญเลยครับปริมาณการสัญจรหลายเดือนปีตามแนวทางของพวกเขานี่มีพืชเกษตรกรรม มีสินค้าที่กลับมีสินค้าหลายอย่างแน่นอนที่ว่าขนส่งผ่านครั้งนี้มาขึ้นรถไฟเนี่ยส่งออกไปไทยเนี่ยส่งออกไปเวียดนามแล้วก็มาขึ้นรถไฟไปจีนแน่แบบนี้เน
0: า
2: ะคือว่าปริมาณการขึ้นจอดหลายเน
0: าะ
2: นะครับอย่างเช่นนี้ตัวหลายเลยเนาะท้องจากที่สามเหลือมันเช่นนี้เนาะดังนั้นแหละในช่วงการตัวข้าของพวกเราเนี่ยเนาะแน่นอนเราจะต้องมีผมอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นพวกเราแบบได้มีวิชาวกรหรือว่าเชี่ยวชาญเรื่องความปลอดภัยทางหลวงมีน้ำประจำเนาะเป็นในนามที่ปรึกษาคุ้มครองผู้ขับเป่าให้จะตั้งปฏิบัติการแต่คุ้มครองการสัญจรนี่เนาะอยู่ในเขตก่อสร้างที่เรากำลังก่อสร้างอยู่ก็จะมีแฟกแน่นเนาะที่เรายืนคุ้มเนาะปิดทางเป็นระยะพอคำมีแจ้งจากจะแผนโยธาธิการคนทรงแขวงเนาะเกี่ยวกับเวลาการปิดเปิดทางเนาะจะให้ผู้สัญจรเนาะผ่านทางเส้นนี้ขนาดนั้นการเกี่ยวเวลาไว้นี้เน
0: า
2: ะเพื่อเวลาไม่นี้ครับว่าเขามีเรียกตัวเนาะแต่พวกเขาแล้วก็แจ้งข่าวของแผนโยธาขนาดจากโน้มพวกเขาเปิดสินค้าเนาะตัวอย่างใครมาแต่มีการเร่งด่วนหรือว่าฟาฟืนอะไรเนาะว่าใส่ความไว้เนาะเพราะว่าทางพวกเขาเนี่ยมันแล้วไปแล้ว5ต่อทางคือว่าเนาะวันนี้แต่ละต่อทางมันเป็นยุคการจัดเป็นยังไง
0: อ
2: ืมตัวดีแล้วตัวพอดีแน่มีบ้านตัวพอดีที่มิดตัวนี้มันตัวดีใช่ไหมการอยากให้เบื้องป้ายเนาะพวกเขาไปติดตั้งป้ายเตือนป้ายห้ามต่างๆใช่ไหมครับอยากให้เขาลงเนาะป้ายจราจรเสื้อฟังผู้ควบคุมปริมาณจราจรนั้นเนาะอยากให้เขาลงเลยเนาะปฏิบัติควบไว้เนี่ยต่างๆหาป้ายเป็นความติดตั้งนั้นเน
0: า
2: ะนะครับอดทนน้ำการเนาะ
0: อดทนน้ำการ
2: เพราะว่าจะกินได้ใส่ทางด
0: ี
2: แล้ว
0: เจ้าโอ้ยชมเสือหลายๆเด้อท่านผู้วิสัยวงไสหัวหน้าคุ้มครองโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนแห่งชาติ2ดับเบิลยูหรือว่าทางเลข2ตะวันตกเนาะก็ขออวยพรท่านอยู่ดีมีแฮงก็ขอให้โครงการก่อสร้างเฮาสําเร็จตามแผนการเป็นเรื่องความคืบหน้าก็จะได้ขอให้ท่านรายงานตื้มให้สังคมหรือว่าท่านผู้ฟังได้รับการรับทราบแล้วท่านเนาะ
2: เจ้าขอบใจหลายๆเด
0: ้อโชคดีท่านแข็งหลายหลายอย่างเนาะที่พวกเขาได้ยกถามประวัติก่อนหน้านี้ก็เห็นท่านเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยคณะเป็นลงติดตามนี่นี่แหละไปเบิ่งว่าย้อนมันซ่าย้อนหยัง
1: เจ้า
0: เออสาเหตุต่างๆที่พบความยุ่งยากบ่ล่าซ่าก็คือเพิ่นเว้าหั่นแหละย้อนหยังฝนตกคือเพิ่นเว้าแล้วเดือนธันวาฝนยังตกอยู
1: ่
0: นั่นบ่ถึกฤดูกาลซั่นจ้ะบวกใส่เฮ็ดให้การเฮ็ดเวียกก็มีความยุ่งยากและมาบวกใส่อีกราคาน้ำมันอีกได้ตอนเช่นสัญญาประมูลแบบนึงราคาแบบนึงบาทเฮ็ดไปแล้วอีกราคานึงเนาะบวกใส่น้ำมันก็คาดอีกบัดนี้วัสดุต่างๆตามมาอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่เฮ็ดให้มีข้อยุ่งยากในเวลาการเหมือนกันก็ทราบก็อดทนน้ำกันระยะ 2-3 ปีข้างหน้านี้ก็จะได้เห็นใบหน้าใหม่เส้นทางหลวงแห่งชาติระดับอาเซียนก็ว่าได้นะยกระดับเพื่ออย่างการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะภาคเหนือเฮารถบรรทุกหลายแต่คือบางคนเป็นห่วงได้โอ้ถ้าเพิ่นเว้าว่ารถบรรทุกหลายนี่มันสิบ่เพไว้บ่ก็คือบ่ได้แจ้งแล้วว่าเป็นโครงการระวางสมทบ OPBRC ก็คือบริษัทที่เฮาเหมาก่อสร้าง3ปีบำรุงรักษาอีก7ปีบ่ง่ายๆแม่นของบริษัทนั้น
1: เจ้า
0: เพก็ให้บริษัทนั้นไปแปลงในระยะ10ปีนี้
1: เจ้า
0: อ้าวเป็นข้อมูลฝากให้บริการเฮาสิพักโฆษณาได้1แล้วจึงกลับเข้าสู่รายการติดต่อสัมภาษณ์พันติลิกเพลงมานี่
3: เป็นจังไหนลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ
4: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ําก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหั่นนะอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่เบิดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
3: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลุดหน่อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
4: แมนละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปี แล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเขาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
3: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแม่นมีจำกัด
4: แม่นหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโม่ทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเฮาดีขึ้น
5: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ
6: ์สำหรับท่านที่เฮ็ดเวียกอยู่บริษัทภายหลังที่ถูกปลดปล่อยออกจากเวียกให้ท่านที่พ้อนเข้ามาสืบต่อใจประกันสังคมแบบสมัครใจอยู่ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติขั้นศูนย์กลางหรือห้องการประกันสังคมแขวงในขอบเขตทั่วประเทศทางนี้ก็เพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์ปิ้นปัวสุขภาพในเวลาที่มีการเจ็บเป็นและการหักเงินอุดหนุนต่างๆจากประกันสังคมเช่นเงินอุดหนุนออกลูกเงินป่วยการเงินเสียกำลังแรงงานเงินบำนาญเงินเสียชีวิตและเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวด้วยความห่วงใยจากองค์การประกันสังคมแห่งชาติสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1508ในโมงราชการ
0: ขณะนี้ท่านผู้ฟังรายการขับขี่ปลอดภัยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพร้อมจะมีรายการทั้ง Facebook เนาะคำพรศรีสุพรรณทองแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะที่ได้แจ้งเข้าสู่รายการพวกเราวังกี้นี้รายการขับขี่ปลอดภัยเพิ่นก็ได้เว้าว่าทางภายในเมืองธุรคมเขตเทศบาลอยากให้ปรับปรุงแก้ไขให้จบงามเพิ่นว่าเพิ่นก็ส่งผ่าน Facebook ของพวกเราในตอนนี
1: ้เจ้าก็ขอบใจที่มีรายการได้มีการแสดงความคิดเห็นผ่านทางรายการขับขี่ปลอดภัยเนาะคือได้พวกเขาได้แจ้งไว้แล้วว่าขอความของมิตรรายการปัญหาใดที่มันติดพันกับรายการพวกเขาก็จะได้ส่งต่อเพื่อประสานหาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่นเติมเนาะเรื่องของการแก้ไขยาซ่าหรือไว้ก็ขึ้นกับเพิ่นเติมแล้วก็อดใจน้ำกันท่านผู้ฟังเสื่อว่าแต่ละจุดแต่ละบอนก็จะเพิ่นจะมีทิศทางในการแก้ไขให้มันดีขึ้นแน่นอนเนาะก็ขอให้ทุกคนอดใจน้ำกันตอนนี้ทีมงานของเขาประสานไปหาทางพันตีเล็กเนาะ
0: จ
1: ากพ
0: ัน
1: ตีเล็กเพลงมณีหัวหน้าแผนกตำรวจจราจรทางแขวงเวียงจันทน์
0: เจ้าเอาก่อนจะเราถ้าเราจะพาดนั้นก็อย่าลืมเด้อปิดการจกดินดำดินแดงคนดินชั่วข้าวนะ
1: เจ้า
0: คือแผนกโยธาธิการและคนทรงได้แจ้งมาพวกเขาก็ได้แจ้งไปแล้วว่าเริ่มวันที่10กรกฎาคมนี้จนถึง30ตุลาคม2026อย่าลืมผู้ประกอบการแน่นอนเอกสารนี้ต้องไปฮอด
1: เจ้า
0: บริษัท
1: แล้ว
0: ประกอบการแล้ว
1: เจ้าแล้วก็มันคือแต่ละปีเท่าไหร่เนาะเพิ่นแจ้งในเรื่องระยะทีระยะฤดูฝนนี่นะ
0: แม่นๆ
1: เพิ่นก็คือห้ามท่านผู้ฟังฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนที่ได้รับรู้แจ้งการปฏิบัติ
0: ปฏิบัติได้บ่ปฏิบัติก็จะถูกใหม่ปั๊บใหม่ตามระเบียบการแล้ว
1: แม่นแล้ว
0: ใช้โทษนะท่านผู้ฟัง
1: กูแลจนกูออกพรรษาเนาะ
0: ออกพรรษาก
1: ูแล้วเนาะแต่ละปี
0: เจ้า3เดือนจังซะ
1: เจ้า
0: เอาตอนนี้พันตีลิกแพงมณีห้องหัวหน้าแผนกตำรวจจราจรแขวงเวียงจันทน์อยู่ได้สายแล้วสบายดีท่าน
1: สบายดี
7: เจ้าสบายดี
0: เจ้าสบายดีรบกวนท่านหลายๆเนาะเอาขอบใจเด้อทักทายสบายดีของรายการครับคิดปลอดภัยเป็นยังไงแขวงเวียงจันทน์เฮาระยะนี้ฟ้าฝนตกดีอยู่บ่ท่าน
7: เจ้าก็ท่านก็ตื่นครับพระเจ้าทางนายเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรแขวงเวียงจ
0: ัน
7: ทน์ขอรายงานเจ้าครับสภาพรวมคนที่เขตเวียงจันทน์เป็นแบบนี้8บริบทของตัวผมนี้ตอนเช้าวันนี้อาจารย์ของฟ้าแจ้งเปลี่ยนไปมีอากาศโปร่งแล้วก็ฝนตกวันนี้เนาะพอมันนี
1: ้เจ้า
7: ส่วนระยะหลังพันมาก็มีแต่ฝนตกเล็กน้อยนี่แหละประมาณ2มื้อนี่แหละมาครับแต่ส่วนมันจะเราฝนตกประมาณนี้ป่าจ้ะแต่วันนี
0: ้โอ้เนาะว่าฝนดีขึ้นกันเนาะทางแขวงเวียงจันทน์กับพวกเขาเป็นยังไงบริเวณเส้นทางแน่นอนและมีความยุ่งยากเลยบางท่านท่วงถามมาว่าเส้นทางเลข10เฮาไปยากมีการปรับปรุงก่อสร้างแม่นบ่ท่านเป็นในความคืบหน้าการก่อสร้างหรือว่าการแก้ไขสภาพเส้นทางเลข10เฮานี่ท่าน
7: เจ้าประธานขอรายงานอันนี้เกี่ยวกับภาพเส้นทางเลข10ทางบันเกิดตัวมันแสดงต่อสมองเกิดทางนี้จะขอรายงานนี้กับผู้เกี่ยวข้องอาจจะสนใจในการซ่อมแปลงนะ
0: จ้า
7: จะหมดแล้วโดยรวมมันจะมีช่วงระยะเวลาแต่ว่าสำเร็จนะแต่นี่มีช่วงระยะจอไปนึงหมอทุกคนทราบ เกตทางบ้านคุณเอหานาเซลิกนี้หรือว่าตัดต้นเป็ดหรือว่าเป็นวัดสำเร็จในไทยการสัญจรระยะนี้จะค่อนข้างว่าเนี่ยก็ปุ่นโยกตัดโปรระยะอื่นมันจะค่อนข้างว่าแต่ประเด็นแล้วแต่ประเด็นซึมแล้วมาเบิ้งคืนระยะที่ผ่านมานี้ก็คือต่อที่ว่าตัวระยะฝนตกยิ่งเหมาะต่อตะลึงหลังประเทศไทยสภาพน้ำหนองมีปลาไหลโฮมก็ได้มาตั้งครูตะกวยละมโฮมเกิดในสภาพน้ำนี่เลยว่าท่วมตัดเส้นทางยืนในช่วงระยะบ้านฝนของเราใต้นี้แต่ว่าการช่วงระยะบุตรดอกตัดลมประมาณระยะสมองนี่จะตามมันเก่ากันแห้งแต่กับสัญจรก็เป็นมาตัวปกติดีแต่วันนี้ก็เพราะเส้นทางติดติดแล้ว
0: น้ำบกแล้วเนาะทันเนาะไปได้แล้วเนาะตอนนี้เน
7: า
0: ะ
7: เอาแม่ละก็เรื่องน้ำท่วมนี้มันกระตุกยุ่งช่วงระยะแต่ทุกเดือนฝนตกลิ้นหนอดให้การระบายน้ำหรือว่าการไหลของน้ำก้อนบวช
0: มันไม่ทราบบทันเออ
7: เพราะเรื่องของตรงระยะประมาณเต่าติดอะไรตัวนี้แต่เป็นตัวแต่ค่อนข้างว่าเดินมาจะมีอยู่แต่ว่าแต่เป็นน้ำนอกเป็นดุจเก่งของน้ำของคนยาก
0: จบมันเป็นน้ำทางน้ำไหลอยู่แล้วเนาะท่านเนาะบวยน้ำขังนั่นซะก็ให้ปริมาณน้ำบกแห่งไว้เอาอันนี้ก็เป็นที่สภาพเส้นทางยุ่งยากที่มีเล็กกันก็ได้ท่วงถับมาได้มีการประปรุงได้บวกใช้น้ำท่วมขังได้เนาะเอาอันนี้ก็สิ่งที่หลายท่านท่วงถามมาภารกิจการที่ปลอดภัยกับพวกเขา
1: เจ้าลาขอให้พันตีเล็กรายงานเติมเนาะสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเฉพาะแขวงเวียงจันทน์เฮาระยะที่ผ่านมาหรือวันหนึ่งอาทิตย์ผ่านมามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นน้อยหลายปานใดท่าน
7: เจ้าอันที่ต่อกับปัญหาอุบัติเหตุนี่ข้าพเจ้าขออนุญาตทางรวมเรื่องนั้นเลยเนาะ
1: เจ้า
7: เริ่มจากที่19เนาะวันที่5มีนาคมว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อจุดบน9รายกระทั่งเทียบเลยระยะที่ผ่านมาเรารู้สึกบน8ราย
1: ว่
7: าได้สบอกจะเกิดได้มีผู้คอหายทั้งหมดนี่คืออุบัติเหตุมี14คนมี3แต่บาดเจ็บเล็กน้อยนี่มัน9คนมีเนื้อบาดเจ็บคนสี่คนยิงสองบาดเจ็บที่คู่คนเราเป็นเจ็บตายมาด้านพาหน้านี่ก็ทับกันเจ็บทั้งหมดนี่ถือว่าเจ็บขันเจ็บเนี่ยคือเข้าขันเจ็บตัวนี่เป็ดขันแต่ประเมินมูลค่าผู้ตายตรงตัวมี108กิโลกรัมต่อแต่สกอตต์เราคุ้มค่าตันนี
0: ้
7: สำหรับตาและก้าวของเขาปัจจุบันสังวรแต่นี้ต่อเกี่ยวกับกรณีการเกิดนี้ถ้าเกิดจากการใช้ความไวตลอดมีทุกกรณีแต่ถ้าเกิดจากการเปลี่ยนทิศทางอื่นบ่ประกันเรื่องกรณีแต่จริงบ่ประกันเป็นประกอบกรณีอันนั้นคือว่าโคยกให้บรรดาท่านต่างๆมาเชื่อมต่อกับปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นจากการจัดความนี้แต่ระยะโมงเวลานี้กับระยะ8โมง5ที่16โมงมี4กรณีแต่ระยะเวลา17โมง5ถึง4โมงมี5กรณีก็น่าจะรวมให้บรรดาท่านรับทราบตื่นตกนะเหตุเกิดขึ้นแต่
0: จ้าจ้าบ่มีเสียชีวิตท่านเนาะในเดือนอาทิตย์นี้
7: จ
0: ้าถือว่าปลอดภัยเอาอันนี้ก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่ทางแขวงเวียงจันทน์เอาถามขึ้นไปอีกบางท่านท่วงถามมาเมื่อกี้นี่ขอความว่าอันผู้เก่ารักเขาดิเป็นที่ไหนท่านไปได้ระบอกยุ่งยากบอกเลยว่าสะดวกจังไหนเพิ่นว่าท่วงถามมานี่แล้วเขาสิได้แจ้งต่อให้เด้อเพิ่นแจ้งถามมาเมื่อกี้นี่
7: เกี่ยวกับสภาพเส้นทางนอนรับแต่บริการเป็นที่13เดือนนี้รับแต่บางเบียงเบือกและปอดบนตะกี้ระยะนี้มีประกันคล้องกับจะเร่งใช้ในการต้มแปลงบุรณะ
0: จะจะ
7: แต่ละให้การสัญจรระยะนี้จะค่อนข้างว่าสะดวก
0: โอ
7: ้ระยะหลังนอน
0: จะจะ
7: ต้องเส้นทางผู้ก่อรักก็โดยรวมแล้วกันว่าสะดวกสบายดีขณะเราประกันเกี่ยวข้องก็ได้มีการคุ้มครองหรือจะมีการปลวกแปลงแปลงน้ำไปให้กับสะจรระยะนี้ก็สะดวกนะแ
0: หละสะดวกขึ้นเลย
7: แล้ว
0: โอ้เจ้าชมเชยเนาะก็เห็นมีรายการท่วงถามมาโอ้ดีใจแล้วเพิ่นว่าเงินค่อยใกล้เข้มทางสินทาง13เหนือวังเวียงกาชีเดได้รับการปรับปรุงปูอย่างมักต่อยไปทางก็เที่ยวสะดวกแล้วเพิ่นว่าเอาชมเชยหลายๆเนาะท่านเนาะเอาท่านนี้อยากฝากได้เติมบางท่านว่ากำลังมีแผนจะเดินทางไปแขวงเวียงจันทน์จุดใดบนไหนต้องระวังเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนี้พันติฤทธิ์
7: เจ้ากระทั่งก็คือได้ท่านสงบก่อนแล้วว่าจุดประเชษคือหน้าของราชการเป็นชั้นก็เริ่มแล้วเป็นทางแต่ว่าหลายเส้นผ่านแต่ดังนั้นแต่ว่าหลายเส้นจะในบันคนสะดวกคนพร้อม
0: ม
7: ีค่าพระเจ้าในการเจ้าที่หรือป้าทางผู้ขี่ทั้งหลายแล้ว
8: เกี่ยวกับระยะนี้จะเข้าฝึกฝึกฝึกแม่จะให้นกสูงแบบเพิ่มคนแล้วก็ระดับขึ้นตื้มเหมาะในการเป็นตัวบทเรียนนี้แล้วก็ผ่านสะพานตื้มแล้วก็ให้บรรดาท่านนี้พยายามติดตามข่าวอะไรทางสื่อออนไลน์นะอันนี้จะเป็นเชิงหนึ่งเพื่อกินที่เหมือนเมืองสุโขทัยยามวันการสุขญาณีแล้วจะมีฟ้าจ่าสมุปปฏิอาจจะมีฝนตกดังนั้นก็อาจจะมีน้ำท่วมทางบ่อเริ่มดินเจียนทับทางเนาะเป็นให้บรรดาท่านนี้บุษย์เวลาการเดินทางนะการติดตามหนึ่งเข้าสู่รายชื่อเนาะแล้วก็ประชาชนฝากหนุนสู้ตู้แต่ชื่อที่ผมจะต้องเกิดผลงานทั้งหมด
0: จะขอบคุณเจ้าก็ขอบใจท่านหลายสุขดีพันตีฤทธิ์เพ็งบันนี้ขอท่านแข็งแรงมีอย่างความคืบหน้าอยู่แข็งแรงจันก็จะได้ถามท่านตื่มเนาะสุขดีท่านแข็งแรง
8: เจ้าขอบใจสุขดีแข็งแรง
0: เจ้าสุขดีท่านได้ฟังไปแปดหลายหนึ่งอาทิตย์บ่มีเสียชีวิตบุญน้อง
1: แม่นแล้ว
0: โอ้ยดีใจดำเด้อแต่ก็บ่อยากให้ได้ยินนั่นแหละ
1: แม่นแล้วเนาะเพราะว่าแข็งแรงจันสลายกับเพิ่นรายงานกับแม่นจะมีเสียชีวิตเนาะแต่ว่าอาทิตย์นี้ตั้งแต่พี่แดดเพิ่นเริ่มมาตั้งแต่ที่29เดือนมิถุนาเนาะเพิ่นรายงานมากับมีแต่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย
0: แม่นแล้วเอาเส้นทางการทำการปรับปรุงแก้ไขกาชีวังเวียงก็แม่นสามารถไปได้แล้วสะดวกสบายแล้วอีกทีนึงเพื่อก้าเกียรติแก่กองประชุมเรื่องงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ที่จะได้จัดขึ้นวันที่14 15กรกฎาคม2026นี้ถือเป็นเรื่องงานที่สำคัญ
1: เจ้า
0: ก็คือสื่อมวลชนเฮาเป็นปลายกระบอกเสียงที่แหลมคมเนาะนำข้อมูลข่าวสารเหตุบ้านการเมืองของเวียกงานรัฐบาลนี้ของพรรคนี้ไปเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับฟังจะได้ใครขึ้นในวันที่14 15กรกฎาคมก็คืออาทิตย์หน้านี้เลยเนาะกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ที่คณะโฆษณาของสื่อกลางพรรคเป็นเจ้าภาพ
1: เจ้าสำหรับมื้อนี้เวลา
0: เมื่อแล้ว
1: การที่ปลอดภัยก็ถือว่าเบิดแล้วเนาะมีรายการรับชมรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่น 8:00 น 9:00 น มื้อนี้สมมาลาและบุญน้องลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้สบายดี
0: สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุติ10ในตอนเซามื้อนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านมนไซลาวหมวดทรงรองประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติได้สืบโตประกอบความเห็นใส่บทรายงานวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากรายละเอียดนะคะวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมีรายงาน
2: ท่านสอนธนูธรรมวงศ์สมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่11แขวงบุรีรัมย์ไซประกอบความเห็นใส่โค้งหางของวาระแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากควรมีบทแนะนำให้ละเอียดขึ้นเติมเกี่ยวกับหาเวียกจุดสุ่มและการแบ่งความรับผิดชอบระหว่างส่วนกลางและท้องถิ่น
3: สำหรับโค้งทางของบทนี้โดยพื้นฐานข้าพเจ้ามันเห็นดีแต่ควรมีบทแนะนำให้ละเอียดกว่านี้เติมเกี่ยวกับบรรดาหาเวียกจุดสุ่มและบรรดาความรับผิดชอบอันใดเป็นของขันส่วนกลางอันใดเป็นของขันท้องถิ่นอาจจะมีการเขียนเป็นบทแนะนำละเอียดหลังจากนั้นมีการจัดฝึกอบรมเพื่อเอกภาพจัดต่างปฏิบัติแต่ขันส่วนกลางลงหอท้องถิ่นมอบความรับผิดชอบอย่างชัดเจนอันที่สองในความเป็นจริงแล้วข่าเบิ่งเกี่ยวกับสำหรับนักคนขั้วมาสันซาอยากพัฒนาชนบทอะไรกันแก้ไขความทุกข์ยากได้พวกเขาต้องหู้ว่าชนบทนี่แม่นอีกยังแล้วก็ความทุกข์ยากนี่แม่นยังแท้จากนั้นก่อนอื่นหมดจะต้องเข้าใจชนบทและความทุกข์ยากให้ดีให้ลึกซึ้งต้องกำให้ได้ที่ต่างภูมิสันฐานสภาพจุดพิเศษของชนบทสภาพความยุ่งยากหรือว่าความทุกข์ยากของประชาชนเพื่อจะได้วางแผนให้สอดคล้อง
2: ในขณะที่ผู้สื่อข่าวกำลังรายงานข่าวอยู่นี้สมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตเลือกตั้งต่างๆได้ผัดเปลี่ยนกันขึ้นประกอบคำเห็นใส่เวลาแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากตามคำเจาะจิ้มของประธานกองประชุมเพื่อให้บทรายงานฉบับนี้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์และหัดกลุ่มขึ้นกว่าเก่านักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายงานจากหอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์
1: จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน

0: เกือบ3ปีแล้วที่สัมพันธ์ยังคิดกินแหนงแทงใจกับเหตุการณ์เก่าๆที่เราบ่สามารถลืมมันลงได้จักเทื่อ
1: สบายดีสัมพันธ์เซียวเป็นแนวใดบ่เห็นกันดนละสุขภาพตัวดีขึ้นหลายแล้วแม่นบ
0: ่เอ้ดีขึ้นหลายแล้วขอบใจเซียวที่มายาม
1: เฮาคิดเห็นอุบัติเหตุปีนั้นกับตัวเฮายังจื้อบ่ลืมเฮาล่ะคิดสั่งเซียวแก้วหั่นเด้เนาะบังคับตัวดื่มหลายโพดสุดท้ายเมาแล้วล่ะเกิดอุบัติเหตุ
0: บ่ต้องไปโทษมันดอกเสียวเอ้ยโทษโตเฮาเองนี่แหละบ่ฮู้จักหักตัวเองเสือคิดได้ขาก็ขาดไปเบื้องหนึ่งแล้วแต่เฮาก็ยังโชคดีอยู่ที่ทางสู่เลือดแห่งชาติสามารถตอบสนองเลือดช่วยชีวิตเฮาได้ทันเวลาได
1: ้
0: โอ้ยสันป่านนี้คือสิไปเป็นผีแล้ว
1: แม่นความตัวล่ะเสียวเลือด10ถุงใส่โตหมายความว่า10คนบริจาคในนั้นก็แม่นเฮานี้ผู้หนึ่งบริจาคช่วยตัวได้และเฮาเองจะบริจาคเรื่อยเรื่อยตามกำหนดเวลาเพื่อช่วยคนเจ็บได้เสียว
0: สมเสยตัวเด้อเสียวเด้อ
1: ขอบใจขอบใจเสียว
0: มันมายามเฮาแ
1: ด้ได้ได
2: ้มีเลือดหน่อยช่วยคนได้หน่อยมีเลือดหลายช่วยคนได้หลายบ่มีเลือดคนเจ็บอาจเสียชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากสถาบันเลือดแห่งชาติ

0: เออนี่ตุนผู้บอกว่าตอนนี้เบอร์ล้าวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: โ
0: อ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ระบบจะเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
1: โอ
0: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
1: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
0: ่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมาย

0: ดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี
2: ้ลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ในกาในมื้อนี้แฮม9คำเดือนเป็ดดีมาเมียพุทธศักราช2569ตรงกับวันที่8เดือนกรกฎาคม2026มื้อนี้พบกับมีรายการถามกลางอากาศรู้สึกว่าครึ้มฟ้าครึ้มฝนอยู่ได้มื้อนี
1: ้ฝนก็ยังตกอยู่ได้ต้นน้ําเพราะว่าบางเขตนี่ฝนก็ถือว่ายังแบบว่าตกหนักแล้วก็ตกแห้งบางพื้นที่ก็อาจจะคอยลงแต่ว่าตกตลอดเพราะว่าคือเส้นทางบริคำไซ
0: จ้า
1: แขวงขมวนแขวงสวรรณเขตนี่ก็เพิ่นก็ยังว่าฝนยังตกอยู่ยังบ่ทันหยุด
0: เจ้าแม่น
1: อาเฮ็ดให้เส้นทางเกิดมีน้ำท่วม
0: อาจจะไปมาพบความยุ่งยากแน่นอนในบางจุดฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่ามีแผนในการเดินทางขึ้นไปเหนือลงไปใต้และยานี้ก็ขอให้ทุกคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องก็แล้วกันเพราะว่าทางกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เพิ่นก็แจ้งเตือนเนาะเพราะว่าอาจจะมีฝนตกหนักเด้อมิดรายการโดยเฉพาะก็คือทางภาคใต้ทั้งแขวงขมวนแขวงบริคำไซแขวงทั้งไซสมบูรณ์แน่ทั้งเส้นขวงเนี่ยก็ถือว่าหลายเขตหลายพื้นที่เนาะ
1: เพราะว่าเมื่อวานนี้ต้นน้ำเพิ่นก็ได้แจ้งมาในภาคส่วนกลุ่มอุตุนิยมเนาะแล้วก็อันเพิ่นแจ้งมาว่าฝนยังสืบต่อมีฝนตกอยู
0: ่
1: แล้วก็ระดับน้ำก็จะเพิ่มขึ้นในแม่น้ำเสกองเขตเมืองกะลึมเก่าแขวงเสกองเนื่องจากว่ามีฝนตกนักหลายสมมุงติดต่อกันสำหรับท่านใดที่ว่าอาศัยเรียบฟังแม่น้ำก็ขอให้ติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดส
0: ่
1: วนวายุทางบ้านนาเครือเมืองปักกระดิ่งแขวงบริคำไซฝนก็ตกหลายตอนนี้เป็นสมมุงผู้ใดที่ว่าอยู่เรียบแค่แม่น้ำก็ให้ระมัดระวังไว้แล้วก็เฝ้าติดตามกลุ่มอุตุนิยมที่ว่าเพิ่นได้แจ้งพยากรณ์อากาศ
0: เจ้าแม่ละมีรายการก็ต้องได้ติดตามน้ำกันอย่างต่อเนื่องเนาะเพราะว่าสภาพอากาศในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่อันมีการเปลี่ยนแปลง
1: แน
0: ่ก็ขอให้ทุกคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศน้ำกันเตือ นหรือว่าในยานี้ผู้ใดที่ว่าก็เขียมแผนการเดินทางเนาะถ้าว่าเป็นไปได้ก็ขอให้เลื่อนกันเวลาเดินทางออกก่อนผู้ใดที่ว่าจะนำไส้รถส้นโตนี่นะเพราะมันเป็นห่วงเพราะว่าเส้นทางในบางจุดบางบริกะพบความยุ่งยากบางเส้นทางนี่ก็มีน้ำท่วมแล้วเนาะอาจจะเฮ็ดให้ทางขาดแน่มีดินเจือนตามถนนหนทางฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันและสำหรับมื้อนี้ก็เป็นมื้อที่3ในการดำเนินวาระกองประชุมสมัยวิสามัญเทอที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบเมื่อวานนี้ในเวลาภาคบ่ายเนาะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของเราก็ได้มีการถ่ายทอดเสียงเวลาการดำเนินกองประชุมก็ได้ผ่านได้ไล่หัวข้อต่างๆและสำหรับมื้อนี้เวลา 16:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของเราก็มีการถ่ายทอดเสียงการดำเนินเนาะกองประชุมสมัยวิสามัญเทอที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่ามีคำคิดคำเห็นที่อยากส่งข่าวก็อยากเสนอก็สามารถโทรไปได้เนาะที่เบอร์สายด่วนสภาหมายเลข156ในมงเวลารัฐการและเข้าสู่ในจังทางรายการพวกเราในมื้อนี้ท่านผู้ฟังมีรายการท่านใดที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้รับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดก็สามารถได้นำเสียงเพลงกันเข้ามาได้เนาะตอนนี้รับสายนะไหม
1: สบายดีเจ้าสบายดี
0: เจ้าสบายดี
2: มื้อนี้ขอเอาเพลงนาโดนปัญญาอ้ายกติการเมื่อไผ่เจ้าซอนกับปากแองเดอร์
0: เจ้าเจ้าโดนปัญญากติธาเนาะ
2: เจ้าซอนคนก็เข้าในการมาโดนปัญญากติธาว่าท่านงานจะเป็นกูหักได้ของท่านปัญญา
0: แมนบ่เน
2: าะเมื่อวานนี้เจ้าเ
0: มื่อวานนี้เจ้าบ่เห็นเพิ่นโทรเข้า
2: เ
0: จ้าเจ้า
1: สองเพลงคือจะได้ยินแล้วเนาะคันฟังรายการอยู่กันใด
2: เจ
1: ้
2: า
1: เจ
2: ้
1: า
0: เจ
1: ้
0: า
2: เจ
0: ้
2: า
0: เจ้า
2: แล้วก็ลุงผู้คำลุงคนนี
0: ้เจ้า
2: ฟังรายการของ
0: เจ้าเจ้าโชคดีอยู่ดีมีแฮงเด้อขอบใจทางบ่าวสมมิตรเนาะน่าจะเป็นพ่อซื้อให้บ่นี่เป็นซื้อกลางให้ใส่เอ็นว่าครูฮักทางบ่าวสอนแน่เพิ่นว่าโอ้โดนปันใดกสิทาสองแพง
1: เจ้า
0: ฟังว่าสองแพงกะจะรับฟังรายการอยู่เนาะตอนนี้เป็นเท่าไหร่เนาะเมื่อวานนี้ก็เห็นโทรเข้ารายการลืมเติมใส่ฝนต้นน้ำหรือยังเนาะถ้าว่าติดตามมาฟังอยู่กันรายงานไม่เติมเด้อไอ้เด้ออ
1: ีกสายหนึ่งก็แล้วกันเนาะต้นน้ำ
0: เจ้าสบายดี
1: สบายดี
2: เจ้าเจ้าเจ้าเพ
3: แห้งนี่ดังขนาดน
0: ั้นสวัสดีบ่สอน
1: โพสต์ถามหา

0: บอสอนก็มาแล้วเนาะ
1: สบายดีทั้งสองคนงามทั้งสอง
2: เจ้าเจ้าสบายดี
1: เสียงวาวเสียงหวานวาวมวล
0: เจ้าขอบใจ
1: น้ำ
0: เจ้า
2: แมนบอนอเคยเห็นแล้วบอน
1: อ
2: ยังคือ
1: เ
2: นาะ
1: เจ
2: ้
1: าเมื่อที่คอนั่นคอนคอฟิ
2: เจ้าเจ้า
1: คอฟิส่วนตัวที่เบิ้งกันน่ะหรอก
2: เจ้าเจ้าเจ้า
1: เอ
2: ามื้อนี้ฟังเพลงหยังเน
1: า
2: ะ
1: วันนี้เกี่ยวสาวแคมเงิมเด้อ
2: เกี่ยวสาวแคมเงิมเจ้าฟังไปทาง
1: สาวแพง
2: อ๋
1: อ
2: ดีสาวแพงนี่นนแก้วได้สิบ่ได้เกี่ยวสาวนนแก้วบ่
1: สาวแพงนนแก้ว
0: ใส่ฝุ่นกันแล้วสิร้องหยอก
2: เจ้าเจ้าเกี่ยวผู้เดียวนี่เนาะ
1: เดี๋ยวนี้เพิ่นกินไข่เพิ่นสบาย
0: โอ้สงสัยไข่ใจบ่จักนี่น่ะ
1: เพิ่นไปกวดเพิ่นว่าเลือดคุ้นเลือดเหนียว
2: โอ้เจ้าต้องเจ้า
1: หาเมื่อวานนี่แล้ว
2: โอ้
1: โ
2: ห
1: โทรนำเพิ่นโทรนำเพิ่น
0: เป็นกำลังใจให้กันเนาะ
1: แม่ละคร
2: ับแม่แล้วเจ้าเจ้า
1: บ่มีสบายรักษาสุขภาพเพิ่นพยายามกินน้ำอุ่นน้ำหอมซะแล้ว
2: เจ้า
1: โอ้บ่มีฟ้าเลยเด้อ
2: เจ้าได้ได้เลย
1: ฟ้าจะสาวแห้งนนแก้วแล้วก็สาวมันอีวันมึงเครื่องเด้อคนงามเด้อ
2: เจ้า
1: เจ้ามีลาเด้อ
2: เจ้า
1: แล้วก็แม่ไผ่แม่เผยแม่วอนแล้วก็พ่อแสงแก้วเด้อกับแม่ไผ่เด้อ
2: เจ้าเจ้า
1: คนนี้ก็ได้เด้อ
2: เจ้าเจ้า
1: แล้วก็ทุกเสียงทุกสายที่เช็ดคนงามทั้งสองนามัยเด้อ
2: เจ้า
0: ขอบใจหลายเด้อบอสอน
2: สว
1: ั
2: สดีสวัสดีสบายดีเนาะโอ้
0: นั่นก็แมนบอสอนที่เพิ่นโทรเข้ามาเนาะเป็นห่วงเป็นใยทางเอ้อแพงเฮาเพิ่นบ่สบายจังแต่ก็ขอให้เอ้อแพงนี่ช่วงเซาไว้สุขภาพแข็งแรงขึ้นคันว่าได้ฟังวิทยุอยู่ก็สามารถโทรเข้ามาได้อาจจะเป็นการตอบสายกันในทางนี้เลยเน
2: า
0: ะ
2: ก็คิดฮอดคิดถึงคือเก่าเด้อแพงเด้อบ่ายอยู่เมื่อวานนี้ก็ว่าเงียบๆไปเนาะก็ได้ฮู้ข่าวนําบอสอนเนาะเพิ่นก็ได้โทรหาทางเซาแล้วบ่สบายขอเอื้อยทรงเศร้าไวๆเด้อติดตามมาฟังวิทยุก็ขอให้หายดีแล้วก
0: ็
2: ขอให้พบพ่อแต่สิ่งดีๆเนาะในมื้อนี้
0: เจ้า
2: สบายดี
0: สบายดี
1: เจ
0: ้
1: าสบายดี
0: เจ
1: ้
0: า
1: หลายคนและเอื้อยต้องดาวก็ด
2: าสบายดี
0: เบาแสงเพชรโอ้เสียงมันอยู่บ่ธรรมดา
2: คืออารมณ์ดีแท้เนาะมื้อนี้
1: แม่แม่เออ
2: เมื่อ
1: วาน
2: เนี่ย
1: แกเอ้ยตา
2: ตา
0: ค่อย
2: ละ
0: ใจไหนเนาะยังไม่ได้ยินช
1: ั
0: ดเจน
1: เออแต่ว่าเมื่อวานนี้เอ้ยตาตาค่อยบ้า
2: โอ้แม่แล้วค่ะสีสันไปเด้เมื่อวานนี้ไม่ได้ยินเสียงหัว
0: ก็เลยเอื้อนหาเบาแสงเพชรเราไปใส่เนาะไปดำนาลูกก้าอยู่หมดทางใดเอาสั้นดี
1: เอาเมื่อวานเนี่ยแกค่อยใส่หน้าเด
2: ้
1: ค่อ
2: ยไปยังบ่แล้วบ่อันดำนาน่ะ
1: แม่ยัง
2: บ่
1: ท
2: ัน
1: แล้ว
2: แต่
1: ว่าจ้างคน
2: ด
1: ำๆอยู่แล้ว
2: มีการจัด
1: พ
2: ี่
1: น้อง
2: โอ้ย
0: สารบอดินหลายเนาะ
2: แสดงว่ามื้อใดฟังวิทยุละแม่นบ่ได้ไปดำน้ำแม่นบ่นี่โอ้ยจะแม่นเว้าถึกใจเว้าแสงเพชรล่ะนี่เนาะจังได๋ก็ดีขอบใจเว้าแสงเพชรเด้อติดตามรับฟังรายการเอามื้อนี้ฟังเพลงหยังบ่
1: ฟังเพลงกันนะ
2: ข้า
1: ลม
2: ข้
1: าลมหลวงเด้อ
2: เจ้าข้าลมหักข้าลมด
0: ัวอันนี้เป็นเพลงประจำของเบาแสงเพชรแล้วได้เนาะเห็นย้ำเลยก็ขอเพลงนี
1: ้
2: เจ้าเจ้าเอามอบให้ไผ่บ่เพลงนี้ข้าลมหักข้าลมดัว
1: เจ
2: ้า
0: เจ้าขอบใจ
2: เด้อดับหน้าให้สำเร็จไวๆเด้อเบาแสงเพชรเป็นกำลังใจให้เด้อเจ้าเจ้าขอบใจเนาะโชคดีมื้อนี้บ่ได้ไปดำน้ำเนื่องจากว่าติดภารกิจอันใหญ่หลวงก็คือติดตามฟัง
0: เ
2: พลง
0: เจ้า
2: ก็ขอบใจเด้อบ่าวแสงเพชรเนาะโทรเข้ามารายการนี้พร้อมด้วยเสียงเว้าที่อ่อนซ้อนและก็พร้อมด้วยเสียงหัวที่อ้อยอินเนาะโอ้ฟังแล้วก็โอ้ยทางคนสุขนี่ก็ยิ้มหัวไปน้ำก็เสื้อว่ามิดรายการบ่ว่าจะเป็นเอไอหรือว่าพ่อเมเนาะก็จะได้ยิ้มได้หัวผ่านทางเสียงหัวบ่าวแสงเพชรนี่แหละเป็นการดูด
0: แม่
2: ตอนนี้ครับนึ่งสายกันก่อนสบายดี
0: สบายดี
3: สวัสดี
1: ายดี
2: เจ้าสบายดีแม่วันเจ้าออกนามัยเด้อแม่เด้อมื้อนี้
0: เจ้าฟังเพลง
2: เนา
0: ะ
2: ฟังเพลงอย่างเน
1: าะ
2: โคซกเสียงทองเจ้า
1: จ้ะ
2: คาซิไลแม่วันไซน้ำนี่ก็เป็น3คนแล้วได้นี่เสียงหวานคือกัน
1: ขอมอบเด้อลูก
2: เจ้าเซ็นเลย
1: มอบให้โคซก2คนนามัยเลย
0: เจ้าเจ้า
2: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
1: เ
2: จ้าเจ้า
1: เจ้า
0: เ
2: จ้าขอบใจเด้อ
0: เพลงไหนแม่วันทางนั้นฝนตกบ่อย
1: ครึ้มครึ้ม
0: ฟ้าครึ้มบ่
1: อย
2: เจ้า
0: เจ้าเจ้าในการรักษาสุขภาพเด้อ
2: เจ้าเจ้ายินดีมีแฮงแม่โชคดีขอบใจทางแม่วันเด้อติดตามรับฟังอยู่ทางคิวรถใส่เนื้อเนาะตอนนี้พวกเราจะมาเปลี่ยนบรรยากาศมีรายการนิกะล่อทางรับฟังเสียงเพลงอยู่โดยเฉพาะก็คือดนปันไดกะซิทานิกะกะล่อท่ะอยู่คนว่าโอ้ดนปันไดสิเปิดบ่บัดนี
0: ้อีกดนบ่โคซุกสิว่า
2: จังไหนสิว่าใส่ฝนต้นน้ำคือว้าวหลายเท่รอทางรับฟังเสียงเพลงอยู่คนว่าตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้เข้ากับบรรยากาศในตอนนี้เนาะคุณฟ้าคุ้มฝนแน่อาจจะเป็นเอิ้นว่าสดใสแน่เอาเป็นเสียงเพลงนี้เนาะสนบสดใสตอนต้นรายการแล้วก็จะติดต่อด้วยดนปันไดกสิทามุ่นม่วนน้ำกัน
0: จ้า

0: 0 คู่บวาตอนนี้เบอร์เล้าโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: ้โอ
0: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจคุณได
1: ้โอ
0: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
1: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
0: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงม้วนๆเนาะกับเสียงเพลงจากทางรายการพวกเฮาผ่านไปหวังว่าจะสร้างความสุขให้กับมิตรรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้และการทักทายสบายดีอีกท่านนึงเนาะมิตรรายการที่เข้ารับฟังรับชมผ่านทาง Facebook Live พวกเฮาที่ดำเนินรายการสดถ่ายทอดสดอยู่ในปัจจุบันนี้หลายคนก็ว่าบ่เห็นไลฟ์สดดนแล้วเนาะบางคนนี่ได้ยินแต่เสียงแต่ว่ามื้อนี้พวกเฮาก็ได้ไลฟ์สดเนาะได้ยินเสียงไปน้ำเห็นภาพไปพร้อมเนาะสำหรับท่านใดที่เข้ารับฟังรับชมก็อย่าลืมเด้อเขียนคำคิดคำเห็นทักทายหาใส่ฝนต้นน้ำได้เนาะหรือว่าแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาเพิ่มเติมได้ประกอบเป็นการเขียนข้อความหรือว่าอยากโทรเข้ามาได้ไหมมีส่วนร่วมได้เนาะ030 5787052ตอนนี้รับสายน้ำไหมสบายดี
1: สบายดี
2: สบายดี
1: เจ้า
0: เจ้าสบายดีสาวแพงหมอ
2: แม
0: ่โอ้เจ้ายินดีไม่แห้งเลยเดี๋ยวเป็นเท่าไหร่ได้ยินข่าวว่าบ่สบายบ่
2: แม่ไข้ขึ้นมาแล้ว
0: โอ้ดีขึ้นแล้วเนาะโอ้ดีอกดีใจแล้วได้ยินเสียงเมื่อวานนี้ก็ประกาศหาก็บ่เห็นแพงโทรเข้า
2: เลยไป
0: ห
2: าหมอวาน
0: โอ้เจ้าเจ้า
2: สวัสดีมาว่าแต่พี่ชายท่านได้ยินเขาพามาอยู่ฟังรายการมาอยู
0: ่เจ้าแม่เจ้าเจ้า
2: พี่มาเรียนรายการน้องกระเบิด
0: โอ้
1: เจ้าเดี๋ยวนี้ก็ไข้ขึ้นหลายแล้วหมอแพง
2: ไข้ขึ้นหลายแล้ว
0: เจ้าให้ก็แข็งแรงทรงเซาไวไวเด้อเด้อ
1: แม่นแล้ว
2: เป็นลายมือเมื่อวันเจ้าเลยก็ไปแม่
0: เจ้าเจ้า
2: หมดน้ำที่ช่วงจังหวัดเหนือ
0: โอ้
1: สงสัยเป็นแบบนี้นี่มันไข้ใจบ่จักนี่เนาะ
2: วินไล่แล้วมื่อไล่ไล่นะ
0: จ้าพักผ่อนหลายๆเด้อเอ้ยเด้อรักษาสุขภาพเจ้าอ่ะบวกใส่กับ
2: เ
0: จ้าเจ้าฟังเพลงอย่างเนาะมื้อนี
2: ้มอบใจให้สาวแสนซุ้ม
0: มอบใจให้สาวแสนซุ้มเจ้าเจ้าเสร็จเลย
2: ตาให้ลุงปุ้มตาทำนาเรียนบ่อน้ำตวง
0: เจ้า
2: ตาสอนนำเรียนให้สำเร็จ
0: เจ้า
2: สำเร็จเมืองเปลือง
1: เจ้า
2: แล้วก็แม่เองสอน
0: เจ้า
2: ตาน้ำตวงเบาแล้วสิบ่ยังบ
0: ่ว่าตื่มได้เลย
1: ตื่มได้เจ้า
0: เจ้า
2: แม่กันทลา
0: เจ้าเจ้า
2: ตาโอ้ย
0: เจ้า
2: ทุกเพียงทุกใจ
0: เจ้า
2: เจ้น้องสาวลานาใหม่เด้อ
0: เจ้า
2: เคยคิดฮอดบ่ได้ฟังตรงมือนอนกับบ่หลับ
0: คิดฮอดคือกันเด้อ
1: ค
0: ิ
1: ดฮอดคือกัน
0: เด
1: ้
0: อ
2: เจ
0: ้
2: า
0: ขอให้
2: มันนิ่งแล้วมันวิ่งนัวมันบ่ทันเฮ็ดนํา
0: ขอให้สวงให้เซาพักผ่อนหลายๆเด้อเอ้ยเด้อเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีเอื้อย
2: เจ้า
0: เจ้าดีอกดีใจน้ำละเอื้อยให้อยู่ดีไม่แห้ง
2: แม่
0: เจ้าเจ้าเจ้า
2: เจ้า
0: ใจเจ้าขอบใจยินดีไม่แห้งเจ้าสุขดีเด้อแพงเด้อเบิ่งแยงสุขภาพเอื้อย
1: สุขดี
2: มาทุกเด้อมาเอื้อยนะ
0: เจ้า
1: เป็นกำลังใจให้กันเนาะ
2: เ
1: จ้า
2: เราชอบนางเรียนกระโทนมาทุกเมื่อ
0: เจ้าอาได้กำลังใจดีๆ
1: แบบ
0: น
1: ี้
2: ด
1: ีๆ
2: ผมใ
0: จเจ้า
2: แล้วคือจะตายแล้ว
0: อายุดีมีแห้งเอ้ยแข็งๆเด้อบัดนี้เจ้าสุขดีสุขดี
1: สบายดีสุขดี
0: ขอบใจเด้อขอบใจทั้งไอ้แพงถึงว่าในมื้อผ่านมาเพิ่นอาจจะแข็งแห้งแน่เนื่องจากว่าห่างกายนี่ก็ยิดเมื่อยแน่พักผ่อนบ่เพียงพอแน่เนาะขอให้เอื้อยทรงเซาแล้วก็รักษาสุขภาพเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีเนาะทางรายการพวกเฮาก็ทําคร่าวๆหาเอื้อยฝากความคิดฮอดคิดถึงเด้อฮักแพงกันคือเก่าเนาะแล้วก็เพื่อนมิตรรายการทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงเพิ่นก็ทําคร่าว
1: ๆ
0: เพิ่นก็ติดตามมาฟังรายการตลอดเด้เพราะว่ามิตรรายการน้ํากันก็จื้อได้ว่าผู้นี้โทรเข้ามาทางรายการถ้าว่าบ่ได้ยินเสียงนี่ก็ทําคร่าวๆหากันได้เนาะก็เป็น
1: ห่วง
0: ความ
1: หักเป็นความหักความคิดฮอด
0: เจ้าแม่นล่ะก็ขอบใจมีรายการทุกคนเด้อ
1: เอามานําไมค์กันอีกจักหน่อยนึงเนาะก็ขอบใจทั้งถ้าไอ้คําพรบ่สีสุพันธ์ทองเพิ่นก็ถามว่าสบายดีแล้วก็บ่าวแสงเพชรเพิ่นก็มาทั้งไลฟ์สดของเฮาก็สบายดีเอื้อใส่ฝนเอื้อต้นน้ําคนงามบ่ซั่นขอบใจเด้อทางไอ้
0: ซุกขี
1: เพิ่นว่าสบายดีโคซกทั้งสองขอเพลงบ่เป็นคือที่คิดเพิ่นว่าของเบาซุกสวรรค์เจ้าบ่สอนหรือว่าเบาซุกคนอินดี
0: ้เจ้า
1: เราไปใส่มาได้เนาะชัวร์บ่เห็นหลายมือแล้วอ่ะ
0: เจ้า
1: เพราะว่าพวกเขาทั้งสองก็ติดภารกิจแน่แล้วก็มีเวียกที่จะต้องได้เฮ็ดแน่ก็เลยว่าหายหน้าหายตาไปในทางไลฟ์สดดนเติบหลายท่านก็คือสิอาจจะคิดฮอด
0: เจ้า
1: เจ้าแล้วก็ทางอันไอ้เคียมสัญญาพรเพิ่นมาสมัยดีตอนเศร้าโคศกทั้งสองขอฟังเพลงอย่างก็ได้ฟังกับมูคูอยู่เฮือนลุงบุญปันมาสร้างเจ้า
0: เจ้าขอบใจเด้อมีรายการที่ได้ทักทายเนาะประกอบคำเห็นได้แนะนำเสียงเพลงผ่านทางรายการพวกเขาบางทีนี่ก็ทั้งพ่อทองละคร12เพิ่นขอเพลงกันเข้ามาห่มมาข้อรออ้ายนี่เด้อสายฝนต้นน้ำเพิ่นว่าพิเศษเสียงเพลงนี้ฝากให้ทั้งแม่คำคู่ขวัญใจทั้งพ่อทองเนาะฝากล้มกลางใจทั้งแม่คำเด้อที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เพิ่นก็เปลี่ยนเพียนกันโทรเข้าเมื่อวานนี้แม่คำมื้อนี้พ่อทองมื้ออื่นนี่ก็สิแม่นคิวแม่คำนะมื้อนี
1: ้สําหรับแซ่บเต็มกันไป
0: เจ้าขอบใจมีรายการทุกคนเด้อแล้วก็
1: อีกแห่งใจอันนึงต้นน้ำก็คือพ่อคำเล็กเพิ่นมาแล้วตอนนี
0: ้รายงานต่อแล้วเน
1: า
0: ะ
1: วันนี้ไลฟ์สดเนาะถึงใจมิตรายการผู้ติดตามเพิ่นว่าขอฟังเพลงสาวแสนซุ้มคือกับสาวแพงเด้อเพิ่นว่า
0: เป็นเพลงเด
1: ีย
0: วก
1: ันฝากให้ทีมงานแม่นเมมนิลาแม่จันทราและมิตรายการทุกคน
0: เจ้าขอบใจทั้งพ่อคำเล็กเนาะเมื่อวานนี้เพิ่นกระโทรทั้งหลังไมค์เนาะโอ้ต้นน้ำคือบ่ไลฟ์สดแน่บ่เห็นหน้าดนแล
1: ้
0: ว
1: อัน
0: ค่ะมื้อนี้มีโอกาสดีเนาะได้ไลฟ์สดผ่านทั้งเพจหลายคนก็ถามข่าวมาโอ้บ่เห็นหน้าดนแล้วแต่ว่าพวกเขาบ่ได้ไลฟ์สดแต่ว่าก็ยังดําเนินรายการสดปกติเด้อท่านผู้ฟังแล้วก็ขอบใจเนาะมีรายการที่ติดตามรับฟังอยู่ทางบ้านนาเราเนาะเพิ่นว่าขอฟังเพลงเด้อๆอย่าลืมสัญญาจากพ่อขุยเนาะที่ว่าแนะนำกันเข้ามาจักหน่อยต้นน้ำเปิ้นให้ตามคำขอตอนนี้เสียงเพลงพวกเฮาพร้อมแล้วมิตรรายการเกี้ยวสาวแคมงืมเด้ออันนี้จากทางบ่าวสอนเนาะเพิ่นแนะนำกันเข้ามาเสียงเพลงนี้ส่งกำลังแห่งใจไปทั้งสาวแพงเด้อถึงว่าจะเกี้ยวสาวแคมมือแคมงืมกับจิตใจนี่ก็ยังอยู่ทางโนนแก้วแล้วเกี้ยวสาวแคมงืมตอนนี้พวกเฮาพร้อมแล้วเนาะแล้วก็จะติดต่อด้วยเสียงเพลงอย่าลืมสัญญาจากพ่อปุ๋ยทั้งบ้านนาเราแนะนำกันเข้ามาตอนนี้ฮะฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: อย่าลืมสัญญาเนาะที่มิตรรายการทางบ้านนาเราแนะนำกันเข้ามาฟังให้เป็นความสุขกับเสียงเพลงนี้มิตรรายการที่กำลังติดตามรับฟังรายการอยู่หลายคนอีกรับฟังทั้งเหนือแดทางใต้แดเนาะก็มีมิตรรายการได้โทรกันเข้ามาบางกี้นี
1: ่
0: โดยเฉพาะก็คือทั้งเสาพินเด้อรับฟังอยู่ทั้งแขวงอัตตปือเป็นว่าอัตตปือนี่กะฝนตกมาหลายมื้อแล้วดินแดนทางภาคใต้เนาะอากาศนี่กะเอาแนเอานอนบ่ได้เพิ่นว่าบางมื้อกะฟ้าครึ้มแน่บางมื้อกะมีแสงแดดออกแน่เนาะก็ขอให้ทุกคนบังแยงสุขภาพให้ดีเด้อเพราะว่าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงบางคนนี่กะปรับเปลี่ยนน้ําบ่ทันบางคนนี่ว่าโอ้ถ้าว่าอากาศเปลี่ยนนี่ห่างกายก็เปลี่ยนน้ําลดได้เป็นวัดเป็นไอแน่เนาะบางครั้งนี่เป็นไข้ก็มีถ้าว่าเฮากินเย็นหลายเกินไปย้อนว่าความสมดุลของร่างกายของเฮานี่ปรับน้ําบ่ทันเนาะโดยเฉพาะก็คือผู้ใดที่ว่าภูมิต้านทานบ่แข็งแรงถ้าว่าอีหยังที่ว่าร
1: ักษาสุขภาพเป็นพิเศษจักหน่อยนึงแน่
0: เจ้าแม่นละเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีก็แล้วกันเด้อแล้วก็ขอบใจมิตรรายการทุกท่านที่เข้ารับฟังรับชมผ่านทาง Facebook Live เนาะโดยเฉพาะก็คือทางเบาแสงเพชรเพิ่นว่าติดตามรับฟังอยู่เด้อตอนนี
1: ้
0: ทั้งฟังวิทยุแดทั้งฟังทั้งเพจไลฟ์สดแน่เพิ่นว่า
1: คู่กัน2อัน
0: เพิ่นว่าดีใจ
1: ใจบ
0: ่ดีใจหลายที่ได้เห็นหน้าเพิ่นว่าฮอนมานี่ได้ยินแต่เสียงมื้อนี้ดีอกดีใจแล้วได้เห็นภาพชัดเจนได้ยินเสียงพร้อมเนาะก็ขอบใจมิตรรายการทุกคนแล้วก็ขอบใจทั้งพ่อคำเล็กนำเด้อติดตามรับฟังรายการอยู่เพิ่นว่าสลายที่เพิ่นจะติดตามฟังทั้งเพจเนาะเพิ่นว่าเพิ่นมักเบิ่งเพจแล้วเพิ่นก็จะได้เขียนคอมเมนต์ความคิดเห็นมาแน่เพิ่นว่าแล้วก็ขอบใจทั้งแม่จันทลานำเนาะเพิ่นว่ามื้อนี้เป็นหลังไมค์เด้อเนื่องจากว่าระยะผ่านมา 2-3 มื้อกับบ่ได้โทรเข้าร่วมรายการเพิ่นก็ได้ไปเล่นไปเที่ยวเนาะ
1: แม่
0: มณีลาได้ไปเล่นไปเที่ยวแน่แต่ก็ยังคิดฮอดคิดถึงคือเก่ามื้อนี้ก็ได้โทรมาโอ้ลุงทักทายสบายดีเน
1: า
0: ะเพิ่นว่า
1: คิดถึงคือเก่าแม่
0: ย
1: ัง หัก
0: คิดฮอดทั้งใส่ฝนต้นน้ำเองก็คิดฮอดคิดถึงมีทักแฟนรายการทุกคนเด้อตอนนี้เบิ่งเวลานาทีจากทางรายการพวกเฮาก็เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการแล้วเนาะเวลานี้ก็ผ่านไปไวไปหลายคนก็รอค่ะรับฟังเสียงเพลงอยู
1: ่ก่อนจะจากกันไปเนาะต้นน้ำขอเตือนการสัญจรอีกน้อยนึงคือเพิ่นได้แจ้งมาในเมื่อวานนี้ของวันที่7เดือน7ประมาณ 5-6 โมงในช่วงตอนเช้าๆพุ่นแหละน้ำท่วมเส้นทางแบ่งลักสาวเมืองคูนคำเมืองคำเกิดแขวงบุรีคำไซเนื่องจากว่าฝนตกหนักน้ำป่าไหลผ่านจุดบริเวณบ้านคูนเงินตีนภูผาม่านเมืองคูนคำแขวงคำมวลสำหรับท่านใดที่จะนำเส้นทางดังกล่าวก็ขอให้หลีกเลี่ยงแล้วก็เพื่อเวลาไว้ในการเดินทางโดยเฉพาะกับแม่นรถที่ว่าเพิ่นรถเมล์เนาะในการสัญจรไปมาที่ว่ารับส่งผู้โดยสารเจ้าก็ต้องระมัดระวังแล้วก
0: ็
1: เกี่ยมพร้อมมีสติคือว่าเนี่ยต้นน้ำในระยะนี้ก็เป็นระยะฝุ่นกันแล้วแต่ว่าก็เอาแน่เอานอนบ่ได้กับสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในทุกมื้อนี้
0: เจ้าก็ต้องมีความเตรียมพร้อมให้ดีเนาะก่อนออกเดินทางผู้ใดที่ว่าขับขี่รถเป็นโซเฟอร์รถแล่นรถโดยสารสายเหนือสายใต้ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังคอยไปคอยมาน้ำกันเด้อเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ขอบใจอีกนึงเนาะมิตรรายการรับฟังอยู่ทั้งท่าเรือลืมเว้าถึงเพิ่นแน่เมื่อกี้นี่จังไหนเพิ่นสิน้อยใจ
1: เด
0: ี๋
1: ยวบ่โทรมาอีกแล้วเด้อ
0: เจ้าติดตามรับฟังรายการอยู่ทั้งเขตบ้านท่าเรือเด้อในปัจจุบันนี้เนาะก็ขอบใจมิตรรายการทุกคนที่รับฟังแล้วก็สบายดีเด้อทั้งมิตรรายการอยู่ทั้งติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live พวกเราเนาะถ้าว่าดำเนินรายการผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมิตรรายการทุกคนก่อนแล้วกันเอาเป็นว่าปิดท้ายรายการนี้เอาเป็นเสียงเพลงโคศกเสียงทองเน
1: า
0: ะฝากไปทางแม่วันเดอร์ที่กำลังรับฟังรายการอยู่ถ้าว่าเวลาพอนี่ก็จะติดต่อด้วยมอบใจให้สาวแสนซุ่มเนาะกะอิงใส่เวลาตามห้องทรงถ้าว่าเสียงเพลงใดเปิดบ่ท่วงบ่ทันกะอย่าเฝ้าน้อยอกน้อยใจให้ใส่ฝนต้นน้ำเด้อถ้าว่าบ่ทันมื้อนี้มื้ออื่นก็ติดตามรับฟังได้ใหม่เนาะพวกเราจะทยอยเปิดให้ถ้าว่ายังค้างเสียงเพลงใดก็สามารถโทรเข้ามาทักทวงได้เนาะสำหรับมื้อนี้ใส่ฝนต้นน้ำอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความสุขดีมื้ออื่นพบพ่อกันได้ใหม่มื้อนี้ลาไปก่อน
1: สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงโครงสร้างและเวลาในการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากแม่นปัญหาหนึ่งที่สมาชิกสภาแห่งชาติให้ความสนใจและประกอบความเห็นในกองประชุมสมัยวิสามัญเทือที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนเช้ามื้อนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครเวียงจันทน์รายละเอียดนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายงาน
2: ท่านเพ็งนิรันดร์คำพันเพ็งสมาชิกสภาแห่งชาติเขตตั้งที่7แขวงสิงห์บุรีประกอบความเห็นใส่โครงสร้างและเวลาในการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยาก3ปีแม่นสอดคล้องแล้วเนื่องจากเป็นระยะเบื้องต้นส่วนการพัฒนาชนบทยังให้กำหนดเป็นทิศยาวนาน
3: ข้าพเจ้าขอสุนทรีต่อรัฐบาลที่ได้มีความพยายามสร้างห้างวาระแห่งชาตินี้นำมาเสนอต่อกองประชุมสภาชุดนี้เพื่อครอบครองและเห็นว่าเป็นเนื้อในเอกสารที่สำคัญหลายของพรรคและเห็นว่ามีเนื้อในครบถ้วนพอสมควรผ่านจากการติดตามการอ่านการรับฟังแต่ทั้งนี้และก็ดีเพื่อให้การจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาตินะครับการจัดตั้งปฏิบัติแต่พอดีข้าพเจ้าข้อมีบางจำอิจฉาเมนเล็กเพียงอันที่หนึ่งเป็นต่อกับโครงสร้างและเวลาของการจัดตั้งปฏิบัติ3ปีนี้ข้าพเจ้าคิดว่าเห็นว่าสอดคล้องแล้วเนื่องจากว่ามันเป็นระยะที่ว่าเบื้องต้นหรือว่าเรายังนั่งกันเป็นระยะที่ทดลองถ้าว่าใกล้3ปีเลือกเป็น5ปีขึ้นไปมันอาจจะเป็นปกติแล้วสันเมื่อฮอดปี2030ไปล่างที่ว่าพวกเราได้จัดตั้งปฏิบัติไปมีการประเมินแล้วเขาจะซิปต่อปฏิบัติอย่างไรหันพวกเขาคอยพิจารณาอันขั้นต่อไปคือกับซ่องมาลาแห่งชาติที่พวกเขาได้จัดตั้งปฏิบัติผ่านมาหันอันนั้นเป็นจุดหนึ่งที่ว่าข้าพเจ้าอยากเรียกเปลี่ยนอันสองต่อกับการพัฒนาชนบทนี่ข้าพเจ้าคิดว่าอยากให้กำหนดเป็นทิศยาวนานอาจจะมีแผนระยะสั้นระยะกลางหรือว่าระยะยาวตามโครงการการเมืองของพรรคนั้นเป็นไปได้บ่ว่าแต่นี้เมื่อฮอดปี2055นี่จะให้ประเทศพวกเขานี่ถือว่าสามารถแก้ไขความทุกข์ยากใดหรือคุณท่านหรือว่าที่ออกปี2055อันนี้ก็อยากให้ทางคณะวิศวกรหรือรัฐบาลได้ไปพิจารณาเบื้องต้น
2: ภายหลังที่สมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตเลือกตั้งต่างๆประกอบความเห็นสำเร็จแล้วรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมและรัฐมนตรีกระทรวงการเงินได้ขึ้นชี้แจงอธิบายต่อคำสักถามของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายงานจากหอสภาแห่งชาตินครหลวงจัน
4: ทร์ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life

0: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลารินสามคุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลารินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงค์อะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแห้งทั้งเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบ่ดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลารินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ่อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลารินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: จ้าพ่อชื่อพ่อคำภายอายุ65ปีแล้วนามสกุลสยะปัญญาโยบันเจริญสุขเมืองอุทุมพรแขวงสมณเขตก่อนที่พ่อจะได้นำใส่ผลิตภัณฑ์นั้นนี่มันพ่อเคยเป็นพยาธิเบาหวานนะ
2: โดย
1: อาการมันน่ะตามหัวตอนหนักๆน้ำตาลขึ้น600กว่าพุ่นน่ะตอนสิกินตานี่มั่วนะ
2: โดย
1: มั่วแห้งซั่นซะพายหลังสิกินได้มัน3กล้องกล้องนี่มันกล้องที่4เลยนี่นะกล้องที่4แล้วว่าเฮาก็ตาบวมขวานี่สามารถจะมองเห็นได้โอ้อันนี้พอก็ได้อกดีใจหลายๆพลังที่ได้กินยาบำรุงสายตานี่นะชื่อว่าเฮาสามารถเบิ่งได้เห็นได้ไปได้บ่เท่ากับขอบอกขอบใจนําบริษัทลองลิสหลายๆที่ได้อันนั้นมียามาปัวตาให้พวกเฮาเบิ่งเห็นได้ผลิตภัณฑ์คอลลารินดีอีหลี

็นอย่างจริงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกรที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกร

0: ป่วยโรคทาลัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกนึงในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองฤทธิ์
1: ผักขาวทองเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทLong Reach

ไอ้ดำกิริยาเฝ้าเจี๊ยเหือกายได้ผู้สาวเห็นไอ้ดำคอยลอยยาผ้าพายเหือเว้นบัดว่าเหือขาแก่งดำคอยลอยยังสิได้สวยดิคันบ่ได้สวยอยู่ก็ยังสิได้สวยพายนั่นล่ะเนาะสุขสบายดีเป็นรายการสบายดีพ่อแม่ปลุกแม่ป้าเอาอาผู้นอนฟังและวันนั่งฟังนะติดตามการออกอากาศเป็นประจำทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หลังจากได้ฟังเสียงเพลงมวลๆจากรายการซีซั่นบันเทิงซีซั่นเสียงเพลงนะกับบรรดาสาวๆทั้งยิ้มหวานและก็หน้าหวานน้ำอีกนะรายการเมื่อกี้นี้ผ่านไปเข้าสู่รายการลองลิฟต์ของเฮาในอีก1ชั่วโมงมีรายการเฮาเป็นรายการเพื่อสุขภาพอาหารเสริมได้มื้อนี้ก็ถือว่าเป็นรายการเกี่ยวกับในเรื่องของการให้ข้อมูลสรรพคุณอาหารเสริมทั้ง6ประเภทของลองลิฟต์ของเราซึ่งได้รับการอุปถัมภ์หลักจากทั้งบริษัทลองลิฟต์การค้าจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพความงามและหับสร้างแบรนด์สินค้าเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะได้มอบหมายพลานาทีให้แก่ทั้งโฆษกบ่าวไทยได้พันขยายเวียกงานเผยแพร่ข้อมูลออกโลกโซเชียลผ่านทางระบบวิทยุมีรายการเฮาแล้วก็พักช่วงนึงก็ติดตามทางโทรภาพปกสเนาะติดตามเบิ่งทางโทรทัศน์เพิ่นเบิ่งมีรายการเฮามีกล้องดาวเทียมก็เบิ่งต่อรายการโทรภาพปกสเวลา 2:30 น 4:00 ตรงเด้อตอนแค่บ่ายบ่ายจักหน่อยดอกไปพ้อกันอยู่ทางโทรภาพพลน้ำแดงก็เป็นรายการสดๆนี่ก็ติดตามฝากกดติดตามให้แดนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กีตาร์คู่สุขนำเมื่อนี้ต้องได้ขอบใจท่านสมสะอาดคือเก่า IP เฮาประจำที่ประจำการรับหน้าที่นะก็ถือว่าสู้สนประจำกันดึงสมองกับบดลดอกนะ4-5เพลงก็เบิดแล้วเด้ล้มกันเอ้ยนั่งตังยังบ่ทันได้ฮ้อนทำติบ่ได้ไอ้ตาโคซกก็ได้ป้อมไม่ป้อมมาบ่ได้นะมื้อนี้ก็ได้ก่อนจะเข้ารายการมื้อนี้ต้องได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการอย่างเป็นทางการกันซะก่อนขอบใจทั้งลองลิฟต์อินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจโรงงานตันเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งขอบใจห้านนางพิมพ์มศรขายเครื่องสูงและเครื่องย่อยตลาดหนองแมงดาเมืองไซแข็งอุดมไซขอบใจห้านบ่าวพันโมบายโฟนหับสำแปงโทรศัพท์และจำหน่ายโทรศัพท์ทุกรุ่นอยู่ที่หนองแมงดาเมืองไซแข็งอุดมไซขอบใจแบรนด์เทียนเพิงนำสู้ความสุขโชคดีจูบเกิดในเกียรติฐานปู่สมไซกับพรีเมียมเกี่ยวกับเรื่องของสไตล์ในเรื่องของผู้สมไส้ในแบบสำหรับคนที่ต้องการแบบของแท้ก็คือเทียนผึ่งนำสู้เทียนผึ่งแท้ 100% เข้าสู่ขบวนการหลอมใส่เทียนมีรูปพรรณที่สวยสดงดงามนะหลากหลายรูปแบบหลากหลายวิธีการใส่ต่างๆเข้าในแบบเขาเอิ้นว่าฮีตผุดพวกเขาเนาะเป็นบุญศีลกินทานเป็นวันเข้าพรรษาออกพรรษาอยากได้เทียนเวียนหัวอยากได้เทียนไปสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆโอ้ยดีหลายเดิมผิดรายการเฮาอีพ่อยเมทางบ้านอยากได้เด้อยากได้เทียนเพิ่งนำสุกเด้อว่าซั่นคือสิโชคดีเนาะได้ใส่เทียนเพิ่นว่าซั่นโอ้ยแน่นอนได้มีรายการเฮาเทียนเพิ่งแท้ๆโอ้ยคักของแท้เด้อกับเทียนผึ่งนำโชคก็ได้เป็นคู่อุปถัมภ์รายการนะก็เป็นแบรนด์สินค้าของผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นนะเพิ่นบ่ประสงค์ออกนามเข้ามาอุปถัมภ์รายการมาก็ขอให้เพิ่นสุขโชคดีสุขภาพแข็งแรงอายุวรรณะสุขะพละตลอดไปขอบใจทั้งแบรนด์ครับอยากแซ่บ2ไอ้น้องนำเด้อทั้งอันน่ะน้องสาวป๊อกกี้คนยิ้มหวานว่าซั่นตั่วเนาะ

ปัจจุบันนี้กำลังก่อสร้างห้านข้าวเปียกแซบสองไอ้น้องในปัจจุบันนี้ก็จัดจำหน่ายเกี่ยวกับในเรื่องของแบรนด์ข้าวเปียกแซบอยู่ในสองศูนย์ยากาศเอาไปง่ายพกพาง่ายเอาไปกินข้าวป่าข้าวดงข้าวดอยเอาไปกินยูเจได้ก็ได้สบายได้แต่ว่ามีกาแฟมีหม้อไปน้ำต้มฮ้อนๆแล้วก็เทข้าวเปียกใส่แล้วก็ผสมเครื่องปรุงใส่กระหอมหุ้ยๆเลยแหละนะตื่นๆพี่เอกก็ไม่ได้ขอบใจทั้งอนาห้านน้องฝ่ายใครดีนะไม่เด้อแต่ว่ามื้อนี้บ่เห็นเนาะมื้อนี้บ่เห็นทั้งอนาหน้าจอทั้งโทรโฟนของเฮาขึ้นทางเพจทางไลฟ์สดบ่เห็นมื้อนี้แต่มีปัญหาเด้อนึงบ่เป็นหยังมื้ออื่นทางเห็นดอกเนาะขอบใจทั้งอนาแบรนด์ของทั้งน้องฝ่ายใครดีนั้นไม่เด้อทั้งอนาบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทน์สีแยกไฟแดงธาตุหลวงแล้วก็แบรนด์สบู่เจ็ดจอยนะพิเศษตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านไข่ยานางเองตลาดดาราหลวงพะบางขอบใจห้านไข่ยาแม่ยกบ้านทลาดเมืองแก้วอุดมขอบใจห้านไข่เครื่องทรงหรือเครื่องย่อยซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายยามองลองลิสต์มีสูตรห้อนและสูตรหนาวไว้คอยบริการเด้อที่ตลาดน้ำงับเมืองแปกแขวงเสียงขวางนั่นก็คือผู้อุปถัมภ์รายการพวกเราในปัจจุบันนี้ทักทายสบายดีเข้าหน้าไม้ได้เลยตอนนี้เนาะมิตรรายการเฮาคิดทอดคิดถึงอิตาโคซกคิดทอดเบาใดอยากฟังเพลงจะขอเพลงกระโทรเข้ามาที่0305787052เด้อเข้ามาโดดเนาะสายด่วนสายตุงเซ็นเซอร์กันแบบสดๆฮ้อนๆกันเลยตอนนี้เพิ่นบอกว่ากินแกงต้องกินตอนมันฮ้อนแล้วมันเย็นมามันบ่แซ่บเปิดจัดเข้ามาที่0305787052สบายดีเอาเสียงคือแหบๆมันเป็นยังไงเจ้าอันนั้นนั้นเขาเอิ้นว่ายาอันน่ะบ่แม่นยาอาหารเสริมบำรุงต้องลูกมากคั่นบ่อันนั้นแหละเจ้าบ่แม่นเจ้าสิมีปัญหาเรื่องระบบต้องลูกมากจ้ะเหรอเจ้าอายุจักปีแล้วดับตอนเนี้ย25ปีเอ้ยคนละว่า25ปี55ปีเนาะก็ผู้ดีครึ่งกลางครึ่งกลางคนก็สิประมาณเริ่มมีปัญหาแล้วเรื่องระบบต่อมลูกหมากก็ได้เริ่มเหี่ยวฝืดเริ่มเหี่ยวฝืดเหี่ยวแล้วก็แสบตาปลายปัสสาวะเด้อาการเหี่ยวเบ่งเหี่ยวนี่โทบางทานี่ตาจนปูเด้บ่ออกเหี่ยวก็บ่อยากดงปานใดสมัย24 25นี่สัตว์2เม็ดปลายความไก่เอ้ยปัจจุบันนี่แหละแม่นเบ่งเอาว่าซั่นปูคันแม่นรถก็แม่นมีแต่ควันนะแต่รถมันบ่ไปเนาะเล็งเดี๋ยวสิให้ทางพนักงานโทรหาเด้อเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมบำรุงต้อมลูกหมากใหญ่เด้อราคาหันโคซกอดาให้ออกรายการสดนี่มันบ่อยากเหมาะสมปานใดนะเอาเป็นลังไม้ซะนะเอาเป็นลังไม้ซะเอาเพลงหยังบ้านพลที่ฝั่งใจว่าคือซุ้งไม่เมื่อยบอกเป็นไรแลนมาว่าเป็นไรไหนบ้านพลยังฝังใจเนี่ยนี่ฮันฮันบอได้ฝากให้ภัยเพลงนี้โอ้ยขนมหมักหลายเนาะพูดนี้เนาะเจ้าขอบใจทั้งท่านสุมิตรเพิ่นก็โทรมาเนาะแจ้งสถานภาพของห่างกายเพิ่นตอนนี้ก็คือเริ่มเหี่ยวฝืดโอ้ยก็เป็นไตตุ่นนะพี่น้องเฮากันเว้าเรื่องว่าเรื่องเหี่ยวบ่ออกนี่ก็เมื่อยแล้วเด้โอ้ยไปสิอัดหูลมถมหูน้ำได้ว่าสันตอนนี้มันบ่ออกแล้วทานอุทัยเลยว่าสันแน่นอนมีรายการเฮาระบบต่อมลูกหมากมีปัญหาบางทานก็เหี่ยวและแสบตามปลายสวะเหี่ยวและไห้แห้งก็ได้เหี่ยวแล้วมีเลือดออกมาน้ำอีกแห้งอันตรายอย่าไปปล่อยปะละลายเด้อทานทรายเฮาก็ได้เพราะว่าตัวนี้นี่มันมีปัญหาฮอดระบบทางเพศพุ่นเด้นะอ่อนเพียอ่อนแห้งบ่มีเลี้ยวแรงมาสถิตไปเนาะแล้วก็บ่มีการห้องกันขันนะครับว่าเรื่องนกเขาบ่ขันกระไดกระลายแนวมันก็เป็นต้องสู้กันไป
ให้ดูแลสุขภาพนอกกวดเช็คเบิ่งรายละเอียดเบิ่งก่อนว่ามันเป็นมากันจังได๋คันฮู้แล้วก็เป็นหาช่องทางดูแลบำรุงรักษาเด้ออันสุภาพบุรุษทั้งหลายคันว่าโอ้ยอายุห่างกัน30ปลายปีแล้วมากล้วยคือว่าอ่อนแท้ว่าซั่นมันบ่แม่นล่ะเด้ว่าซั่นถ้าท่านสุเมธก็ว่า55ปีคือสิว่านอนไว้เถอะลูกเพิ่นว่าอีกเนาะฝ่ามือฟาดหัวเปี้ยๆยังบ่ตื่นได้บางท่านก็ได้อ้าวสุขภาพเฮาเป็นสิ่งที่สำคัญมีรายการเฮานะเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นทรายให้มันแข็งแรงเนาะเพื่อดึงดูดจิตใจการมัดใจครอบครัวมันต้องสมบูรณ์แบบเนาะเอาไปฟังเพลงกันซะก่อนเกี่ยวกับตอมลูกหมากอะไรแม่ให้กดไปที่เบอร์020เด้อทานสุมิตรเด้อ020-9829-4228เด้อ9829-4228อาหารเสริมบำรุงตอมลูกหมากใหญ่เด้อันนี้สำคัญเนาะเกี่ยวกับเรื่องของสุภาพบุรุษเฮาทุกๆคนเลยมันต้องมีแน่นอนปัญหาอาการเข้าสู่ระบบเครื่องกลางคนจะน้อยนี่โอ้แน่นอนล่ะเนอะเอาไปฟังเพลงกันก่อนเฮาก็ได้ฝนห้ำใจพุ่นแล้วยามนี้ก็ยามฝนแดด 2-3 มื้อหลังอันนี้ก็ฝนตกลิ้นหึมๆบางบอนก็น้ำท่วมบางบอนก็แห้งแล้งบางบอนก็ถือว่าบ่ได้เวียกได้การอย่างฝนตกอยู่นะอินแตงแก้วบัวลานะอดีตศิลปินทางห้องเสียงดีนะแต่ว่าเพิ่นได้จากพวกเฮาไปแล้วแต่บทเพลงเพราะเพิ่นยังส่องแสงถึงความฮู้ความสามารถของพรสวรรค์ของเพิ่นเองในการฮ้องเพลงสู่มิตรรายการฟังแล้วก็สู่คนทั่วโลกทั่วประเทศอีกนะหน้าจดจำเพิ่นไว้กับสาวอินแตงแก้วบัวลาฝนห้ำใจเพิ่นม่วนๆกันเลยเจ้า

0: ข่าวดี
1: เพื่อตอบสนองความในห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลซีนโป่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรบองนครหลวงเวียงจันทร
2: ์ข่าวดีข่าวดีพี่น้องเฮาบ่แม่นข่าวไห้เด้แต่ข่าวดีๆทั้งนั้นน่ะเอามาตอนมาฝากอีพ่อเอเมพลุกแม่ป้าผู้มีปัญหาเรื่องของสายตาเบิ่งบ่แจ้งบ่คมบ่ชัดโฟกัสสิ่งของบ่ชัดเจนโอ้คักอีหลีเดินทางมาเลยมีรายการเฮานครหลวงเวียงจันทน์อยู่บ้านดองบ่อทองเหนือเด้อเมืองสีโคตรบองนครหลวงเวียงจันทน์เพิ่นมีบริการผ่าตัดให้ฟรีๆบ่ได้เสียเงินจักกีบนะกดมาหาเพิ่นได้ที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228หรือว่าเป็นเบอร์ทั้งห้องการพอกนี้หรือว่าจะโทรไปทางเบอร์ศูนย์การแพทย์ก็ได้บางท่านเนี่ยก็อยากถามก่อนเนาะเพิ่นมีเบอร์ให้บ่มีจักเบอร์ก็โทรมาห้องการห้องการก็จะบอกบางท่านก็สิบ่ค่อยได้จื้อนะแต่ว่าเบอร์เพิ่นก็มีเด้อมีรายการจดเอาคักๆเบอร์เพิ่นแม่น020-5755-4111 5755-4111อันนี้มันเบอร์ทั้งศูนย์การแพทย์เพิ่นบางท่านก็โอ้ลืมฟังแล้วก็หลงลืมกดมาใส่ห้องการก็ได้บ่เป็นอย่างเดียวห้องการมันก็จะบอกแนะนำเติมนะรายละเอียดก็แม่นโทรไปทั้งห้องหมอพุ่นเลยก็แฮงดีนะเอาใหม่เบอร์ยันบ่จื้อเนาะ020-5755-4111 5755-4111เด้อกดไปโหลดได้ตอนนี้เพิ่นมีพนักงานรับต้อนเด้มันก็สบายดีบ่ต้องกระลุ้มกับเพิ่นนะอยากมากวดมาเซ็กมีเครื่องมือที่ทันสมัยนะผสมประสานกับมีผู้เชี่ยวชาญด้านดวงตาก็คือดร.เซียเทียนโปนะเป็นแพทย์อาวุโสสำนานเรื่องดวงตาเด็กสายตาเด็กและผู้ใหญ่ได้นะมีรายการเฮาไปหาเพิ่นประกวดเพิ่นเซ็กละเอียดด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยนะประสานกับการบริการที่ประทับใจซาบซึ้งตรึงใจเมื่อท่านได้เดินทางไปที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งผ่าตัดแล้วกับมือเงินก็ยิ้มยุ้มยิ้มยุ้มยิ้มสบายใจในรายการเฮาเด้ออันนี้เพิ่นมีบริการเด้ตัดออกเรื่องเสียเงินพาค่าตัดอันบ่เอาจะเก็บนะพาให้ฟรีซื้อแต่ยากับเลนแก้วตาเท่านั้นดอกอันนั้นคือนโยบายพิเศษของเพิ่นเด้อข้อมูลดีๆมีรายการเฮาอย่าลืมทักทายสบายดีทั้งหน้าใหม่และหลังใหม่ในแต่ละมื้อนะใน1ชั่วโมงที่โคสุกจัดนะออนไลน์กันไปติดตามทางเพจแห่งชาติลาว FC แฟนรายการทั้งเฟซบุ๊กทางเพจเพิ่นอยากได้อาหารเสริม อยากเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลต่างๆแกแม่นทักทายสบายดีเข้ามาที่ WhatsApp โคสกก็ได้หรือว่าจะโทรไปที่ห้องการก็ดีหรือว่าจะกูมาที่หน้าไม้ตอนนี้เลยกระแหงคักนะมีรายการเฮาเด้อผักส่วนใดที่ว่าสนใจต้องการอยากได้อาหารเสริมที่ติดตามทั้งโซเชียลมีเดียทางเฟซบุ๊กโอ้อยากได้อยากโทรอยากถามเพราะว่าเบิ่งแล้วเห็นกล่องพร้อมนี่เนาะเห็นกล่องโอ้เห็นกล่องดวงตาเห็นกล่องจีโกเห็นกล้องอาโรเจนพาสเห็นกล้องเกี่ยวกับเรื่องของพยาธิยิงดับเบิลคลิกเห็นกล้องเกี่ยวกับเรื่องของฟิกเซซี่ดีท็อกลำไส้ปัญหาอาการถ่ายยากถ่ายฝืดต่างๆมันมีครบหมดหรือว่าโอ้ยังมีอีกหลายอาหารเสริมหลายผลิตภัณฑ์นะนี่เอามาตั้งใส่นิโต้มีรายการไปติดตามทางโทรภาพปกสเนาะสินค้าพวกเราตั้งอยู่โต๊ะทั้งหน้ากล้องพอดีเต็มเลยมีรายการเฮาหลากหลายผลิตภัณฑ์นะเลือกใส่เลือกดื่มเลือกกินได้เลยนะเกี่ยวกับอาหารเสริมของลองฤทธิ์ของเฮาแต่ว่าวิทยุเอามาโซกให้เห็นเป็นอาหารเสริมเด้อมีรายการเฮาฟังๆแล้วก็เบิ่งๆไว้ แคบๆหน้าจอซูมเบิ่งแม่นอาหารเสริมอีหยังว่าซั่นได้บางท่านก็ว่าอันเลืองๆอ่ะตุอักษรตัวจี้นี่มันแม่นไปเลยว่าซั่นโอ้อันจินจี้กู้พลาดอีแม่เอ้ยว่าซั่นเด้อยากได้ว่าอีแม่อยากได้ว่าก็อยากได้ฮะล่ะบ่ซั่นมันมีประสบอันสรรพคุณเด้อก็ว่ากันถามปะตะสบายดีอ้ายเอ้ยเจ้าเจ้าขอบใจพ่ออันไหนพ่อฝนตกตะบอยพี่ก็ตกคือกันพ่อเจ้าตกตกฟังเพลงอย่างพ่อเอ้ยได้ปลาลายวะว่ามันปักมันบื่นนะพ่อเนาะแมนแล้วปลาเข่งมันฝนตกจากจากน้ำไหลมันจะบื่นส่วนทางกับน้ำขึ้นไปได้พอป่านี่มันต่างน้ำไหลมันไม่ได้ชิมเป็นไหลน้ำน้ำนี่มันดันน้ำขึ้นมาพูดได้ความเก่งมันจ้าจ้าน้อยขนาดเจ้าก็ใจพระพุทธภูมิแขวว่องเนาะสายยาใหม่เพิ่นจ้ะขอบใจพระพุทธภูมิแขวว่องว่าสัตว์นะสายยาใหม่ไปฟังเพลงกันต่อนะมีรายการเฮาเดี๋ยวเข้ามาเป้าว่ากันเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมกันต่อนะบางท่านก็สนใจอยากได้ไปรับประทานไปดื่มไปกินได้กินแล้วดีกินแล้วก็ฮู้สึกว่าสุขภาพแข็งแรงขึ้นแกมันสืบต่อเด้มีรายการเฮาเนาะบ้านพ้นที่ฝังใจเด้อศิลปินศรีทัศน์สยราษฎร์เพลงนี้ตามคำขอให้แกทั้งอาจารย์สมมิตรเพื่อกำลังนั่งงวมนั่งเหงาอยู่มีปัญหาเรื่องอาการเหี่ยวบ่ออกว่าสัตว์เดี๋ยวจัดการให้ทั้งอาจารย์สมมิตรโทรมาทั้งหลังไมค์หรือว่าทั้งห้องการเลยก็ได้เด้อปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากม้วนๆกับเพลงนี้เจ้า

ฟังเสียงเพลงอายห้องทรงเด้ขอบใจถึงท่านสมบิตรเด้อโอ้เพลงนี้ก็ถือว่าสมัยโคศกเป็นเบาโอ้ผมบ่ได้งอกตอนนั้นยังหนุ่มๆน้อยๆนี่ท้อฟังเพลงนี้นะอันพอโคศกกับมักฟังเพลงเด็ดเพิ่นก็เป็นหมอลำเก่าบ่ได้พอโคศกก็ได้บ่ธรรมดานะโอ้ยเพิ่นเอาเพลงฟังเพลงนี้น่ะคือฮอดเพิ่นเลยยามค่ำค่อยยามแลงมาก็ได้เพลงเก่าๆคือฮอดนะอีพ่ออีแม่ปู่ย่าตายายนะผู้ที่เกิดก่อนนะแต่ว่าบางท่านก็ถือว่าล่วงลับไปแล้วนะบางท่านก็ยังมีสุขภาพแข็งแรงอยู่นะอันนี้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติความจริงเป็นสิ่งที่พวกเราหลีกเลี่ยงบ่ได้ดอกนะจากวันหนึ่งมันก็เป็นวันของเราคือเก่าได้มีรายการกงกรรมกงเกียรติชีวิตวงจรของมนุษย์เรานะธรรมชาติสร้างเราขึ้นมาฮอดยามเขาก็ได้กลับไปอยู่ธรรมศาสตร์คือเก่านะสิ่งที่พวกเราเลี่ยงเลี่ยงบ่ได้มันเป็นความจริงเป็นวัฏจักรเด้อมีรายการเฮาจงเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาความจริงไปคิดไปงำกับปัญหาหลายก็บ่ได้เอาที่ปัจจุบันนี่แหละมันดีที่สุดเนอะดีที่สุดมีสุขภาพแข็งแรงอยู่ให้หยังอยู่ให้คนแถวหักอยู่สร้างสิ่งดีให้สังคมสร้างสิ่งดีให้ลูกให้เต้านี่เห็นบ่อยู่สรรสิ่งเอิ้นว่าเป็นคนมาหนึ่งมาเนาะสร้างความดีบ่ต้องไปสร้างให้หมู่สังเด้ก่อนเดินไปมันก็ถามหาบ่คือคอดคิดถึงดอกบรรทักจารึกบุญคุณไว้แต่ผู้ดีเพิ่นก็เก็บไว้ผู้บ่ดีเพิ่นก็บอกมาเว้ามาว่าดอกเห็นบ่ล่ะบางท่านก็ถือว่ามีคุณงามความดีเนาะสร้างสิ่งดีสู่สังคมเฮ็ดให้ลูกเต้าได้เคารพนับถือในบางท่านก็ถือว่าบ่ได้เรื่องนะก็ถือว่าเป็นคนแบบประเภทบ่มีคุณภาพนะเสียทาสขาดคุณสร้างแต่สิ่งที่บ่ดีอันนั้นเพิ่นก็บ่นับถือเด้นะสุขภาพก็คือกันนี่แหละปัจจุบันนี้เฮาก็หลายท่านก็แม่นมีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะอายุหลายขึ้นก็เบาหวานก็ถามหาอายุหลายขึ้นไขมันก็ถามหาอายุหลายขึ้นคอกระดูกก็บ่แข็งแรงอายุหลายขึ้นมักเจ็บหัวมัวเก้าอายุหลายขึ้นผมก็งอกแข้วกะหล่อนอายุหลายขึ้นหนังกะยานแก้มกะย้อนหนังคอกะเหี่ยวหลายๆอย่างพาเปลี่ยนไปตามกาลเวลาเนาะโอ้ยไผก็บ่อยากเฒ่าอยากแก่อยากอยู่มันอยู่ยืนคันมันลอกคาบได้คืองูนี่ก็สิลอกคาบบ่ได้บักโอ้มีรายการเฮาสังเกตว่างูมันลอกคาบได้เนาะอาตอัมปตะว่าได้พูดว่าเนาะอาจจะได้กะยาคนเฮามีการรักษาดูแลสุขภาพก็ได้คือกันดอกเนาะเกี่ยวกับเรื่องของผิวพรรณก็อย่าลืมได้มีรายการเฮามีอาหารเสริมอาโรเจนพาสอาโรเจนพาสเป็นนวัตกรรมใหม่ๆในการบำรุงสุขภาพด้วยการเติมเต็มคอลลาเจนเข้าสู่ร่างกายแบบ 100% นะช่วยสร้างเซลล์หรือว่าเติมเต็มให้เซลล์ทุกภาคส่วนในร่างกายเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นนะส่งผลให้กินเห็นทั้งภาพนอกก็คือการที่ว่าโอ้อายุเราหลายแล้ว 6-70 ปีผิวพรรณเราคือดีแท้6-70 ปีผมแล้วคือว่านานงอกแท้6-70 ปีสายตาแล้วคือยังเบิ่งดีแจ้งแท้6-70 ปีผิวพรรณเราตีนมือเราเล็บตีนเล็บมือยังเพียวยังงามบ่เหี่ยนบ่แห้งบ่ลุยบ่แตกครับย้อนว่าสุขภาพเพิ่นมีคอลลาเจนเพียงพอนะอารคอลลาเจนในร่างกายจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลายังหนุ่มก็ถือว่าสูญเสียไปตามหนุ่มอายุหลายขึ้นก็หลายขึ้นหลายขึ้นส่งผลถึงภาพลักษณ์ภายนอกน่าบึ้งก็คือการสูดโสมแห้งเหี่ยวแปรแวบจะเคยตุ้ยพีดีงามผิวพรรณทรงมีออร่าแต่ว่าปัจจุบันนี้อายุแกก็จืดกระซูบไปนะตามกาลเวลามีรายการเฮาเด้อเฮาต้องเติมเต็มวิตามินแคลเซียมเติมเต็มคอลลาเจนเข้าสู่ร่างกายประเภท2สูงใส่น้ำกินเป็นประจำช่วยให้ผิวพรรณดีนะลดพอดอาการเหี่ยวยานของใบหน้าบางท่านก็ถือว่าผิวพรรณเป็นซิวเป็นเสียนเป็นฝ้าเลือดลมบ่สะดวกพี่ท่านหญิงท่านชายก็รับประทานได้กับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภท2สูงใส่น้ำอาโรเจนพาสเด้ออันนี้บำรุงเส้นผมเล็บมือเล็บตีนนี่ข้อกระดูกต่างๆทั่วร่างกายเลยนั่นแหละพิเศษแม่นเฮ็ดให้ผิวพรรณของเราดีขึ้นนะสวยงามพุดพองนะมันมีจุดพิเศษหลายๆด้านเกี่ยวกับอาหารเสริมแต่ละอันก็บ่คือกันได้มีอาการเฮาเด้อและปัญหาเรื่องของกระดูกคือกันได้เป็นอาหารเสริมของอีโพอีเมเฮาณวัยทำงานคือเฮานี่ก็ถือว่าต้องได้กินเป็นประจำเพราะว่าเป็นอาหารเสริมเพื่อลดพรไขมันบางท่านอายุหลายขึ้นแล้ว
มันก็มักมีไขมันมาจับมาติดมาเกาะบางท่าอายุหลายขึ้นแล้วธาตุน้ำตาลก็ตกค้างในเส้นเลือดหลายนะย้อนการบริโภคย้อนการดื่มการกินที่มีการสะสมมาหลายฟ้าหลายปีประกวดพบกวดพ่อโอ้ยธาตุน้ำตาลค่อยขึ้นมาขึ้นหลายเท่าไหร่สันนะกลายเป็นเบาหวานโดยที่ผู้หู้สึกตัวก็ยังมีในบรรยากาศเฮาเดินแนะนำไปที่อาหารเสริมจีโก้พลัสนะเป็นเพชรแคปซูลกินเป็นประจำนะเอาไว้หัวบนนอนทันก่อนจะนอนก็ครึ่งเม็ดสองเม็ดก็ว่ากันไปกินแค่มันขาดนะช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงแบบรวมๆได้ช่วยเฮานอนหลับดีตื่นมากับบ่เบาอาบนักตนบ่นักตนนักตุยเลยตื่นมานี่รู้สึกว่าเบาบ่ปวดแข้งปวดขาอันนี้ก็มาลองเบิ่งจัก1กล่อง2กล่องกันเฮาบ่ลองเฮาก็บ่ฮู้ดอกอีพ่อแม่เฮาเอ้ยเนาะโทรไปหาเพิ่นเด้อทั้งห้องการเพิ่นมีอันน่ะพนักงานให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์0209829 4228 9829 4228อาหารเสริมจีโก้พลัสรักษาสุขภาพแบบรวมๆให้นะแล้วก็ยังอาโรเจนพลัสหลากหลายผลิตภัณฑ์มาตอนมาฝากในแต่ละมือไปฟังเพลงกันเมื่อกี้ตอบแห้งใจกันก่อนหน่อยนึงเมื่อกี้นี่ท่านเป็นทักสาวจันทราฮองไก่เกี้ยวเพิ่นบอกว่าบ่ได้ติดตามติดตามแต่บ่ได้ติดต่อเด้อผู้เบาว่าซั่นนะเพิ่นถามเพิ่นถามเพิ่นเด้อันนี้เป็นเพลงของสาวจันทราฮองไก่แก้วสาวดินเด่นพูนทางภาคใต้พวกเฮานะเพิ่นขอขึ้นมาแต่ว่าปัจจุบันนี้มันอยู่ทางนี้บ้านห้องไก่แก้วขอมาเด้อเอา2บทเพลงมวนๆเลยทางอาจารย์เพิ่นเด้อซ่อนๆให้เพิ่นแหน่นะอีกเพลงนึงจังหน่อยเดี๋ยวจะเอ่ยเอาฮักสาวแสนซุ้มเลยนะ2เพลงมวนๆกันจ้ะ

ากันหน่อยลงนอกมิดรายการเฮาก็ได้ว่าสิเอาจัก10เพลงบ่ได้แต่ว่าบ่ได้แท้นเนาะทางอาจารย์ท้องดีคณะเอกหมอลำเก่าก็มาท่าเฮ็ดจะได้รายการต่อไปก็มาท่าเนาะอีตาโคสุกก็ได้สิอวยกันจะเริ่มต้นไปเด้ออ่ะก็ถือว่าผัดเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆในแต่ละมื้อเนาะเฮ็ดหน้าที่แต่ละรายการทางสถานีพวกเฮาก็ถือว่าเนี่ยครับความนิยมสมซอบนะซึ่งแสดงผลออกได้ทางกราฟนะซึ่งในเพจของเฮาก็ถึงผู้ติดตามเกือบล้านนําในการในปัจจุบันนี้ก็ได้ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ทางเพจของเฮาไปนําในแต่ละมื้อขอบใจทุกๆท่านที่อุปถัมภ์กําสู่สุขยู่นะเกี่ยวกับเรื่องของเข้ามาร่วมโฆษณาประชาสัมพันธ์กับรายการของโคสกเบาไทยในปัจจุบันนี้ก็ยังยินดีรับโฆษณาประชาสัมพันธ์อยู่เด้อทุกแบรนด์สุดทุกแบรนด์ทุกสินค้าทางบริษัทห้างห้านมีฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่บริการเรื่องของสินค้าต่างๆเรื่องของเครื่องกลจักรเรื่องอย่างกระตามมาลดนะมาหาโคสุกเบาไทยเดี๋ยวจะจัดการให้เกี่ยวกับเรื่องของการรับโฆษณาประชาสัมพันธ์ออกอากาศทางระบบคลื่นความถี่ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวนะฝากติดตามรายการ1ชั่วโมง10:51 โมงบ่ดลปานใดเนาะเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุงกระดูกโดยมีรายการเฉพาะอาหารเสริมจีโก้พลาสเฮานี่แม่นหนึ่งมาในป้องกันเรื่องคอกระดูกเสื่อม2มาและแม่นลดอาการอักเสบของคอกระดูก3มาและแม่นลดอาการปวดคอ4มาและแม่นช่วยเสริมสร้างมวลกระดูกแข็งแรงและสุดท้ายแม่นเสริมสร้างเกี่ยวกับเรื่องของน้ำรอเลี้ยงไขคอให้หลายขึ้นอันนี้ดีเดือกเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมจีโก้พลาสบกควรพลาดหาโอกาสเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้ให้มันได้กินแล้วดีกินแล้วบอกต่อนะจัดจำหน่ายโดยลองลิสต์ของเฮาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นทุกประเภทอาหารเสริมอยู่ในเครือของลองลิสต์ของเฮามีแต่ลองลิสต์จ่ายจำหน่ายเท่านั้นเด้อมีรายการเฮาเด้อขอบใจ FC แฟนและการที่ติดตามทางเพจแห่งชาติลาวหลายๆท่านคอมเมนต์กันเข้ามาแต่ว่ายังบ่ได้ฟังเพลงไว้มืออื่นเด้อขอบใจอีพ่อไอ้แม่ที่ฟังวิทยุอยู่เฮือนเปิดโอ้ยอยู่เถียงไห้เถียงนาเนี่ยฝนกระตุกลิ้นลิ้นน้ำมันนี่ก็ได้ฟ้าคึ้มฟ้าบดก็ฟังเพลงไปนำนะฟังข่าวฟังสาระดีๆเมื่อนี้โคสุกอุทัยก็ถือว่าได้เข้ารายการปกติอาจจะได้กระหักแพงกันนะฝากไลค์ฝากแชร์กดติดตามทางเฟซบุ๊กของโคสุกนำนะมีอย่างกะตำหนิที่สมได้เด้ออยู่เงินอยู่ศาลอยู่สถานที่องค์การจัดตั้งต่างๆอะไรบุคคลบนเน่ก็ส่งข่าวได้นะโคสุกพร้อมรับเอาข้อมูลดังกล่าวมาพันขยายและปรับปรุงให้มันดีขึ้นในการจัดรายการทั้ง2ระบบทั้งโทรภาพกับวิทยุนำเนาะวันนี้ขอบใจท่านสมสะอาดและก็ขอบใจลูกค้าที่สั่งซื้ออาหารเสริมขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการนำก็คือทั้ง Long List International โรงงานตัดเย็บ SMKM ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งห้านนางพิมพ์สอนห้านเท่าพันโมบายฟูนห้านน้องฝ่ายไข่ดีแบรนด์สบู่เจจอยตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านไข่ยานางเอ็งห้านขายยาแม่ยกบ้านตลาดเมืองแก้วอุดมตัวแทนจำหน่ายยามองลองลิสห้านแม่กูดตลาดน้ำงำเมืองแปกแกงเชียงขวางและก็ทั้งแบรนด์ขับเปียกแซบสองไอ้น้องเทียนพึ่งน้ำสุกน้ำเมเดอร์ทุกท่านสุขสิบโชคดีเนาะซื้อได้ขายมาบุตรบุตรทุกคนแต่ว่าสายเข้ามาตอนท้ายต้องอนุญาตบัตรคำตัดสายไปก่อนเด้อบ่ได้รับเด้อขอโทษขออภัยหลายเวลาเบิดแล้วนะปิดท้ายบทเพลงอีกบทเพลงหนึ่งอาจารย์เป็นเพลงอย่างน้อหักสาวแสนซุ่มน้ออาจารย์เนาะอาเดจัดเตเพิ่นทั้งอาจารย์สมสะอาดอันนี้ก็คณะพระเอกหมอลำเก่าคือกันนะมอบให้ม้วนๆกันเพลงนี้หลังจากจบเพลงนี้แล้วมื้ออื่นพบกันใหม่โคสุกเบาต้องขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นชั่วโมงสมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตตั้งต่างๆได้พัดเปลี่ยนกันประกอบความเห็นใส่บทรายงานวาระแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากในกองประชุมสมัยวิสามัญที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนเช้าวันนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครเวียงจันทน์ซึ่งการประกอบความเห็นส่วนใหญ่แม่นไปตามคําจ่อจิ้มของประธานกองประชุมเพื่อให้บทรายงานมีแน่นในครบถ้วนสมบูรณ์ขึ้นกว่าเก่ารายละเอียดนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายงาน
2: พลจตวาคำแฝงวันดีไซสมาชิกสภาแห่งชาติเขตตั้งที่5แขวงบ่อแก้วประกอบคำเห็นเกี่ยวกับการกำหนดหาเบี้ยจุดสุ่มของวาระแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเสนอให้จัดเลี้ยงบุริมสิทธิ์ของเบี้ยจุดสุ่มเพื่อสะดวกในการจัดตั้งปฏิบัติ
3: ข้าพเจ้าขอแลกเปลี่ยนตามคำเจ้าจีมของท่านประธาน3จุดดังนี้ข้าพเจ้าจะแลกเปลี่ยนอยู่ข้อจีมที่4เนาะการกำหนด5เบี้ยจุดสุ่มอยู่ในภาคที่3นั้นโดยรวมแล้วในชุดนี้ครับเจ้าขอแสดงความเห็นกับภาพแล้วแต่ครับเจ้าจะมีการเรียนบทว่าควรจัดเลี้ยงบุริมสิทธิ์ของเบี้ยจุดสุ่มนั้นจะเป็นไปได้บ่เช่นว่าข้าพเจ้านี่เห็นดียกเอา 2.3 เรื่องการจุดสุ่มสร้างความเข้มแข็งให้แก่คณะกรรมการปกครองตระแสงและการจัดตั้งบ้านและสาธารณบทมาเป็นเรื่องงานจุดสุ่มที่1ที่1เนาะนั่นจึงว่าดังนั้นข้าพเจ้าคิดว่าหลายทางก็ได้ยกมาแล้วว่ามักบ่มักภายหลังสภาได้รับข้อกรรมสิทธิ์ไปนี่แล้วเนาะใจอยากให้เอาบรังชาดังกล่าวนี่ลงไปโฆษณาเผยแผ่ผู้คิดสำนึกให้พ่อแม่ประชาชนนั่นแหละอยู่เคียงทางไกลโซลีโดยเฉพาะเป็นจำนวนพันบานที่เราจะลงนี่นะแก้ไขทุกอย่างเนี่ยให้ครับรู้จุดประสงค์เราคาดหมายความหมายความสำคัญและเป้าหมายหลักที่เราจะเห็นนั่นเองครับเป็นเพื่อใครจะให้วนเป็นเพื่อของประชาชนเองนะจะพาจะรู้ผลความทุกอย่างเพื่อให้เขามีอยู่มีกินเพื่อให้เขามีทางสะดวกไปมาสะดวกจะเข้าถึงบริการสิทธิสุขภาพมีน้ำประปามีไฟฟ้าใช้ในผลประโยชน์ของประชาชนเท่านั้นให้ความรู้เหมือนมือเลยที่เข้าหัวมือของเราถ้าเขาเข้าใจนะเขาจะขึ้นมาข้างในไปบังคับเขาเพื่อเพื่อบริษัทเพื่อส่วนร่วมก็คือเขาขึ้นบูชาเข้าหัวอีกขึ้นมาแล้วนั่นแหละ
2: สำหรับการประกอบความเห็นของสมาชิกสภาแห่งชาติต่อกับบรรดาแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากแม่นจะดำเนินไปจนฮอดตอนบ่ายมื้อนี้จึงจะสำเร็จนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายงานจากหอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน
1: ์จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
4: รายการออกคอ MOIC สื่อสารท่านกำลังติดตามมาฟังรายการออกคอสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00-12:00 ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ

0: สุขสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้าสู่รายการอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสาร MOIC สื่อสารหรือว่าอคสื่อสารซึ่งพวกเฮาพบกันเป็นประจำโมงนี้เวลานี้เฮานัดกันไว้ 11:00 น. 12:00 น.เวลาก่อนอาหารเที่ยงทุกๆวันจันทร์วันอังคารและวันพุธผ่านทางคลื่นวิทยุในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวและก็ควบคู่กับการออกอากาศผ่านทางเพจ Facebook ของวิทยุและยังมีการกดแบ่งปันหรือว่ากดแชร์ไปทางเพจของรายการ MOIC สื่อสารอนุรักษ์ครับหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านผู้ฟังคือเก่าอาทิตย์นี้โฆษกมาคนเดียวแต่บ่ได้เดียวดาย เพราะว่าในมื้อวานนี้รวมทั้งมื้อนี้มีแขกพิเศษท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมาห่วมสนทนามาให้ข้อมูลมาแลกเปลี่ยนเวียกงานดีๆที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเนาะมื้อนี้พวกเฮาแมนจะได้มีการสนทนากันเกี่ยวกับเวียกงานของทางกรมมาตรฐานและวัดแทกเนาะในหัวข้อที่พวกเฮาจะสนทนากันก็แมนการนำไส้เทคโนโลยีเข้าในการคุ้มครองและกวดสอบเนาะคุณภาพสินค้าในลาวท่านใดที่ว่าอยากจะฮู้ว่าเอ๊ะมีมาตรฐานอันใดในการที่จะเอามาเป็นบนอิงเนาะในการกวดสอบบรรดาสินค้าต่างๆที่สงสัยอยู่ในลาวนี่แหละเนาะฉะนั้นมื้อนี้เฮาได้รับเกียรติเป็นพิเศษจากทางท่านปริญญาเอกอนุสรณ์ทิพย์ดวงใจของกลุ่มมาตรฐานและวัดแทกที่มานั่งอยู่ทั้งข้างอนุรักษ์เพื่อจะมาล้มสู่กันฟังสบายดี
1: สบายด
0: ีมาพร้อมฝนวันนี้มาพร้อมฝนขอบใจท่านฮงหัวหน้ากลุ่มที่สละเวลาเข้ามาในสนทนาแบ่งปันความรู้ดีๆให้กับทั้งโฆษกเองก็คือผู้ชมผู้ฟังทั่วๆไปเนาะที่อาจจะบางคนฮู้บางคนอาจจะยังบ่ฮู้เป็นเรื่องใหม่ก็มีเนาะขั้นสั้นอีกเท่านึงให้ท่านได้แนะนำตัวเองกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอย่างเป็นทางการ
1: เจ้าก็ก่อนอื่นก็ขอขอบใจทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติที่ได้เปิดโอกาสให้ข้าพเจ้าได้มาสัมภาษณ์สดเกี่ยวกับเวียกงานการนำใช้เทคโนโลยีเข้าในการคุ้มครองและตรวจสอบคุณภาพสินค้าในลาว
0: เจ้า
1: ก็ก่อนอื่นก็ขอแลกเปลี่ยนบางประสบการณ์ในการที่ไปที่มาของกรมว่าเป็นไปขึ้นแล้วใด
0: เจ้าหลายคนสิว่าเฮ็ดหยังแด่ภาระบทบาทแบบใด
1: เนื่องจากบางภาคส่วนอาจจะบ่ฮู้ว่ากรมมาตรฐานและวัดแทกเฮ็ดหยังแน่
0: เจ้าม
1: ีภาระบทบาทคือจังใดพระสันข้าพเจ้าขอกล่าวโดยย่อว่ากรมมาตรฐานและวัดแทกถือว่าเขียนตัวย่อเป็นภาษาลาวก็คือกมว.
0: กมว.
1: ถ้าว่าเป็นภาษาสากลก็แมน Department of Standardization and Metrology ก็เขียนย่อเป็นภาษาสากลกับ DOSM
0: DOSM
1: กรมมาตรฐานและวัดแทกของพวกเขาก็คือแมนกงจักรการจัดตั้งหนึ่งที่ประกอบส่วนอยู่ในกงจักรของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าซึ่งมีพระบทบาทเป็นเสนาธิการให้แก่กระทรวงอุตสาหกรรมการค้าเกี่ยวกับการเวียกงานมาตรฐานคุณภาพกฎรหัสสากลหรือบาร์โค้ดแมนเรื่องงานมาเทศอันหนึ่งที่จำเป็นเนาะแล้วก็มีการกวดสอบเนาะเครื่องมืออุปกรณ์วัดเทศและเรื่องงานชิงกีดขวงด้านเทคนิคต่อการค่าขอบเขตทั่วประเทศของสปป.ลาวของพวกเขา
0: เจ้าอันนี้ก็คือหน้าที่รับผิดชอบภาระบทบาทโดยย่อ
1: เจ้าโดยย่อ
0: ของทางกรมมาตรฐานและวัดเทศเพื่อให้สังคมได้รับรู้รับทราบว่าเห็นหน้าที่อย่างแดเนาะวันนี้อยากขออนุญาตแลกเปลี่ยนเป็นการสนทนากับทางท่านรองคณะกรมเนาะอยากให้ท่านได้เล่าสู่ฟังปัจจุบันทางกลุ่มเฮาก็คือกลุ่มมาตรฐานและวัดแทกนี่ได้มีการนำไส้เทคโนโลยีหรือว่าระบบดิจิตอลใดๆเข้าในการคุ้มครองเวียกงานคุ้มครองรวมไปถึงเวียกงานตรวจสอบคุณภาพของสินค้า
1: เจ้าซึ่งต่อกับเวียกงานณปัจจุบันนี้ที่กลุ่มมาตรฐานและวัดแทกที่ได้นำไส้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการควบคุมกฎสอบคุณภาพนี้ก็เป็นตัวอย่างซึ่งพวกเฮาได้สามารถออกยั่งยืนด้านผลิตภัณฑ์สินค้าบางจำนวนโดยเฉพาะเป็นเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าเรื่องน้ำมันนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์วัสดุก่อสร้างเริ่มแต่ปี2016เป็นต้นมาพวกเฮาสามารถนำใช้จุดนี
0: ้เพรา
1: ะฉะนั้นการนำใช้ระบบLSD คือ Standard Lao Standard Control นี้เขาในการควบคุมติดตามกฎการคุณภาพและบริการการนำเข้าน้ำมันเชื้อไฟประจำวันประจำทิศประจำหวดและประจำปีคือเราพวกเขาเห็นนาทีแต่นอกจาก สินค้าที่เป็นน้ำมันเชื้อไฟแล้วพวกเขาบางสินค้าจำนวนหนึ่งพวกเขาก็สามารถนำใส่ระบบทดสอบด้านเทคโนโลยี
0: ก็เพื่อเป็นการเห็นเอาใดให้ผู้สมใช้ได้สมใช้สินค้ายังมีความปลอดภัย
1: เจ้า
0: ต้องได้ผ่านการตรวจสอบหรือว่าเรียกงานเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพนี่เนาะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังข้าท่านอยากให้ทางท่านห้องหัวหน้ากรมได้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพได้บ่ว่าระบบหรือว่าเครื่องมือที่ช่วยในการตรวจสอบนี้มีความว่องไวมีความโปร่งใสขึ้นเท่าใด
1: เจ้าตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญหลายเป็นคำถามที่ดี
0: เจ้า
1: คือตัวอย่างโดยเฉพาะแม้เราปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบการเกี่ยวกับการคุ้มครองการตรวจสอบและยั่งยืนคุณภาพน้ำมันเชื้อไฟบรรดาน้ำมันนำเข้าที่จะนำเข้าผสมปลาวนี
0: ่
1: ต้องได้ผ่านการตรวจสอบและยังยืนคุณภาพก่อนจำหน่ายคุณภาพในผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญ
0: เจ้า
1: เพราะนั้นนี่ก่อนจะยังยืนน้ำมันเชื้อไฟนำเข้ามาจำหน่ายอยู่แล้วต้องได้ครับต้องได้คุณภาพจะบ่สามารถเบิ่งด้วยตาเปล่าและเอกสารได้ฉะนั้นต้องมีเครื่องเทคโนโลยีเครื่องทดลองที่ทันสมัยที
0: ่
1: เฮ็ดหน้า

0: เจ้าและฉะนั้นในปัจจุบันกลุ่มพวกเฮานี่เนาะก็เฮ็ดหน้าที่คุ้มครองคุณภาพน้ํามันนําเข้าทั้งหมดเนาะสมมุติว่าทั่วณปัจจุบันนี้พวกเขามีอยู่17ด่าน
1: แล้วก็
0: เขตประเทศที่17ด่านแล้วก็17ห้องแลบกวดคุณภาพน้ํามันนําเข้าตอนนี้พวกเขาจะใส่เครื่องจุดนี้นี
1: ่ครับเจ้าสั้นหมายความว่าน้ำมันเสื้อไฟที่จะนำมาเข้ามาประเทศเฮาเนาะคือประเทศลาวหรือว่าจำหน่ายให้แต่ละปั๊มก็ดีแต่ละภาคส่วนบริษัทก็ดีจนสิไปฮอดผู้สมไส้ต้องได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพสากล
0: จำหน่าย
1: ก่อนจำหน่ายว่าซั่นซะเนาะให้ผู้สมไส้ได้สมไส้โอ้ก็ซั่นมั่นใจเลยเนาะบรรทานว่าคันถามว่ากลุ่มมาตรฐานและวัตเทคได้เฮ็ดเวียกแล้วได้ใช้เครื่องเทคโนโลยีเข้าไปแล้วมันก็จึงเฮ็ดให้ว่าผู้สมไส้มีความปลอดภัยบัดนี้เรื่องมีอย่างเพิ่มเติม
0: เจ้านอกจากนั้นพวกเขาจะมีภายหลังที่เขาไปกวดสอบแล้วถ้าว่าบางบอนเขากวดพ่อบางปั๊มบ่อเรือบางคงเขตที่นำเข้าที่ผู้ค้าขายส
1: ิน
0: ค้าจุดนี้นี้คือสังคมได้ร้องเรียนมาเน
1: า
0: ะพวกเขาจะมีสายด่วน1513
1: อ๋อสายด่วน
0: 1513พวกเขาจะลงไปแก้เนาะแก้ว่าเอาน้ำมันมากวดสอบคืนเน
1: า
0: ะกวดเทียบคืนว่าน้ำมันส่วนนั้นนั่นมันถึกได้ยั่งยืนคุณภาพบ่มีคุณภาพดีบ
1: ่
0: ท่านเพื่อจะซอกหาความเที่ยงตรงและความเพื่อปกป้องผู้บริโภค
1: เจ้า
0: ให้มีความมั่นใจในการสมใ
1: ช้อันนี้ขอถามนอกคำถามท่านนิดนึงแล้วผ่านมามีบ่
0: ที่ว่าเคยมี
1: ที่ว่าบ่มีมาตรฐานหรือว่าแบบหรือว่าไปกวดตัวจริงแล้วมันมีค่าอันใดอันหนึ่งเจือปุน
0: ห
1: ลาย
0: หรือน้อยเกินไปมีแต่ว่าจำนวนน้อยแต่บ่หลาย
1: แต่คิดเป็นสัดส่วนก็คือมีแต่มีน้อย
0: เจ้า
1: เพราะว่าส่วนใหญ่เป็นผ่านการตรวจสอบมาแล้ว
0: เจ้าม
1: ันนี่เรื่องของการออกใบยั่งยืนเนาะเกี่ยวกับมาตรฐานได้มีการได้ยินว่าได้มีการเปลี่ยนแล้วแหละเนาะจะมาเป็น e certificate แม่นบ่ตอนนี้ณปัจจุบันนี้
0: ณปัจจุบันนี้เนาะก็กรมมาตรฐานณปัจจุบันกรมมาตรฐานและประเทศพวกเขานี่กวดสอบผ่านระบบ e certificate หรือว่าออกใบยั่งยืน e certificate นี้พวกเขายังพันได้เหตุเถื่อกระเนื่องมาจากพวกเขาระเบียบการพวกเขายังบ่ทันหัดกลุ่ม
1: ยังบ่ทันหัดกลุ่มเถื่อ
0: และบ่ฮ้องรับเถื่อ
1: เจ้า
0: ฉะนั้นพวกเขายังบ่ทันได้ดำเนินงานแต่มีบางส่วนเนาะพวกเขาได้ดำเนินอยู่และก็มีในอนาคตพอจะพัฒนา
1: เจ้า
0: จุดนี
1: ้
0: เจ้า
1: อันนี้คือแผนการในอนาคตของทั้งกลุ่มเฮา
0: เจ้า
1: เจ้าและพร้อมเดียวกันนั้นเนาะเมื่อเว้าถึงของเวียกงานเกี่ยวกับการเสื่อมโยงเนาะท่านฮงวนากลุ่มทางกลุ่มเฮานี่ได้มีการเฮ็ดเวียกหรือว่าประสานสมทบกับภาคส่วนใดๆที่จะเอิ้นว่าช่วยกันเฮ็ดให้เวียกงานหรือว่าการตรวจสอบคุณภาพตรวจสอบสินค้าเนาะสะพานกลุ่มมาตรฐานของเฮา
0: ครับคือกลุ่มมาตรฐานในประเทศได้ประสานงานกับบางภาคส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะเป็นเจ้าหน้าที่ภาษีกรมการค้าภายในและกรมการค้าต่างประเทศ
1: เจ้า
0: ในการสมทบสมเทียบตัวเลขปริมาตรการนำเข้าบรรดังสินค้าเนาะทีนี้พวกเขายังอยู่ในช่วงการพัฒนาระบบเนาะคิดว่าการเชื่อมโยงระบบข้อมูลจุดนี้นี่พวกเขาในอนาคตอันใกล้นี่พวกเขาจะสามารถพัฒนาจุดนี้ให้สังคมได้นำใช้และก็มั่นใจว่าระบบพวกเขาสามารถเชื่อมโยงก
1: ันเป็นการเชื่อมโยงหลายๆภาคส่วนให้มาอยู่ในระบบอันเดียวกัน
0: เจ้าแม่นแล้วปัจจุบันนั้นเป็นซิงเกิลเบสมันจะเป็นรวมศูนย์เถื่อเนาะบางบอนมันจะอยู่กระจายกันอยู่
1: เจ้าแต่ก็เสื่อว่าในแผนการอนาคตเพื่อความสะดวกสบายของผู้สมไส้หรือว่าเว้าเรื่องของการเฮ็ดแนวใดจะหันมาสู่รวมศูนย์ก็มีแผนอยู่แล้วฉะนั้นในนามผู้สมไส้ก็ดีหรือว่าในนามภาคธุรกิจเองก็ดีก็กระทาฟังข่าวดีไปน้ำกัน
0: เจ้าแม่
1: และวันนี้สำหรับเทคโนโลยีเนาะท่านช่วยป้องกันเรื่องของสินค้าปลอมแปลงคือเท่าไหร
0: ่เพื่อว่าคำถามที่ดีหลายท่าน
1: เพื่อว่าสังคมว่ามันช่วยคือเท่าไหร่มันสิป้องกันแบบใดอยากจะให้เห็นภาพน้ำกันในทางได้เราสุฟัง
0: เจ้าเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้สปป.ลาวเฮาได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การ GS1 ก็คือโดยมีรหัสขึ้นต้นด้วย887พวกเขาก็สามารถเปิดประมาณ2เดือนผ่านมาที่แล้วคือว่าเป็นรหัสของตัวเองเนาะสามารถตัวนี้ที่ว่าเป็นจุดที่ดีจุดแข็งให้เกกับสปป.ลาวของพวกเขาเนาะก็ฉะนั้นในการคุ้มครองเนาะ

0: การคุ้มครองตัวเลขรหัสสากลนี่เป็นการกวดกากวดสอบการกวดเทียบเพื่อระบุรหัสของผลิตภัณฑ์สินค้าการขนส่งระบบสางและแหล่งสื่อต่างๆโดยการออกใบยั่งยืนหมายเลขรหัสสากลเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การจัดจำหน่ายผู้การบริการทั้งภายในและต่างประเทศนอกนั้นการนำใช้บาร์โค้ดเมนการเขาห้องว่าเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลสินค้าให้ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยเป็นการสื่อสารถือว่าเป็นการสื่อสารเป็นภาษาเดียวกันใช้กันในทั่วโลกเนาะเพื่อให้สินค้าบ่มีการซับซ้อนกันแล้วเมื่อก่อนนั้นเขาเคยยืมบาร์โค้ดของประเทศเพื่อนบ้านมาใช้ฉะนั้นเวลาเขาส่งสินค้าออกไปต่างประเทศเวลาไปสแกนเห็นเขาจะเห็นรหัสมันขึ้นพุ่นมันบ่เป็นทั้งที่สินค้าของเขาเองแต่มันจะโซ่ให้บาร์โค้ดของประเทศแชร์โค้ดกันนั่น
1: เจ้า
0: เนาะฉะนั้นมันเป็นการกีดขวางในการส่งสินค้าของสปป.ลาวเขาออกสู่สากล
1: เกิดความซับสน
0: ณปัจจุบันนี้พวกเขามีรหัสของตนเองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1: เจ้าก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะเอาพวกเขายังมีหลายๆการสนทนาหลายๆหัวข้อที่สำคัญท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เข้ามาตอนนี้แมนสามารถช่วยกันในการกดแบ่งปันหรือว่าอยากจะขอความรู้กับทางกลุ่มเองว่าสมมุติว่าเวียกงานนี้อยากกดสอบสินค้าประเภทนี้จะได้หรือบ่หรือว่าไปกดสอบอยู่ไซต์เนาะความคิดความเห็นของท่านก็สามารถส่งมาได้ผ่านทางคอมเมนต์ของเฮากับรายการMOIC สื่อสารยูนเดี๋ยวระยะต่อไปพวกเราจะเว้าถึงเรื่องของสิ่งท้าทายเนาะในการนำใช้เทคโนโลยีของทั้งกลุ่มมาตรฐานและวัตแทกนี่และก็ยังอีกหลายๆเวียกงานเติมอีกตอนนี้เราอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศให้ทุกท่านได้ฟังเสียงเพลงกันก่อนแล้วจึงจะกลับเข้าสู่การสนทนาต่อ

0: านกำลังติดตามหับฟังรายการออกโค้สื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรั
1: ฐแม่นแล้วท่านกำลังให้เกียรติติดตามหับฟังรายการ MOIC สื่อสารอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสารที่ออกอากาศทุกๆวันจันทร์วันอังคารและวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 นเวลาก่อนอาหารเที่ยงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ฮักแพงพวกเรายังอยู่ในการสนทนาภายใต้หัวข้ออีกหนึ่งเรื่องงานที่มีความสำคัญนั่นก็คือการนำไส้เทคโนโลยีเข้าในการคุ้มครองและกวดสอบคุณภาพสินค้าในลาวเนาะซึ่งเขาหวมสนทนากับทางท่านห้องหัวหน้ากรมมาตรฐานและวัดแทกเมื่อกี้นี้ตอนที่พักฟังเพลงก็ได้มีการล้มกันหลังไม้เนาะฉะนั้นท่านได้เล่าถึงเรื่องความสำคัญของบาร์โค้ดเนาะในจุดนี้เขาก็อยากใหผู้ฟังก็คือสังคมได้รับรู้เกี่ยวกับความสำคัญดังกล่าวนี้เจ้า
2: ครับอาจารย์เกี่ยวกับบาร์โค้ดจึงมีรหัส887ของสปป.ลาวของพวกเขานี้
1: เจ้า
2: ก็เห็นได้มีความสำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ประกอบการในการผลิตหรือการค้าขายสินค้าของพวกเขา
1: อ
2: าจารย์ในการเข้าถึงจุดนี้ก็ฝากถึงผู้ชมผู้ฟัง
1: เจ
2: ้
1: า
2: ผู้ประกอบการทั่วไปทั้งหลายเพื่อจะขายสินค้าของพวกเขาแล้วเขาสินค้าพวกเขาออกสู่ต่างประเทศหรือภายในประเทศเพื่อให้ยั่งยืนว่าสินค้าของเขานี้เนาะแม่นตัวตนดีอีหลีเนาะอันนี้มันมีเฟซฟอร์มเฉพาะเนาะพวกเขาจะสามารถประสานงานหรือพัวพันกับแผนกเกี่ยวข้องของกรมธรรม์แพทย์ของพวกเขา
1: เจ้าม
2: ันสามารถเข้าไปถึงวิธีการเข้าเนาะการบริการบาร์โค้ดของพวกเขา
1: อ
2: ันนี้ควบจำเป็นเนาะอันนี้มันจะเกี่ยวข้องให้ฐานผู้ประกอบการเนาะช่วยส่งเสริมรหัสเครื่องหมายสากลของเราเฮานี
1: ้
2: เพื่อให้มีความเข้มแข็งก็สามารถส่งผลิตภัณฑ์สินค้าของสปป.ลาวของเราออกสู่ต่างประเทศได้อย่างง่ายดาย
1: ด้วยบาร์โค้ดนี่เอง
2: เจ้าจำเป็น
1: เป็นสิ่งที่จำเป็นเนาะโดยเฉพาะภาคธุรกิจการที่มีบาร์โค้ดนี่มันก็สิได้เวลาเข้าไปก็จะเห็นตัวตนสินค้าของเฮาซึ่งได้ระบุอย่างละเอียดเลย
2: แม่นแล้ว
1: สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคอีกว่าเฮานี้ได้ผ่านทุกขั้นตอนหรือว่าได้มีบาร์โค้ดเป็นของตนเองของรหัสสินค้านั้นๆเนาะ
2: เจ้า
1: อันนี้อยากถามทานเนาะเกี่ยวกับสิ่งท้าทายของเวงานของกลุ่มเฮาเองโดยเฉพาะก็แม่นสิ่งท้าทายในการนำไส้เทคโนโลยีณปัจจุบันนี้แม่นหยัง
2: เจ้าก็ลักสิ่งท้าทายณปัจจุบันนี่ก็คือด้านงบประมาณที่เป็นสำคัญส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนในการสร้าง บรรดาพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีนี
1: ้
2: ตัวนี้นี่เป็นสิ่งที่จำเป็นหลายเพราะว่าอย่างถ้าว่าพื้นฐานไอทีหรือว่าพื้นฐานของพวกเขาบ่เข้มแข็งนี่พวกเขาก็สามารถบ่สามารถที่ขับเคลื่
1: อ
2: นในการสร้างระบบนี้ให้มันรัดกุมได้อย่างยั่งยืนอันนั้นการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหลายหน่วยงานและการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่มีทักษะสูงนี่จำเป็นอีหลีจุดนี
1: ้เจ้า
2: ถ้าว่าเฮาบ่อินพุตเข้าไปเรื่องทรัพยากรมนุษย
1: ์
2: ทรัพยากรมนุษย์ของพวกเขาถ้าว่าขาดฝีมือขาดทักษะมันก็น่าบ่สามารถที่ขับเคลื่
1: อ
2: นเทคโนโลยีตัวนี้ไปได้อันนี้ส่วนหนึ่งนอกนั้นมีระบบเขาว่า LIMS ก็คือ Laboratory Information Management System ตัวนี้จำเป็นหลายเนาะเป็นอย่างว่านั้นเนาะมันเป็นอีกระบบหนึ่งที่กำลังศึกษาและจะนำใส่เพื่อคุ้มครองกวดสอบอยู่ในบรรดาด่านทั่วประเทศก็คือระบบLIMS นี้มันแมนเขาห้องว่าระบบที่นำใส่และซอฟต์แวร์หนึ่งที่จำเป็นครอบคลุมในระบบข้อมูลจุดนี
1: ้
2: ถ้าว่าเขาโบมีจุดนี้นี้เนาะพวกเขาจะสามารถนึ่งเลยเป็นการง่ายการลงทะเบียนเนาะการจดลงทะเบียนนี่พวกเขาว่า single registration นี่พวกเขาจะมันมีความยุ่งยากเนาะการติดตามฐานะตัวอย่างเนาะ sample tracking พวกเขานี่ตัวนี้ก็มีความสำคัญถ้าว่าเขาโบมีจุดนี้เขาก
1: ็
2: ยุ่งยากหลาย
1: เ
2: นาะการบันทึกการใกล้การผลงานการกดสอบเนาะการรายงานผลการกดสอบการควบคุมคุณภาพข้อมูล เนาะให้สอดคล้องกับมาตรฐานเช่น ISO หรือ IEC
1: เจ้า
2: เนาะ17025คือระบบจุดนี้มันจะครอบคลุมห้องทดลองของพวกเราเพราะฉะนั้นมันความจำเป็นจุดนี้ก็เป็นสิ่งท้าทายหลาย
1: เจ้า
2: ครับเนาะอันนี้มันที่เรียกห้องและเป็นสิ่งท้าทายเนาะเป็นพื้นฐานโครงร่างที่จำเป็นเพราะว่าอย่างมันอาจนะจุดนี้อาจจะติดพันเรื่องเขาห้องว่าการสร้าง NQI หรือว่า National Quality Infrastructure เพราะว่าการเพื่อจุดนี้ก็เป็นพอยต์หนึ่งเป็นจุดหนึ่งที่ให้จำเป็นต้องได้มีจุดนี
1: ้
2: มีระบบนี้เข้ามาห้องรับส่วนหนึ่งครับ
1: วันนี้หลายคนก็สิฟังแล้วครั้งคุ้นหูเนี่ยรวมทั้งโคซกเองแหละเวลาได้เห็นสินค้าใดหนึ่งเนาะคำได้ยินว่าหับห้องมาตรฐาน ISO ใช่เนาะก็สั้นจะให้ทั้งท่านองค์พนักกลุ่มได้เห็นยกให้เห็นถึงความสำคัญของการได้หับการยั่งยืนมาตรฐาน ISO นี่เติมอีก
2: เจ้าตัวนี้เป็นสิ่งที่สำคัญหลายว่าระบบ ISO หรือว่าระบบIEC นี่
1: เจ้า
2: คือพวกเขาณปัจจุบันนี่คือกลุ่มพวกเขานี่ได้เป็นเครื่องเมมเบอร์ของสากลเนาะจะเกี่ยมเข้าเป็นฟูลเมมเบอร
1: ์
2: ถ้าว่าเขาได้จุดนี้เข้ามาก็เป็นการส่งเสริมให้กลุ่มมาตรฐานของพวกเขานี่มีความเข้มแข็งก็สามารถออกยั่งยืนเซอร์ติฟายให้หน่วยงานอื่นที่มีแลบอราทอรีได้เนาะ
1: อ
2: ันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นหลายเพราะว่าอย่างมันติดพันไปหมดถ้าว่าเขาได้คุณภาพ ISO ผลิตภัณฑ์ของเขาที่จะส่งไป
1: ส่งออก
2: ส่งออกหรือบริการภายในหรือต่างประเทศเนี่ยมู่จะบ่ฮับฮู้ของเฮาผู้มาตรฐานของเฮา
1: คล้ายๆว่าความมั่นใจต่อสินค้าเฮาก็บ่สูงเนาะ
2: เจ้าแม่น
1: ถ้าว่าเฮาได้รับกาไม้หรือว่ามาตรฐานยั่งยืน ISO แล้วนี่แม่นถือว่าสินค้านั้นผู้บริโภคผู้สมใช้เองก็มั่นใจ
2: เป็นการยอมรับของทั่วโลก
1: เจ้าเป็นการถึกยอมรับเนาะเฮาก็จะได้ยินเรื่อยๆแล้ว ISO 2001บ่ ISO ISO กันต่างๆที่หลากหลายกันเลยฉะนั้นทานใดเนาะ
2: 17065ยังยืนคุณภาพ
1: เนาะมันจะเป็นแขนงการที่เทคแยกออกไปอีก
2: เจ้าแยกๆ ISO มีหลายแล้วมีหลายระบบ
1: อ้าวใครท่านผู้ใดที่สนใจเฉพาะเพราะว่าเวลาเฮามันน้อยสิอธิบายแต่ละประเภทมันก็คงบ่เพียงพอแต่ท่านใดที่ว่าสนใจหรือว่าสังคมหากอยากฮู้เนาะอะไรละเอียดทางกรมมาตรฐานและว่าเทพเพิ่นก็จะมีข้อมูลมาให้เฮาได้ศึกษาเลย
2: เนาะ
1: ว
2: ่
1: าเฮาอยากได้เครื่องหมายตัวนี้ต้องเป็น ISO หยังเนาะสมมุติว่าวันนี้สำหรับการพัฒนาบุคลากรเมื่อกี้นี้ท่านก็ได้เว้าถึงว่าเป็นสิ่งท้าทายเนาะฉะนั้นทางกลุ่มเฮาเรื่องของการพัฒนาบุคลากรได้เป็นอย่างไรท่านเล่าสู่ฟังหน่อย
2: คือกลุ่มณปัจจุบันนี้เนาะพวกเขาจะส่งพนักงานไปฝึกอบร
1: ม
2: ต่างประเทศและภายในประเทศก็เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการคุ้มครองของมาตรฐานเนาะและประเทศของพวกเขานี
1: ่
2: ก็มีแต่ละปีพวกเขาก็จะมีแผนสนับสนุนสุขยู
1: ่
2: เกี่ยวกับการสร้างบุคลากรเพื่อรองรับจุดนี
1: ้
2: เจ
1: ้
2: า
1: เป็นสิ่งที่
2: จำเป็นอีหลี
1: สำคัญแท้ๆเนาะบุคลากรผู้ที่มันจะมาเฮ็ดเวียกต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเลย
2: ทรัพยากรมนุษย์คือเป็นตัวตัดสินชีวิตที่จำเป็นถ้าว่าทรัพยากรมนุษย์ขาดทักษะขาดความรู้ความสามารถทุกอย่างพวกเขาจะเฟลเลยเขาก็
1: ฉะนั้นก็จำเป็น
2: เพราะว่าเป็นเวียกที่จำเป็นเพราะเวียกมาตรฐานและวัดแทกแล้วมันเรียกข้องให้คนที่มีความรู้ความสามารถค่อนข้างสูงมันเป็นวิทยาศาสตร์ทางกฎหมายพร้อม
1: เจ้าโอ้บ่ธรรมดาฉะนั้นทางกรมเองต้องได้เฮ็ดเวียกนักโดย
2: แน่แล้ว
1: โดยทางพนักงานหรือบุคลากรเองก็ต้องได้ยกระดับความรู้ของตัวเองอยู่ตลอดเวลา
2: เจ้าเจ้า
1: เจ้าและวันนี้ในอนาคตเดทันจะมีการนำไส้หรือว่าระบบนี้จะให้ประชาชนกวดสอบสินค้าผ่าน QR code หรือบ
2: ่นี่เป็นหนึ่งในทิศทางที่กรมกำลังศึกษาและวางแผนพัฒนาครับถ้าระบบนี้เนาะถูกนำมาใช้หรือผู้บริโภคจะสามารถสแกน QR code เพื่อกดสอบข้อมูลมาตรฐานใบยั่งยืนและแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าได้สะดวกตัวนี้สามารถให้ผู้บริโภคหรือประชาชนหรือสังคมเข้าไปถึงได้ง่ายขึ้น
1: เจ้า
2: เจ้าน
1: ี่คือทิศทางกำล
2: ัง
1: ศ
2: ึ
1: กษากำลังวางแผน
2: เจ้าแม่นแหละและส่วนหนึ่งก็เอามีแล้วก็คือบาร์โค้ดของพวกเขา
1: เอาทดลองบ่นั้น
2: เจ้าถือว่าเขาใช้เป็นทางการแล้วเป
1: ิ
2: ดเป็นทางการแต่คิวอาร์โค้ดพวกเขากำลังพัฒนาเจ้า
1: อันนี้ก็ดีได้เนาะสะดวกสบายด้วยด้วยผู้ชมใช้เองว่าโอ้ลองสแกน QR code บังดูว่าสินค้านี้มีบาร์โค้ดบ่หรือว่ามีการตรวจสอบบ่แม่นบ่แล้วในอนาคตข้างหน้าทัน3ปี5ปีเนาะอนาคตข้างหน้าทั้งกลุ่มนี้มีวิสัยทัศน์เรื่องของการนำไส้ประสาทจากบ่ได้เลยทุกมื้อนี้ตั้งแต่มัธยมหรือว่าประถมซะเนาะก็ฮู้แล้วว่าเอา AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์นี่เข้ามาซวยฉะนั้นทางกลุ่มเฮาได้มีวิสัยทัศน์เรื่องของการนำไส้ AI ปัญญาประดิษฐ์หรือว่าระบบIoT คือแนวใด
2: ครับอยู่ที่กลุ่มพวกเฮาก็มีวิสัยทัศน์จะนำเอาเทคโนโลยีคือว่าปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นี่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบของเฮาโดยเฉพาะมันจะสร้างเป็น Big Dataมาประมูลยุกไส้ในการติดตามข้อมูลเนาะเรียงงานประเทศแบบเรียลไท
1: ม
2: ์เนาะแบบเรียลไทม์การวิเคราะห์ความเสี่ยงการคาดคะเนคุณภาพและการบริการข้อมูลอย่างมีประสิทธิผลเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมและการค้าของประเทศเราเน
1: า
2: ะทีนี้พวกเราจะต้องจำเป็นต้องได้สร้างอีลี
1: เนาะเอิ้นว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องได้พัฒนาเคียงคู่กับโลกปัจจุบัน
2: เจ้าแม่นเลยเพราะว่าอย่างถ้าเฮาบ่สร้างจุดนี้มันจะไปเขาห้องมันยังจะอินเด็กซ์หรือว่าดัชนีของ NQI พวกเฮาจะ
1: uh-huh.
2: จะบ่ขึ้นถ้าบ่มีฐานจุดนี้มันยู่หนุนเพราะจะตัวซีเวตของพวกเฮาก็คืออยากให้อินเด็กซ์ของ NQI มีตัวเลขสูงขึ้นคือกับต่างประเทศการที่พวกเฮาจะเปลี่ยนต้องได้พัฒนาระบบไปควบคู่กัน
1: เจ้าเป็นการเฮ็ดเอาได้ให้ทันโลกและเฮ็ดเอาได้ให้เฮาได้รับเอิ้นว่าความไม่วางใจแดแล้วก็มีฐานข้อมูลแดซอกหาข้อมูลได้แดก็ถือว่าเรื่องงาน AI พวกเฮาก็จะนํามาใช้เช่นเดียวกันรวมไปถึงระบบสร้างการทั้งมือถือเนาะมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็จะเปิดเป็นระบบ IoT เลยสร
2: ้
1: างความสะดวกสบายขึ้นเจ้ามีคําถามจากทางบ้านคอมเมนต์บ่มื้อนี้เข้าใจว่าทางอินเทอร์เน็ตเฮาค่อนข้างซ่าเนาะบ่ฮู้ว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เข้ามาก็อยากจะได้ยินเสียงอยากจะเห็นข้อความขึ้นมาเพราะว่าเห็นภาพอยู่ในหน้าจอนี้บ่นิ่งเลยอาจจะเป็นน้ําสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถส่งเข้ามาถามเพิ่มเติมได้นอกจากที่พวกเฮาสนทนากันผ่านมาเนาะหรือว่าฟังบ่ทันมาซ่ากับฟังคืนได้หรือว่าณตอนนี้ที่ท่านกำลังรับชมมาฟังอยู่แล้วสนใจในเรื่องที่เฮาได้เว้าไปบ่ว่าจะเป็นISO เนาะหรือว่าการตรวจสอบอื่นๆที่เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าอยู่ในสปป.ลาวนี้ฝากคำคิดคำเห็นของท่านมาไว้ตอนนี้พวกเขาจะให้ท่านมวนซึ้งเสียงเพลงตื่มอีกก่อนเนาะแล้วพวกเขาจึงจะมาล้มกันยังมีหลายๆอย่างที่ทางท่านห้องหัวหน้ากลุ่มมาตรฐานและวัฒนธรรมเพิ่นอยากจะเอาข้อมูลมาเผยแพร่ให้กับสังคมหรือว่าฝากถึงสังคมน้ำกัน
2: ครับ

0: เป็นจังได๋นึงเสียงเพลงได้กินแล้วบ่น้อปนกบนี่น้อโคซุกเองกับทางคานห้องหัวหน้ากลุ่มก็อยากกินคือกัน
1: อยากกินข้าว
0: เพราะว่าอยากกินข้าวฮอดเวลาอาหารเที่ยงเนาะเมื่อกี้นี่กันท้องห้องใส่กันเนาะต่างคนต่างก็โอ้สงสัยว่าหิวข้าวแล้วก็บ่เป็นหยังเป็นเวลาของอาหารเที่ยงเนาะแล้วภารกิจหลายคนก็อาจจะไปรับประทานหรือบางคนก็รับประทานอยู่ก็มีได้ตอนนี้เนาะเป็นเวลาอาหารเที่ยงแล้วเด้ตอนนี้ก็แม่น 11:42 นาทีท่านผู้ชมเฮายังอยู่กับทางทานห้องหัวหน้ากลุ่มมาตรฐานและวัดแทกเนาะเฮาก็ได้ลุ้มกันมาหลายหัวข้อบ่ว่าจะเป็นเรื่องเรียกงาน ISO ก็ดีเรื่องความสำคัญของการนำใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าก็ดีมานี้เฮาอยากจะถามทางทานห้องหัวหน้ากลุ่มเติมอีกเนาะว่าในอนาคตเด้เนาะมีอย่างใดที่จะเป็นแผนของเฮาหรือว่าอยากจะฝากข้อความใดในนามผู้เฮ็ดเวียกอยู่กับเวียกงานของกลุ่มมาตรฐานและวัดแทกถึงผู้ชมผู้ฟังหรือว่าไปฮอดไปถึงบรรดาผู้ประกอบการได้เห็นความสำคัญของเวียกงานมาตรฐานและวัดแทก
1: เจ้าเป็นคำถามที่ดีหลายคิดว่าความจำเป็นและในอนาคตณปัจจุบันหรืออนาคตอันใกล
0: ้เจ้า
1: ก็เวียกงานมาตรฐานและวัดแทกนี่เป็นเวียกงานที่ทุกแขนงการต้องได้เห็นความจำเป็นและสำคัญของเวียกงานจุดนี
0: ้
1: เพราะฉะนั้นเพื่อจะพัฒนาเวียกงานมาตรฐานและวัดแทกนี้มันเรียกห้องให้หนึ่งเลยมันต้องเรื่องด้านงบประมาณเนาะพื้นฐานเทคนิค
0: เจ้า
1: เนาะเครื่องเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพราะว่าเมโทโลจี AI พวกเขานี่ยังพอทันได้เขาห้องศึกษาอยู่ในบ้านเฮาเถื
0: ่
1: อแต่ประเทศร่วมข้างหรือบรรดาประเทศอื่นในโลกนี่เขาเจ้าก้าวไปฮอดเมโทโลจี AI ก็สะดวกในการตรวจสอบการนำไส
0: ้
1: จุดนี้ที่จำเป็นหลาย
0: เจ้า
1: เนาะเบื้องพวกเฮานี่ต้องได้เบิ่งให้เห็นสัตว์ว่าเนาะควรสนับสนุนคือแนวใด
0: เจ้า
1: เพื่อจะได้งบประมาณเข้าถึงการพัฒนาระบบจุดนี้อันนี้จำเป็นหลายเนาะพวกเขาเนาะ
0: เจ้า
1: ถ้าว่าเขาบ่มีแรงทุนบ่มีทรัพยากรและการพัฒนาเวียกงานมาตรฐานและวัดแทกพวกเขาเนี่ยจะ
0: ขับเคลื่อนบ่ได
1: ้ขับเคลื่อนบ่ได้จะซ่าเนาะซ่าไปได้อยู่แต่มีความล้าซ่าแต่บ่ทันหมู
0: ่เจ้า
1: เนาะมันเป็นอย่างนั้นสิ่งจำเป็นอีหลีจ้ะ
0: แล้วพร้อมเดียวกันนั้นได้อยากฝากยังเติมอีกบ่ท่าน
1: เจ้าทั้งกรมมาตรฐานและวัดแทกก็ขอฝากถึงบรรดาผู้ประกอบการการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพในวัดแทกบ่เพียงแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายแต่ยังเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่สินค้าครับปกป้องผู้บริโภคและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจกรมพร้อมจะสืบต่อพัฒนาเทคโนโลยีในการทดสอบระบบดิจิตอลและเรียกงานปรับปรุงการบริการให้ทันสมัยเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการและสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการคุ้มครองคุณภาพของสปป.ลาวฉะนั้นในปัจจุบันนี้กรมพวกเขาและกรมพวกเขาหรือก็คือกรมมาตรฐานและวัดแทกนี้มีเวียกบริการในแก่สังคมหลากหลายอย่างพอสมควร
0: เจ้า
1: ก็คือหนึ่งเวียกงานการให้การบริการสร้างมาตรฐานแห่งชาติออกไปยั่งยืนกามหมายมาตรฐานแห่งชาติออกไปยั่งยืนคุณภาพสินค้าออกเลขหมายคนรหัสสากลบาร์โค้ดก็คือข้าพเจ้าได้
0: อธิบายไป
1: อธิบายไป
0: เจ้า
1: ออกไปยั่งยืนคุณภาพแบบบ่ทำลาย
0: แบบใด
1: แบบบ่ทำลายก็คือเฮาบ่ทำลายมันเฮาเห็นมันเจ้าคือพวกเขาจะมีศูนย์บริการเฉพาะ NDT จุดนี
0: ้เขาออกไปยังยืนให้ได้นะบริการ
1: สามารถกวดผ่านระบบมาตรฐานแล้วเขาสามารถออกยังยืนได
0: ้เจ
1: ้าการบริการก็สอบและสอบเทียบอุปกรณ์มาแทกโดยเฉพาะเป็นบรรดาแม่แบบของผู้ประกอบการบางผู้ประกอบการข้าเจ้ามีห้องทดลองมีแม่แบบของข้าเจ้าต้องนำเครื่องพวกนั้นมากวดเทียบกับกลุ่มพวกเขาแล้วกลุ่มพวกเขาจะสามารถเซอร์ติฟายออกยังยืนให
0: ้เจ้า
1: ก็บริการสายด่วนเกี่ยวกับเวียกงานปกป้องผู้บริโภคก็คือการห้องเรียนห้องทุกคือบางสินค้าที่บ่ได้มาตรฐานก็คือเฮาฝากนัมเบอร์ไว้ก็คือ1513
0: 1513
1: เจ้าอันนี้เป็นเวียกที่จำเป็นสังคมต้องได้โทรเข้าไปเสนอห้องว่าลงมากวดแก้
0: จุดนี้ให้ได้
1: บ่จุดนี้ให้ได้บ่นี้ให้ได้จุดนี้อันนี้ถือว่าให้สื่อสารสังคมได้เข้าใจและรับรู้จุดนี้จ้ะ
0: ท่านของพระนกมาตรฐานและประเทศเอื้อนว่าเป็นการขอความร่วมมือกับว่าแมน
1: จ
0: ากผู้ชมไส้ผู้ชมผู้ฟังนี่แหละที่กำลังรับชมรับฟังอยู่ถ้าหากว่าท่านพบเห็นเนาะสินค้าที่มันบ่ได้มาตรฐานและบ่มั่นใจว่าเอ๊ะได้ผ่านการตรวจสอบจากกรมมาตรฐานและประเทศหรือบ่นี่เนาะร้องโทรไปสายด่วนบ่แม่นร้องเลยโทรไปเลยโทรโลดเนาะหมายเลขสายด่วนเพิ่น1510เพื่อจะเป็นการให้ข้อมูลได
1: ้
0: อันนี้จะเป็นอันดีว่าทางประชาชนเองพบปัญหาแจ้งหาหน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วคำเสนอคำห้องเฮียนของท่านมีหรือบ่อันนี้ก็ลงไปกวดเบิ่งคันมีก็สิแก้ไขแนวใดเน
1: า
0: ะหรือว่าคันมันผิดพลาดในจุดใดเฮาก็สิได้เห็น
1: เพราะเขาจะมีขั้นตอนแก้ไขวิธีการ
0: เบิ่
1: งปัญหาตัวจริง
0: แบบใดตัวนี้เราเป็นคร่าวๆให้เห็น
1: เข้าใจว่าเวลารับหนังสือร้องเรียนมาแล้วพวกเขาจะลงไปกวดสภาพตัวจริงถ้าว่าเป็นน้ำมันเสื้อไฟพวกเขาจะเก็บตัวอย่างเข้ามาห้องทดลองกวดคืนเขาจะไม่ห้องแลบกลาง
0: โอ้
1: เนาะเพื่อยังยืนคุณภาพคืนว่าปกป้องผู้บริโภคและผู้สมใช
0: ้
1: ทั้งผู้ค้าผู้ขายด้วยกัน
0: เจ้าบอกให้ถือเอาเปรียบซึ่งกันและกัน
1: บอกให้ถือเอาเปรียบเอารัดซึ่งกันและกัน
0: ครับเอาอันนี้ก็ฝากถึงสังคมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกทีนึงเนาะเป็นกระบอกเสียงกับว่าแมนเป็นเสียงของสังคมกับว่าแมนในการห้องเฮียนเข้ามาถ้าหากว่าพบกรณีนี้และพร้อมนี้โคชเองก็อยากจะเอิ้นมาฝากถึงในนามผู้ที่จะใช้บรรดาบริการของทางกลุ่มลักๆเลยก็แมนผู้ประกอบการหั่นแหละเฮ็ดจังได๋จะให้สินค้าของเฮาได้รับการยอมรับเป็นที่ไว้เนื้อเสื้อใจของสังคมนั่นคือต้องมีใบยั่งยืนใบยั่งยืนที่เฮาว่านี้เซ็นว่ามาตรฐานแห่งชาติบ่เนาะหรือว่าใบยั่งยืนนะคุณภาพสินค้าเนาะรวมไปถึงใบยั่งยืนกาหมายอีกได้เนาะกาหมายมาตรฐานแห่งชาติหรือว่าการออกเลขหมายกดรหัสบาร์โค้ดหรือว่าบาร์โค้ดสากลนี้รวมไปถึงการออกใบยั่งยืนที่เฮาเว้าไปคือโคซุกอิงก็ตั้งคำถามแม่นแนวใดก็คือใบยั่งยืนคุณภาพแบบบ่ทำลายเนาะแล้วก็เวียกงานอื่นๆที่ขึ้นกับกรมมาตรฐานและวัฒน์แทกหรือว่ารายละเอียดท่านอยากศึกษาแต่ละขั้นตอนบรรดานิติกรรมที่เกี่ยวข้องมีพื้นแนวใดท่านก็สามารถเข้าไปทางเว็บไซต์ของกระทรวงได้เนาะพิมพ์คำว่า www.moic.gov.la แล้วก็เข้าไปหากลุ่มโดยกลุ่มมาตรฐานและวัฒน์แทกได้เลยเนาะเห็นตัวย่อเพิ่นว่ากมว.ก็ได้หรือว่าจะเข้าไปDOSM ก็ได
1: ้หรือโทรหาเบอร์ข้าพเจ้าก็ได
0: ้ได้เลยท่านห้องหัวหน้ากลุ่มได้เลย
1: บ่95745ตัว
0: เออ
1: 95745888 83
0: ตัวอ้าวบ่ชัดเจนในจุดใดหรือว่ามีคำถามใดที่ข้องข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพสินค้าในลาวแม่นโทรได
1: ้ครับ
0: เอาเมื่อนี้ก็ถือว่าเป็นการสนทนาอีกหนึ่งหัวข้อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่สำคัญหลายในการนำใช้เทคโนโลยีในการคุ้มครองตรวจสอบคุณภาพสินค้าในลาวซึ่งเราได้รับเกียรติจากทางท่านห้องหัวหน้ากลุ่มมาตรฐานและวัฒน์แทกก็คือท่านปริญญาเอกอนุสรณ์ทิพย์ดวงใจที่มาร่วมสนทนาในรายการและก็หวังว่าในอนาคตหากว่ามีเวียกใหม่ๆเนาะแผนเวียกใหม่ๆหรือว่าจะตั้งปฏิบัติรวมไปถึงเรื่องบาร์โค้ดต่างๆหรือ QR โค้ดเนาะ QR โค้ดที่นำใส่แล้วก็สิได้ขออนุญาตเชิญมาร่วมสนทนาในรายการพวกเราตื่นอีกในครั้งต่อไป
1: ด้วยความยินดี
0: หวังว่าพวกเราจะได้มีโอกาสเวทีในการลมให้สังคมได้รับรู้นำกันเนาะวันนี้ขอบใจหลายท่านที่สละเวลา
1: ขอบใจหลายขอบใจหลายท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับ
0: ขอบใจอีกครั้งหนึ่งกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่ให้พวกเราได้มีเวทีในการให้ข้อมูลข่าวสารให้กับสังคมขอบใจมายังท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังและรับชมทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์ท่านสามารถรับชมคืนการออกอากาศของรายการออกข้อสื่อสารหรือว่า MOIC สื่อสารได้ที่เพจ Facebook ของ MOIC สื่อสารมื้อนี้เวลาหมดเวลาขอบใจทั้งในสร้างควบคุมเสียงพร้อมเนาะจะลาไปพร้อมกับเสียงเพลงเป็นการส่งพระเข้าสามัคคีหรือว่าพระเข้าอาหารเที่ยงให้กับทุกท่านที่กำลังรับประทานอาหารเที่ยงอยู่ในตอนนี้ผิดพลาดประการใดโคศกขออภัยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านแล้วพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าสำหรับมื้อนี้อนุรักษ์พร้อมด้วยท่านห้องหัวหน้ากลุ่มมาตรฐานและวัฒน์แทกลาไปก่อนสบายดี
1: สบายดี
0: ขอบใจหลาย
1: ๆ

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิงจันทน์ต่อไปซื้นทานฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญดังนี้กองประชุมสมัยวิสามัญเทือกที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบสมาชิกสภาแห่งชาติสืบต่อประกอบคำหินเสบทรายงานวลาแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเน้นนักให้พนักงานรัฐกรย้ำใดต้องเป็นกกเข้าของทุกเวียกงานที่สำคัญผ่านมารัฐบาลสูมใส่การแก้ไขปัญหาขาดเคินและการเน่งติ่งของราคาน้ำมันเสื้อไฟจัดกองประชุมสนทนาเกี่ยวกับการคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์ทั่วโลกอยู่สวิสสุดท้ายของรายการทานจะได้ฟังบทเสนอที่ใส่หัวเรื่องว่าสื่อมวลชนลาวสืบต่อบุกบืนให้ทันยุคทันสมัยต่อไปเสื้อทานฟังรายละเอียด
1: การดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทือกที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนเช้ามื้อนี้อยู่หอสภาแห่งชาตินครหลวงวิงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของทานมอนไซลาวมัวซงห้องประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งได้สืบต่อประกอบคำเห็นใส่บทรายงานวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากพร้อมทั้งรับฟังการชี้แจงอธิบายเพิ่มเติมจากสมาชิกรัฐบาลก็คือบรรดากระทรวงองค์การต่อกับวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากท่านบุญคงลาเจียมพรสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่4แขวงอุดมไซเสนอให้รัฐบาลค้นคว้าสภาพจุดพิเศษท่าแห่งของแต่ละท้องถิ่นขึ้นใหม่ว่าท้องถิ่นใดควรเฮ็ดอันใดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประชาชนเนื่องจากการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเป็นเวียกงานที่จะตั้งปฏิบัติมาเป็นเวลาดลสมควรแล้ว
2: ผ่านการอ่านผ่านการค้นคว้านี่เป็นเวียกเก่าเนาะเป็นเนื้อในเก่าซึ่งมันแสดงออกว่าเฮาได้เว้ากันมาอยู่ในการก่อสร้างทางการเมืองตาม4เนื้อใน4คัดหมายก็ได้เว้าแจ้งแล้วก็เวียกซ้ําซางก็ได้เว้าแจ้งแล้วเนาะทีนี้นะแต่ว่าการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงพวกเฮาได้เว้ากันผ่านมานี่ก็ถือว่าได้ซุ้มถึงซุ้มหอนในการจัดตั้งปฏิบัตินี่ถือว่าอย่างจริงจังและก็มีผลสําเร็จหลายอันแต่ในนี้ก็ยังมีอันอ่อนคงค้างหลายอันที่พวกเฮาจะต้องได้พร้อมกันทบทวนคืนเนาะแล้วพร้อมเดียวกันนี้ก็สภาพจุดพิเศษของชนบทแต่ละท้องถิ่นก็บ่คือกันภาคกลางภาคเหนือภาคใต้โดยเฉพาะภาคเหนือพวกเฮานี่เป็นผู้ดอยเนาะถือว่ายุ่งยากกันดารอันนี้ถือว่าเป็นปัญหาในการจัดตั้งปฏิบัติสันพฤติกรรมตัวจริงเนาะที่พวกเฮาได้พร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติผ่านมานี้ข้าพเจ้าเห็นว่าปัญหาเนื้อในต้นต่อที่พวกเฮาจะปลดล็อกให้ครอบครัวพ้นทุกข์บ้านพ้นทุกข์เมืองพ้นทุกนี้อันนี้ที่พวกเราจะต้องได้ตั้งขึ้นเราจะได้พร้อมกันค้นคว้าลงลึกซึ่งในนี้5มาตรการหรือว่า5หน้าเวียกจุดสุมที่พวกเราจะได้พร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติอยู่ในเนื้อในเอกสารที่ได้กำหนดนี้โดยเฉพาะละแม่นเนื้อในที่1เนื้อในที่2เนาะพวกเราจะได้พร้อมกันสู้สนเฮ็ดใดสร้างเวียกเฮ็ดงานทำให้มีเลยครับที่มั่นคงยืนยงให้เก็บประสุนและกับพื้นฐานโครงรางที่เอื้ออำนวย
1: ท่านบุญเลื่อมมณีวงศ์สมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่6แขวงหลวงพะบางแสดงความยินดีเป็นเอกภาพต่อเนื่องในวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเห็นว่าถูกต้องสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในระยะใหม่และเป็นความรับผิดชอบของมดทุกคน
3: โดยรวมแล้วด้านเนื้อในที่เป็นบนอิงทางด้านทฤษฎีข้าพเจ้าเห็นว่าครบถ้วนสมควรแล้วและสนับสนุนรายทานที่ได้มีความเห็นผ่านมาต่อหัวข้อนี้ถือว่าเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญและก็เป็นยุทธศาสตร์ของพรรคเขาในการจัดตั้งพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่10ของรัฐพร้อมกันนี้ก็เป็นความรับผิดชอบการเมืองของพรรคเขาในการนำพาแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนซึ่งผ่านมาพรรคเฮาก็ได้สร้างนิติกรรมหลายฉบับเพื่อเป็นบอนอิงให้แก่คณะพรรคองค์การปกครองขั้นท้องถิ่นนำไปพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติให้ครอบครัวทุกข์ยากบ้านทุกข์ยากเมืองทุกข์ยากได้รับการแก้ไขอยู่ขั้นท้องถิ่นชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนจำนวนหลายก็ได้รับการยกระดับดีขึ้นตัวเลขความทุกข์ยากด้านต่างๆในระยะผ่านมาอิงใส่ข้อมูลอิงใส่สถิติก็ถือว่ามีการลดพรลงเทละเก่า
1: ส่วนทานลิ้นคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ต่างหน้ารัฐบาลขึ้นชี้แจงอธิบายเกี่ยวกับวาระแห่งชาติบริการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากติดพันกับแขนงการเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมบางตอนทานให้ฮู้ว่า
4: เกี่ยวกับการเกี่ยวกับบุรีมสิทธิ์ของบรรดานาวียกจุดซุ้มในวาระแห่งชาตินี่ครับเจ้าอยากขออนุญาตชี้แจงคือในนี้เนาะเกี่ยวกับนาวียกจุดซุ้มของวาระแห่งชาตินั้นเนาะอยู่ในวาระแห่งชาติดีเลยแม่นพวกเขาได้สุ่มใส่5จุดสุ่มใหญ่ๆอันสำคัญที่สุดเลยแม่นสร้างอาชีพและจะแรงรายรับที่มั่นคงให้กับเจ้าหันเนาะโดยเฉพาะเป็นขั้นพื้นฐานขั้นครอบครัวอันที่2มาเลยแม่นสร้างพื้นฐานโครงล่างหรือว่าสิ่งเอื้ออํานวยอยู่ชนบทหั่นโดยเฉพาะเป็นการเข้าถึงการปิดปัวขั้นพื้นฐานนั้นเนาะสามารถเข้าถึงได้นอกจากนั้นก็การเข้าถึงถนนหนทางต่างๆเนาะสามารถนําใช้ได้ตลอดปีอันที่3มาสร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่นและก็ชาวชนบทโดยเฉพาะเป็นคันตะแสงที่พวกเขาจะต้องได้สุขใจในปัจจุบันนี้นอกจากนั้นก็มีกับคนควยระดมทุนเข้าในการพัฒนาชนบทการปรับปรุงนิติกรรมต่างๆที่มันติดพันกับอย่างงานดังกล่าวอันนี้ก็แม่นบรรดา5จุดสุ่มที่พวกเขาจะสุขใจต่ออย่างงานดังกล่าวอัน
1: สำหรับการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในตอนบ่ายมื้อนี้ตามเวลาแล้วสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งจะสืบต่อรับฟังการชี้แจงอธิบายเพิ่มเติมคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติจากสมาชิกรัฐบาลก็คือบรรดากระทรวงองค์การต่อวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเติมอีก
0: ถ้าสมาชิกพรรคพนักงานเฮายังติดอยู่ในกับดักของ4ลัทธิคือลัทธิส่วนตัวเอกชนลัทธิพรรคพวกท้องถิ่นลัทธิคัมภีร์ตายตัวแข่งกระด้างลัทธิเสวยสุขและ5พญาติคือพญาติอัญญสิทธิ์พญาติสราชบังหลวงพญาติแสวงหายศถาบรรดาศักดิ์และตำแหน่งติดพันกับการเป็นอาญาเจ้านายเลือกเวียกเลือกงานเฮ็ดเวียกแป๊ะๆบางๆย่านๆกลัวๆบ่กล้าแตะต้องไผป้องกันตัวเองและพรรคพวกเป็นหลักพญาติเสื่อมถอยด้านท่าแท้การเมืองบ่นักแน่นด้านแนวคิดเอ็นเอียงไปตามกระแสนี่ล่ะค่ะว่าถูกพญาติหั่นเปลี่ยนด้วยตนเองพญาติเอื้อยอิงขาดความเป็นเจ้าการขาดการปฏิสร้างและบ่เป็นตัวของตัวเองมักลงมักลืมว่าตนเองยืนอยู่ไสมีหน้าที่รับผิดชอบหยังนี่เป็นคำเว้าบางตอนของทานธงลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศในโอกาสให้เกียรติอุรมต่อกองประชุมเวียกงานจะตั้งทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมื่อมานี้ที่นครหลวงวิจันทร์ท่านได้นักเติมว่าสมาชิกพรรคพนักงานเฮายังติดอยู่ในกับดักของบรรดาลัทธิและบรรดาพญาติเหล่านี้พรรคเฮาจะบ่สามารถรับผิดชอบต่อชะตากรรมของประเทศชาติและพวกเฮาต่อไปได้ดังนั้นพวกเฮาต้องเด็ดขาดบ่ยอมจำนนต่อต้านจำกัดปัดเป่าบรรดาพญาติและลัทธิที่เป็นอันตรายนี้ได้ท่านธงลุนศรีสุริตเน้นนักเติมว่าเวียกงานพนักงานย้ำใดก็เป็นกุกเข้าของทุกเวียกงานที่สำคัญในทุกการเคลื่อนไหวของพรรคและรัฐเป็นปัจจัยตัดสินผลสำเร็จหรือปราศัยของการปฏิบัติแนวทางด้านพนักงานของพรรคถือเป็นเวียกใจกลางที่ต้องได้นำพาซีน้ำอย่างเป็นระบบต่อเนื่องตอบสนองให้ได้ความเรียกร้องต้องการของการพัฒนาในแต่ละระยะ
1: รัฐบาลได้สุ่มใส่แก้ไขปัญหาการขาดแคลนและการเล็งติ่งของราคาน้ำมันเสื้อไฟโดยได้ออกคำสั่งเลขที่40ของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเพิ่มทวีแก้ไขผลกระทบจากราคาน้ำมันเสื้อไฟในโอกาสรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในวันที่6กรกฎาคมนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงวิจันทร์ท่านสนใจศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่าได้ปฏิบัตินโยบายอุดหนุนสังคมด้วยการลดอัตราอากรสมใส่น้ำมันเสื้อไฟมูลค่า 1,935 ตื้อกีบกองทุนน้ำมัน493ตื้อกีบและได้ดัดสมเงินตราต่างประเทศให้การนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟ414ล้านดอลลาร์เพื่อจะซื้อน้ำมันให้เป็นปกติรับประกันการสนองน้ำมันให้สังคมเพียงพอและสำรองสุขเสริญปัจจุบันการสนองน้ำมันให้สังคมแม่นอยู่ในเกณฑ์ปกติและราคาน้ำมันเสื้อไฟได้ค่อยๆลดลงเถื่อละก้าว
5: ซึ่งเมื่อหอดปัจจุบันการสนองน้ำมันในเกณฑ์สังคมแม่นอยู่ในเกณฑ์ปกติและราคาน้ำมันเสื้อไฟก็ค่อยลดลงเถื่อละก้าวพร้อมกันนั้นยังได้ปฏิบัติมาตรการสุขเสริญเพื่อรับประกันความมั่นคงด้านพลังงานบนจิตใจเพิ่มทวีการปฏิบัติมาตรการประหยัด หันไปคิดเป็นโอกาสเป็นต้นเป็นมาตรการซุกยู่ให้ประชาชนในสังคมหันมานำใส่รถไฟฟ้าหรือพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกอื่นๆเพื่อลดพรการนำเข้าน้ำมันเสียไฟได้เปิดการบริการนำใส่รถ BRT แท็กซี่รถ3ล้อ2ล้อไฟฟ้าเพื่อช่วยเหลือแก้ไขประชาชนในส่วนวิกฤตการปัจจุบันมีรถไฟฟ้าและไฟฟ้าผสมผสานทั้งหมด 17,357 คันเท่ากับ 0.5 ส่วนหอยของจำนวนพาหนะทั้งหมด
1: ท่านสนใจ 4,000 ดอนให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับมาตรการระยะกลางและระยะยาวรัฐบาลจะสุ่มใส่คุ้นควรแหล่งนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟจากหลายแหล่งและสร้างคลังแหสำรองด้านน้ำมันเสื้อไฟให้หลายขึ้นพร้อมกันนั้นจะสุ่มใส่สุกยู่ส่งเสริมการนำใส่รถไฟฟ้าและพลังงานทดแทนให้แข็งแรงขึ้นกว่าเก่าเพื่อลดพรการนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟ
0: ตอนเช้าเมื่อวานนี้กองประชุมครบคณะครั้งที่2ของคณะบริหารงานพรรคคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางพรรคสมัยที่6ได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการอยู่ห้องประชุมสั้นสองภายใต้การเป็นประธานของสหายคำพันธ์เผยยวงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคหัวหน้าคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางพรรคมีบรรดาสหายคณะประจำพรรคและกรรมการคณะพรรคเข้าร่วมภายหลังประธานกองประชุมมีคำเห็นเจาะจิ้มแล้วบรรดาคณะประจำพรรคและกรรมการคณะพรรคได้ประกอบคำเห็นต่อ2เอกสารซึ่งกองประชุมได้ปรึกษาหรือและรับฟังการผ่านมติของคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคและมติของคณะพรรคคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคสมัยที่6บทสรุปผลสำเร็จการดำเนินกองประชุมใหญ่ครั้งที่6และแผนดำเนินงานของคณะบริหารงานพรรคสมัยที่6หลังจากนั้นบรรดาสหายในคณะบริหารงานพรรคได้แลกเปลี่ยนการประกอบคำคิดคำเห็นต่อบทสรุปย่อผลการดำเนินกองประชุมใหญ่ครั้งที่6และแผนดำเนินงานของคณะบริหารงานพรรคสมัยที่6อย่างกงไปกงมาและมีความเป็นเอกภาพสูงต่อเอกสาร2เอกสารซึ่งจุดประสงค์แผนดำเนินงานสมัยที่6ของคณะโฆษณาผมศูนย์กลางพรรคแม่นเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพต่อเนื่องในต้นต่อของมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่6ของคณะพรรคคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคได้กำหนดเวียกงานชุดสุ่มที่คณะบริหารงานต้องได้เอาใจใส่นำพาซี่นำนับตั้งแต่นี้หากองประชุมใหญ่ครั้งที่7ขององค์คณะพรรคคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคเพื่อกำหนดแผนงานการเคลื่อนไหวและวิธีนำพาของคณะบริหารงานพรรคให้จะแจ้งเป็นระบบและมีชุดสุ่มหับประกันสร้างการหันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงลึกซึ้งและรอบด้านสร้างความเชื่อมั่นให้พนักงานสมาชิกพรรคต่อกับการนำพาของคณะบริหารงานพรรคให้สูงขึ้นด้วยการสมทบกับการแก้ไขปัญหาที่เป็นพื้นฐานที่ต้องขับห้องเอาอยู่ในกองประชุมใหญ่ครั้งที่6ขององค์คณะพรรคคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคตอนท้ายของกองประชุมได้รับฟังการให้เกียรติอุดมของสหายคำพันธ์เผยยวงประธานกองประชุมเพิ่นได้ให้ทิศนำเวียกงานจุดสุ่มในต่อหน้าจำนวนหนึ่งโดยเน้นหนักให้คณะบริหารงานพรรคทุกสหายจงยกสูงความรับผิดชอบของตนเป็นแบบอย่างน้ำหน้าในหน้าที่เวียกงานของตนรับผิดชอบและสินำนำพาเอาใจใส่ศึกษาอบรมพนักงานนำพาเวียกงานการเมืองแนวคิดให้พนักงานสมาชิกพรรคอยู่ในกลมกองของตนเป็นปกตินำพาจะตั้งเสื่อมซึมบรรดาเอกสารมาที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่6ขององค์คณะพรรคคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคพร้อมทั้งจะตั้งพันขยายแผนพัฒนาเวียกงานโฆษณาอบรมปี2026-2030ที่นอนอยู่ใน9แผนงาน42โครงการหั่นเป็นแผนละเอียดเข้าในเวียกงานตัวจริงของแต่ละหน่วยพรรคก็คือของแต่ละกลุ่ม
1: ท่านเวียงทวีสอนเทพจันทร์กรรมการศูนย์กลางพรรคประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐพร้อมในคณะได้การต้อนรับการเข้าเยี่ยมอำลาของท่านเอดีอีวานบินมามุตเอกอัครทูตมาเลเซียประจำลาวที่ได้สำเร็จการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวในเมื่อวานนี้ที่องค์การกวดสอบแห่งรัฐในโอกาสนี้ท่านเวียงทวีสอนเทพประจันได้แสดงความย่องยอสมเสริญและตีราคาสูงต่อท่านทูตมาเลเซียที่ได้ทุ่มเทเหงื่อแห้งและสติปัญญาเข้าในการเคลื่อนไหวเวียกงานการทูตตลอดระยะดำรงตำแหน่งอยู่ลาวซึ่งได้เป็นขั้วต่ออันสำคัญเข้าในการหัดแน่นและเสริมขยายสายพัวพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามระหว่าง2รัฐบาลก็คือประชาชน2ชาติลาวมาเลเซียให้ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท่านเอ็ดดี้อีวานบินมาฮุตได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐก็คือรัฐบาลลาวที่ได้การหัวมือสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่ตนเองในการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวจนสำเร็จผลอย่างจบงามพร้อมทั้งยืนยันว่าถึงจะไปรับหน้าที่ใหม่แต่ก็ยังจะสืบต่อสนับสนุนและส่งเสริมสายพันธุ์มิตรภาพระหว่าง2ประเทศให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปตอนท้ายท่านเวียงทวีสอนเทพจันทร์ได้อวยพรให้ท่านทูตมาเลเซียจงมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์มีความสุขและประสบผลสำเร็จ

0: เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มผู้ต่างนาถวรแห่งเครือจักรภพบาฮามาสประจำองค์การสหประชาชาติได้ร่วมลงนามในแถลงการร่วมในครั้งนี้โดยการเข้าร่วมเป็นสักขีพยานของบรรดานักการทูตทั้งสองฝ่ายเครือจักรภพบาฮามาสได้รับเอกราชในวันที่10กรกฎาคม1973จากประเทศอังกฤษมีนครหลวงซื่อว่านัสเซาบาฮามาสมีระบบการปกครองแบบเครือจักรภพโดยมีกษัตริย์อังกฤษเป็นประมุขรัฐมีผู้สำเร็จราชการเป็นผู้ต่างหน้าและนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลบาฮามาสเป็นประเทศเกาะดอนประกอบด้วยเกาะดอนใหญ่และน้อยหลายกว่า700ดอนมีเนื้อที่ทั้งหมด 13,900 กิโลตาเมตรตั้งอยู่มหาสมุทรแอตแลนติกมีประชากรประมาณ 400,000 กว่าคนภาษาทางการอังกฤษนับถือศาสนาคริสต์เป็นส่วนใหญ่และถือศาสนาอื่นๆใช้สกุลเงินบาฮาเมียนโดลาร์รายได้เฉลี่ยต่อของคนต่อปีประมาณ 35,200 กว่าดอลลาร์สถิติในปี2014ถ้าแห่งด้านเศรษฐกิจที่สำคัญเป็นการท่องเที่ยวมีประมาณ11ล้านคนในปี2014การบริการด้านการเงินสาขาสถาบันการเงินที่สำคัญของโลกจำนวนหนึ่งและอื่นๆเครือจักรภพบาฮามาสได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติในวันที่18กันยายน1973ในฐานะเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติบาฮามาสได้ประกอบส่วนอย่างเห่าหันเข้าในโครงเขตต่างๆของสหประชาชาติรวมทั้งเป็นสมาชิกของสภาเศรษฐกิจสังคมสหประชาชาติการลงสมัครเป็นสมาชิกบทบาทสภาความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติสำหรับศกปี2032หา2033ซึ่งแสดงเห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะประกอบส่วนการเคลื่อนไหวในขอบเวียกขององค์การสหประชาชาติอย่างตั้งหน้าเพื่อเหตุบทบาทประกอบส่วนแก้ไขปัญหาต่างๆสิ้นสภาพการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและการแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาของบรรดาประเทศที่เกาะดอนน้อยกำลังพัฒนานอกจากนั้นยังมีการไหวอย่างเฮาหันในนามเป็นสมาชิกของขบวนการโบฮวมกลุ่มหรือน้ำและกลุ่ม G77 และจีนในโอกาสเดียวกันนั้นทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันคืนในการสืบต่อสืบขยายสายพันธุ์การหัวมือด้านต่างๆในต่อหน้ารวมทั้งการสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีสากลปัจจุบันลาวพร้อมเฮ็ดหน้าที่เป็นสมาชิกสภาบริหารองค์การยูนิเซฟและสภาบริหารงานกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่บ่มีสายแดนติดกับทะเลการสั่งตั้งสายพันธุ์การทูตครั้งนี้เป็นการประกอบส่วนให้แก่การจะตั้งปฏิบัติแนวทางการต่างประเทศของลาวสันติภาพเอกราชมิตรภาพและการหัวมืออันเสมอต้นเสมอปลายของลาวและเฮ็ดให้ลาวมีสายพันธุ์การทูตกับต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น153ประเทศในทั่วโลกต่อไปเสื้อทานฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
1: ์ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงพัดปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวซึ่งได้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ในแต่ละภาคและตกปานกลางหาตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นของบรรดาแขวงภาคกลางและภาคใต้ดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกปานกลางหานักติดต่อกันหลายวันที่เฮ็ดให้เกิดมีน้ำท่วมสุดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกมีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปเป็นบริเวณกว้างและตกในระดับปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง21หา27องศาภาคเหนือด้านตะวันตกมีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา31องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา30องศาภาคกลางมีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา33องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์มีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง22หา

0: 8องศาภาคใต้มีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง25หา31องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง17หา24องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
1: ์สื่อมวลชนแม่นผู้กล้าปากออกแสงผู้ฮู้แทงจิตใจผู้สะดุ้งไว้เมื่ออ่านผู้ฮู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่ฮักความจริงผู้ที่ยิ่งถึกเป้าคำนับสมเสยของประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ย่างสุดใจ
2: ต่อไปเสื้อฐานฟังข่าวต่างประเทศ
3: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานว่าวันที่6กรกฎนี้กองประชุมสนทนาเกี่ยวกับการคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ทั่วโลกข้างทําอิฐจัดขึ้นอยู่นครหลวงเซอร์เนลประเทศสวิสมีผู้ต่างชาติจากทั่วโลกเข้าร่วมประมาณ 1,500 คนเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์ท่านอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติมีความเห็นในพิธีเปิดกองประชุมครั้งนี้ว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI พวมได้รับการพัฒนาด้วยความไวที่น่าตื่นตกใจซึ่งปัญหาสำคัญมีอยู่ว่าพวกเขาจะร่วมกันคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์หรือให้ปัญญาประดิษฐ์คุ้มครองพวกเขากองประชุมครั้งนี้เฮ็ดให้ทุกประเทศล้วนแต่มีโอกาสเข้าร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวเป็นครั้งแรกปัจจุบันพวกเขาต้องหันการเข้าร่วมในทั่วโลกไปสู่การเคลื่อนไหวในทั่วโลกเพื่อเฮ็ดให้ปัญญาประดิษฐ์มีความปลอดภัยยุติธรรมเข้าถึงได้ง่ายและสอดคล้องกับจริยธรรมหลายกว่าเก่าคาร์ลบุตึมว่ากองประชุมครั้งนี้ได้สุ่มใส่สี่เวียกบุริมสิทธิ์คือโอกาสและผลสะท้อนของปัญญาประดิษฐ์การเสริมสร้างความสามารถและทรงวางในขงเขตปัญญาประดิษฐ์ปัญญาประดิษฐ์ที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือสิทธิมนุษย์และการติดตามกฎกาด้วยมนุษย
2: ์ตามข่าวจากต่างประเทศรายงานว่าโอเปกบวกหรือกลุ่มพันธมิตรผู้ส่งออกน้ำมันเสื้อไฟเป็นสินค้าได้ตกลงที่จะเพิ่มเพดานการผลิตน้ำมันในท้ายเดือนสิงหาคมนี้ขึ้นอีก 188,000 บาร์เรลต่อมือเมื่อเทียบกับเพดานการผลิตในเดือนกรกฎนี้หลังจากกองประชุมระหว่างอาระบีซาอุดิตรัสเซียอิรักคูเวตกาซัคสถานอันเซรีและโอมันเพื่อทบทวนสภาพและท่าเอียงของตลาดราคาน้ำมันโลกทั้ง7ประเทศได้ตกลงที่จะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันในเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งเป็นการปรับขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่5ของโอเปกบวกเพื่อเฮ็ดให้ตลาดมีเสถียรภาพหลังจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ถอนตัวออกจากโอเปกและโอเปกบวกในวันที่1พฤษภาคมปีนี้โดยทั้ง7ประเทศมีกำหนดจะพบปะกันอีกครั้งหนึ่งในวันที่2สิงหาคมนี้เพื่อปรึกษาลือระดับการผลิตสำหรับเดือนกันยาปีนี้อีกอย่างหนึ่งทั้ง7ประเทศได้ลดกำลังการผลิตน้ำมันลงโดยสมัครใจข้างทับอิฐ 1,650,000 บาร์เรลต่อมื้อในเดือนเมษายนปี2023และได้ขยายการลดกำลังการผลิตไปจนฮอดท้ายปี2026นี้ต่อไปเสื้อทานฟังบทเสนอที่ใส่หัวเรื่องว่าสื่อมวลชนลาวสืบต่อบุกบืนให้ทันกับยุคสมัย
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพสื่อมวลชนลาวเป็นองค์ประกอบสำคัญในการนำเอาแนวคิดทฤษฎีแนวทางและนโยบายของพรรคและระเบียบกฎหมายของรัฐมาโฆษณาเผยแพร่สู่สังคมภารกิจดังกล่าวบ่เพียงแต่ช่วยสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนเท่านั้นหากยังเป็นกำลังสำคัญในการปลุกระดมแนวคิดสร้างความเป็นเอกภาพและนำพาประชาชนให้ร่วมกันจัดตั้งปฏิบัตินโยบายต่างๆให้บรรลุผลเป็นจริงดังนั้นสื่อมวลชนลาวจึงมีบทบาทสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการดำรงชีวิตประจำวันของคนเฮาในสังคมในเงื่อนไขเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยการเชื่อมโยงบ่มีพรมแดนการรับส่งข้อมูลข่าวสารได้อย่างว่องไวเพื่อติดต่อพัวพันซึ่งกันและกันระหว่างคนกับคนอยู่ในสังคมมันเป็นสิ่งท้าทายต่อแขนงการสื่อมวลชนที่สุด เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเวียกงานของตนให้มีการพัฒนาขึ้นตามการขยายตัวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อให้มวลชนกลายเป็นพาหนะเสื่อมโยงที่สำคัญทางด้านข้อมูลข่าวสารเฮ็ดให้คนเฮาสามารถรับรู้ทุกสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นอยู่ในโลกได้อย่างสะดวกและว่องไวสื่อมวลชนยังมีบทบาทสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการโฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของพรรคกฎหมายของรัฐทั้งส่งข้อมูลข่าวสารให้ทั่วสังคมได้รับรู้และเข้าใจเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างว่องไวทันใจในระยะผ่านมาพรรครัฐได้สุ่มใส่พัฒนาพื้นฐานด้านวัตถุเทคนิคให้สื่อมวลชนไปสู่ความทันสมัยหนังสือพิมพ์วิทยุโทรภาพค่อยหันไปสู่ระบบดิจิตอลทะลักเก้าเสียงและภาพมีความชัดเจนขึ้นกว่าเก่าสามารถกระจายเสียงและภาพรวมทั้งสื่ออินเทอร์เน็ตกวมเกือบทุกทวีปเฮ็ดให้คนเสื้อชาติลาวได้รับข้อมูลข่าวสารจากประเทศตนอย่างต่อเนื่องมาฮอดปัจจุบันนี้สื่อมวลชนได้ก้าวไปถึงการแข่งขันเฮ็ดให้คุณภาพดีขึ้นทั้งมีหลายทางเลือกในการสมใส่และนับมือหันไปสู่ความเป็นมืออาชีพด้านสื่อสารมวลชนหลายขึ้นถึงว่าเวียกงานสื่อมวลชนลาวได้รับการพัฒนาและมีการเคลื่อนไหวอย่างมีผลสำเร็จหลายด้านก็ตามแต่ถ้าเทียบใส่ความมีห้องต้องการของสังคมในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารแล้วเห็นว่าสื่อมวลชนต้องได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้สมคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้ดีขึ้นหลายด้านโดยเฉพาะการยกระดับด้านการเมืองแนวคิดและยกระดับวิชาเฉพาะให้พนักงานสื่อมวลชนในขอบเขตทั่วประเทศปัจจุบันสื่อมวลชนลาวได้ก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการแข่งขันด้านคุณภาพและความไวของการนำเสนอข่าวสารผู้รับข้อมูลข่าวสารมีทางเลือกหลายขึ้นและคาดหวังให้สื่อมีความถูกต้องรอบด้านและทันเหตุการณ์สิ่งนี้เป็นแห่งกระตุ้นให้บรรดาองค์การสื่อต้องปรับปรุงรูปแบบการผลิตข่าวนำใส่เทคโนโลยีใหม่และยกระดับมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่องถึงว่าผ่านมาเวียกงานสื่อมวลชนลาวได้รับผลสำเร็จหลายด้านก็ตามแต่ยังมีหลายเวียกงานที่ต้องได้สืบต่อปรับปรุงโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพบุคลากรการยกระดับด้านการเมืองแนวคิดคมหู้วิชาเฉพาะและทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกแหล่งข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิผลดังนั้นสื่อมวลชนลาวต้องสืบต่อบุกเบิกปรับปรุงตนเองในทุกด้านทั้งด้านเทคโนโลยีคุณภาพเนื้อในและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การก้าวทันกับยุคสมัยบ่แม่นเพียงการนำเอาเทคโนโลยีใหม่มานำใช้เท่านั้นหากยังหมายถึงการรักษามาตรฐานวิชาชีพความน่าเชื่อถือและการรับใช้ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนอย่างแท้จริงสิ่งนี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะให้สื่อมวลชนลาวสามารถยืนอยู่ได้อย่างมั่นคงและมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในยุคใหม่การสืบต่อบุกเบิกของสื่อมวลชนลาวให้ทันกับยุคสมัยจึงเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินไปเคียงคู่กับการพัฒนาประเทศชาติด้วยการยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพนำใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องจะเฮ็ดให้สื่อมวลชนลาวสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นกระบอกเสียงของพรรครัฐและประชาชนพร้อมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติให้ก้าวหน้าอย่างยืนยง
2: ที่ท่านฟังจบลงไปแล้วนั้นแมนบทเสนอที่ใส่หัวเรื่องว่าสื่อมวลชนลาวสืบต่อบุกเบิกให้ทันยุคทันสมัยที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พญุสิทธิ์และไพมณีธรรมวงศ์สาอ่าน
4: แพ็คเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
1: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
4: แท้วะอีหลีวะ
1: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
4: ้ว้าวทักได้เนาะแล้วผลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
1: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือน
5: ที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

สื่อมวลชนเป็นขั้วต่อและสายใยผูกพันระหว่างมหาชนกับผักเป็นเวทีให้มหาชนได้แสดงความคิดเห็นทัศนะอันสร้างสรรค์เกี่ยวกับการน้ำพาของผักและการคุ้มครองของรัฐเป็นเวทีแห่งการเสริมขยายประชาธิปไตยและสิทธิ์เป็นเจ้าประเทศชาติของประชาชนบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงเฮ็ดให้ผักและมหาชนใกล้ชิดติดพันสนิทแน่นขึ้นเรื่อยๆคำนับสมเสยกองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่าง

0: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อสวยหลาดสวยซาดพัฒนา
1: จงช่วยกันประหยัดแต่วันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า
2: ยุดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราสะสายก่อนจะซื้อสินค้าทุกๆครั้งต้องนำเงินไปแลกเปลี่ยนที่ธนาคารหรือบ่อนแลกเปลี่ยนเงินที่ทางการกำหนดให
3: ้ใส่เงินกีบมีค่าล้นสังคมลาวสิเหืองหงเศรษฐกิจพุ่งพ้นเจริญก้าววัฒนาชอบแล้ว
2: ด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
4: เงินกีบเงินตระกูลของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมาอ
5: ยู่เมืองลาวใช้แต่เงินกีบสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อนธนาคารและการนี้ออกอากาศในทางที่หับฟังเป็นประจำทุกๆวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา 12:30 หาเวลา 13:00 นกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทร์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบพอกับมิตรรายการเป็นประจำในบรรยากาศตอนเที่ยงแบบนี้มื้อนี้ทั้งรายการพวกเฮาก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารณฮู้สิ่งดีๆนำมาฝากประทานพบพอกันในมื้อนี้สำหรับท่านใดที่กำลังหับฟังรายการพวกเฮาอยู่เนาะบ่ว่าจะเป็นการติดตามหับฟังผ่านทางวิทยุหรือว่าหับฟังผ่านทางเว็บไซต์หับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดแจ้งมาได้เติมเนาะการหับฟังได้เป็นอะไรสัญญาณชัดเจนหรือบ่หรือว่าอยากหับฟังการอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆติดตามหับฟังได้เนาะบ่ว่าจะเป็นผ่านทั้งเพจของทั้งเพจสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หรือว่ามิตรรายการทางใดที่นำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเข้าติดตามได้เนาะผ่านทางเว็บไซต์ www.lac.gov.la และเข้าสู่ในจากทางรายการมื้อนี้ท่านผู้ฟังจะพาประธานไปหับฟังบรรดานิติกรรมต่างๆที่ปิ่นอ้อมเวียงงานลักทรัพย์นอกจากนั้นก็มาบอกสองทางในการติดต่อสอบถามข้อมูลท่านใดที่มีความสนใจอยากสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับแขนงการตลาดทุนสามารถติดต่อสอบถามได้เบอร์โทรแมน021-217-770และผัวพันเวียงงานการธนาคารก็สามารถติดต่อสอบถามได้เนาะ021-260-283นอกจากนี้ก็มีเบอร์สายด่วนเป็นเบอร์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์มีรายการทางใดที่มีความสนใจก็สามารถโทรเข้ามาปรึกษาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องงานหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้เบอร์โทรแมน1602เด้อมีรายการสำหรับพ่อแม่พี่น้องทางใดที่มีความสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้เนาะในมงเวลาราชการจะบ่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆและมาพบพ่อกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่านผู้ฟังตอนต้นรายการพวกเขาก็มีข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์มานำเสนอให้ประธานได้รับฟังและนอกจากนั้นระยะสุดท้ายของทางรายการก็มีสารณฮู้นำมาฝากซึ่งจะเป็นสารณฮู้หัวข้อใดนั้นท่านสามารถรับฟังได้ในระยะสุดท้ายของทางรายการตอนต้นรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการกันก่อน
6: เออเสี่ยวเขาทำตัวไหนดู
7: มีอย่างน
6: ้อได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวอะตัวว่าน่าสนใจป
7: ่ะโอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
6: เอ้าคืออย่างมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
7: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเขาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมใจคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี่ไล่ได้หั่นนะ
6: แม่นวะฉันน่าจะไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวแล้วสิซื้อได้อยู่ใส่ละ
7: เอาฉันแหละเฝ้าหลายคิดว่าตู่สิบ่ถามซั่นดอกตู่ก็ไปติดต่อพัวพันกับบริษัทหลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดหลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร021-419-222บริษัทหลักทรัพย์โทคตล.กท.จำกัดโทร021-265483และบริษัทหลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร021-265461
3: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส่เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท้ใด
2: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
5: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อนธนาคารได้หับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ฝากไว้เติมท่านใดที่มีความสนใจเนาะสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เบอร์สายด่วนกเมน1602เป็นเบอร์สายด่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์และนอกจากนี้ก็ยังมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารผ่านทางเพจ Facebook เสิร์ชเข้าไปเขียนเป็นภาษาลาวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์มีรายการสามารถติดตามการอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆเพิ่มเติมได้และอันดับต่อไปนี้ทางรายการก็ได้นำเอาข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์มานำเสนอให้ประธานได้รับฟังเมื่อนี้นำเสนอในมาตรา1และมาตรา2ในมาตรา1นี้ก็เว้าถึงจุดประสงค์สำหรับข้อตกลงฉบับนี้ก็ได้กำหนดที่ตั้งภาระบทบาทหน้าที่ขอบเขตสิทธิ์ของประกอบการจัดตั้งบุคลากรแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกและความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ในการคุ้มครองติดตามและกวดการเวียกงานหลักทรัพย์ให้มีประสิทธิผลแน่ใสพัฒนาตลาดหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่องและมีความยืนยงประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติและนอกจากนั้นมาตราสองก็ได้เว้าถึงที่ตั้งภาระบทบาทซึ่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เขียนเป็นตัวอักษรย่อว่าสคคสมีสื่อเป็นภาษาอังกฤษแมน Lao Security Commission Office เขียนเป็นตัวอักษรย่อว่า LSCO แมนกงจากรัฐที่มีฐานะเทียบเท่ากลมเป็นทั้งองค์การสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับเวียกงานหลักทรัพย์ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวเวียกงานวีซ่าเฉพาะแมนอยู่ภายใต้การซี้นำน้ำพาโดยกงของคณะกรรมการคุ้มของหลักทรัพย์ส่วนการเคลื่อนไหวเวียกงานการจัดตั้งด้านการเมืองแนวคิดและงบประมาณแมนอยู่ภายใต้การนำพาของธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตามระเบียบการที่เกี่ยวข้องสำนักงานคณะกรรมการคุ้มของหลักทรัพย์มีภาระบทบาทเป็นเสนาธิการให้แก่คณะกรรมการคุ้มของหลักทรัพย์ในการคุ้มครองติดตามกวดกาเวียกงานหลักทรัพย์เพื่อเฮ็ดให้การเคลื่อนไหวเวียกงานดังกล่าวมีความสงบเป็นระเบียบเรียบร้อยสอดคล้องตามแนวทางนโยบายของพรรคกฎหมายกฎระเบียบและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของรัฐบาลในแต่ละระยะที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นนำเสนอข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มของหลักทรัพย์ตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: มื่อนี้น้องไปธนาคารมาน้องเห็นพันติดใบยั่งยืนการเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากอยู่สถานที่ให้บริการลูกค้าไอ้พอฮู้บอว่าสำนักงานปกป้องเงินฝากหมายถึงภาคส่วนใด
1: โอ้ยน้องไปอยู่ใส่มาสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือสปง.แม่นการจัดตั้งการเงินของรัฐมีฐานะเทียบเท่ากรมเป็นนิติบุคคลที่เคลื่อนไหวโดยบ่แสวงหาผลกำไรมีความเป็นเอกราชทางด้านการเงินอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งเพิ่นได้สั่งตั้งมาได้20กว่าปีแล้วน้อง
0: อ๋อว่าแต่หน้าที่ของสปง.เป็นอย่างนะไอ
1: ้สปง.เฮ็ดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ฝากเงินที่ฝากไว้นำสมาชิกของสปง.กรณีสมาชิกของสปง.อยู่ในภาวะล่มละลายสปง.จะจ่ายเงินปกป้องให้ผู้ฝากเงินในวงเงินสูงสุด50ล้านกีต่อผู้ฝากเงิน1รายต่อสมาชิก1แห่ง
0: โอ้แม่นหว่าแต่ยังอีกจุดนึงที่น้องยังบ่ทันเข้าใจกับคำว่าสมาชิกของสปง.หมายถึงอย่างนะไอ
1: ้สมาชิกของสปง.ประกอบด้วยธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝาก
0: อ๋อแสดงว่าธนาคารที่น้องไปใช้บริการบางเซานี้เป็นสมาชิกของสปง.แม่นบ
1: ่น้องเข้าใจถูกต้องแล้วละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเพิ่นที่ www.dpo.gov.la อีกครั้งหนึ่ง www.dpo.gov.la และยังสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข021-330-005อีกครั้งหนึ่ง021-330-005หรือสามารถเข้าไปพบพันธุ์ที่ห้องการของเพิ่นก็ได้ซึ่งห้องการสปง.ตั้งอยู่ชั้น4ตึกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ถนนไก่สอนพรมวิหารบ้านพลสะอาดเมืองไซสถานนครหลวงวิจันทร์
2: แลกเปลี่ยนเงินตาสะสายอาจจะได้หับเงินปลอมหรือเงินบ่ครบตามจำนวนทั้งผิดกฎหมายอีกด้วยด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3: ขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการเพื่อนธนาคารผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศในมีรายการได้รับฟังเป็นประจำเวลา 12:30 หาเวลา 13:00 นกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อันดับต่อไปนี้สืบต่อนำเสนอให้บรรดาท่านได้รับฟังขอตกลงว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ในมาตราที่3ได้เว้าเกี่ยวกับหน้าที่ซึ่งหน้าที่และขอบเขตสิทธิ์นี้ท่านผู้ฟังมีคือ1คนคั่วเสื่อมซึมและกำแน่นแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐมติคำสั่งของคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เกี่ยวกับเวียกงานที่พัวพันถึงภาระบทบาทก็คือความรับผิดชอบของตนเพื่อหันเป็นแผนงานโครงการและแผนการละเอียด2ค้นคว้าเกี่ยวกับการสร้างและปรับปรุงกฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินหลักทรัพย์เพื่อเสนอต่อคันเทิงพิจารณา 3. ค้นคว้าประสานงานวิธีการและรูปการในการโฆษณาเผยแพร่เกี่ยวกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์กฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินหลักทรัพย์ให้แก่มวลชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 4.ค้นคว้าขึ้นแผนงบประมาณประจำปีและแผนความต้องการด้านบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มของหลักทรัพย์เพื่อเสนอต่อคันถึงพิจารณาหับห้อง 5. ค้นคว้าการเสนอขออนุญาตจดสัวขาวหรือวายกเลิกการออกจำหน่ายหลักทรัพย์พร้อมทั้งติดตามกวดกาการเคลื่อนไหวของบริษัทออกจำหน่ายหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มของหลักทรัพย์พิจารณา 6. ค้นคว้าการเสนอขอสั่งตั้งจดสัวขาวและยกเลิกกองทุนเพื่อการลงทุนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์พิจารณาพร้อมทางติดตามกวดกาการเคลื่อนไหวกองทุนเพื่อการลงทุนดังกล่าว 7. ค้นคว้าเสนอขออนุญาตดำเนินธุรกิจจดสัวขาวหรือถอนใบอนุญาตดำเนินธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์สาขาและหน่วยบริการของบริษัทหลักทรัพย์บริษัทบริหารกองทุนเพื่อการลงทุนและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์พิจารณาพร้อมทางติดตามกวดกาการเคลื่อนไหวของภาคส่วนดังกล่าว 8. ค้นคว้าการเสนอขอหับห้องการเคลื่อนไหวธุรกิจจดสัวขาวหรือถอนใบหับห้องการเคลื่อนไหวธุรกิจของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินธนาคารดูแลทรัพย์สินบริษัทตรวจสอบ บริษัทจะลำดับความน่าเชื่อถือตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้และพันธบัตรรัฐบาลเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์พิจารณาพร้อมทั้งติดตามกฎกาการเคลื่อนไหวของภาคส่วนดังกล่าวท่านผู้ฟังที่เคารพนำเสนอให้ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นขอตกลงว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์นำเสนอในมาตราที่3เว้าถึงนาทีอิงใส่ในหมวดที่2ท่านผู้ฟังนาทีและขอบเขตสิทธิ์มีรายการทานใดทีได้รับฟังผ่านไปแล้วถ้าว่ามีความสนใจอยากโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับแขนงการตลาดทุนก็สามารถติดต่อสอบถามได้เบอร์โทรแม่น021-217-770และผัวพันเวียกงานการธนาคารสามารถติดต่อสอบถามได้เนาะเบอร์โทร021-260-283ตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไปเติมอีก

0: เซียลเดี๋ยวนี้เขาเริ่มหันมาลงทุนซื้อขายหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวแล้วแหละ
1: ว้าเป็นได้เลยล่ะ
0: แต่ยังตัดสินอย่างบ่ได้เชื่อเพราะเขาก็ยังเพิ่นหุ้นอย่างหลายซ้ำนะ
1: ตามเที่ยวหุ้นแมนเฮาต้องได้ติดตามราคาหุ้นและข้อมูลทางการเงินเป็นประจำได้เพื่อหาประกันผลตอบแทนจากการลงทุนของเขา
0: เอาแล้วเขาจะติดตามได้ไหนแบบนี้
1: รายละเอียดทั้งหมดตัวสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวที่ www.lsx.com.la หรือติดต่อสอบถามกับบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง3แห่งที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เอารับประกันว่าตัวได้ข้อมูลที่เป๊ะแน่นอน
0: ป้าถูกต้องจำเป็นได้ซอกคู่เบิ่งข้อมูลหลายปานนี้คุณว่าแต่ก็ยังดีเนาะที่เรามีภาคส่วนเกี่ยวข้องที่พร้อมให้ความช่วยเหลือพวกเราเน
1: า
0: ะ
1: แม่นแล้วถ้าตัวอยากรับประกันผลตอบแทนและลดความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น
0: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร021-21770
2: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส้เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท้ใด
3: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: ใช้เงินกีบโทรดังซ่านทักษาค่าปุดบานเงินกีบแล้วขณะนี้ท่านพร้อมรับฟังรายการเพื่อนธนาคารผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ได้รับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงมวลซื่นจากทางรายการพวกเราผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ทางรายการก็นำเอาสารณะฮู้มาฝากมื้อนี้นำเสนอในหัวข้อคุณประโยชน์ของหมากกล้วยหอมดีต่อสุขภาพท่านผู้ฟังหมากกล้วยหอมนี่ดีต่อสุขภาพทางกายเนาะเพราะว่าจะช่วยผ่อนคลายความเครียดหมากกล้วยหอมมีกรดอะมิโนประเภททริปโตเฟนซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่จะช่วยในการกระตุ้นเซโรโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยเฮ็ดให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายนอกจากนั้นก็ยังช่วยเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายเพราะว่าหมากกล้วยหอมนี่มีวิตามินซีซึ่งเป็นสารอาหารที่สำคัญที่ดีต่อขบวนการผลิตพลังงานภายในร่างกายนอกจากนั้นท่านผู้ฟังหมากกล้วยหอมยังมีไฟเบอร์สนิทที่สามารถเฮ็ดให้การขับถ่ายนี่สะดวกขึ้นและมะกล้วยหอมก็ยังช่วยปรับระดับน้ำตาลในเลือดช่วยลดน้ำหนักได้ท่านผู้ฟังและก็ยังมีวิตามิน A เบต้าแคโรทีนซึ่งเป็นสารอาหารที่สำคัญและบำรุงสายตานอกจากนี้ก็ยังช่วยในเรื่องการย่อยอาหารเพราะว่ามะกล้วยหอมเนาะจะมีกากอาหารที่เฮ็ดเวียกเกี่ยวกับระบบการย่อยอาหารนี้ได้เป็นเอิ้นว่าความคล่องแคล่วได้หลายขึ้นนี่ก็คือสารณะฮู้จากทางรายการพวกเฮานำมาฝากบรรดาทานเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของหมากกล้วยหอมเอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายแล้วขอบใจมิตรรายการทุกๆคนที่ติดตามรับฟังและต้องขอขอบใจผู้ให้การสนับสนุนรายการธนาคารแห่งสปป.ลาวและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ปิดท้ายรายการให้ทานได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการหลังจากนั้นผู้ดำเนินรายการอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงการสั่งตั้งตาแสงเป็นการพันขยายมติของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคสมัยที่11ว่าด้วยการสืบต่อยุแห่งพันขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่สู่ล้องเลิกสร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงเลิกเสื่อมและหอบด้านในการนำพาของภาคโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองท้องถิ่นขึ้นใหม่ซึ่งได้กำหนดให้ตาแสงเป็นการปกครองท้องถิ่นขั้นลุ่มสุดและบ้านเป็นการจัดตั้งชุมชนท่านกองพลสัญญาจักรหัวหน้ากลุ่มการปกครองท้องถิ่นคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคให้สัมภาษณ์ว่าการสร้างตั้งตาแสงในระยะ6เดือนผ่านมาแม้นสามารถปฏิบัติได้ตามแผนการที่กำหนดไว้และไปตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นฉบับปรับปรุงปี2025และระเบียบการที่เกี่ยวข้องกระทรวงองค์การขั้นศูนย์กลางที่เกี่ยวข้องและองค์การปกครองท้องถิ่นได้ค้นคว้าสร้างนิติกรรมตาประทับพื้นฐานโครงสร้างและอื่นๆซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญให้แก่การสร้างตั้งตาแสงสำหรับตาแสงที่เคลื่อนไหวแล้วเห็นว่าการสนองการบริการการเก็บค่าธรรมเนียมและค่าเอกสารต่างๆของตาแสงมีลักษณะรวมศูนย์อยู่จุดเดียวกันมาฮอดปัจจุบันทั่วประเทศได้สำเร็จการประกาศการสร้างตาแสงได้ทั้งหมด379ตาแสงกว่า60%ของจำนวนตาแสงทั้งหมด611ตาแสงกว่ำเอา110เมืองในนครหลวงและ17แขวงผ่านการค้นคว้าและรับรองตัวจริงขององค์การปกครองท้องถิ่นในเบื้องต้นมีทั้งหมด617ตาแสงต่อมาแขวงลำพะบางได้กำหนดเพิ่มจาก48ตาแสงมาเป็น52ตาแสงจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
2: รายการ Colorful Music
3: Welcome to Colorful Music
2: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
3: The program updates world music trend for you

0: Lego.
1: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Colorful Music 103.7 MHz มาพบกันมื้อนี้อยู่กับ DJ Smile 1ชั่วโมงเนาะเริ่มตั้งแต่เวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น. ตอนสวยพบกันมื้อนี้กลางอาทิตย์กันอีกแล้ววันพุธที่8เดือนกรกฎคมปีค.ศ. 2026พ.ศ. 2569มากับเพลงสากลมันม่วนเนาะว่าจะเปลี่ยนเพลงซาเพลงไวเพลงเก่าเพลงใหม่สามารถแนะนำเพลงสากลมันม่วนกันเข้ามาได้ที่0305787052เป็นยังไงการแข่งขันบานโลกในค่ำคืนที่ผ่านมาถือใจกันหรือบ่ท่านผู้ฟัง

0: thing is called The Superman คู่การแข่งขันระหว่างอาร์เจนตินาและอียิปต์ And now you know it Is it true that you want แข่งมวนแข่งมันกันมันบ่ท่านผู้ฟังผลการแข่งขันก็คืออาร์เจนตินาชนะไป2อัน3ประตูต่อ2เนาะชนะทีมชาติอียิปต์ไปเข้าไปพบอีกทีมหนึ่งก็คือสวิตเซอร์แลนด์สามารถเอาชนะทีมโคลอมเบียด้วยการจุดโทษเนาะและสำหรับพ่อ8ทีมสุดท้ายก็ถือว่าได้ครบกันแล้วเนาะโดยเฉพาะแมนคู่ฝรั่งโมร็อกโกสเปนเบลเยียมนอร์เวย์อังกฤษและอาร์เจนตินาสวิตเซอร์แลนด์นี่ก็เป็น8ทีมสุดท้ายที่จะมีการแข่งขันกันเพื่อไปเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเนาะหลายๆคนคงจะได้ติดตามกันแล้วเนาะสำหรับผลการแข่งขันในค่ำคืนที่ผ่านมา
1: Yeah,
2: We are ready.
3: We are ready.
0: เอาเป็นว่าให้มาทักทายกันสักก่อน1เพลงกันไปเลยเนาะ
4: We are ready too.
0: สำหรับเพลงนี้มีชื่อว่าใดๆของซากิล่าและนี่ก็เป็น1ในเพลงที่เปิดตัวการแข่งขันบันทึกโลกประจำปี2026 FIFA World Cup 2026

0: ลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: ตุนฮู้บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได้โอ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
2: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
1: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
2: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
1: มี3แพ็กเกจคุณได
2: ้โอ
1: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
2: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
1: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
2: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
4: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
3: ้
4: อ
3: แท้วะอีลีวะ
4: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
3: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
4: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
5: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
6: ฟังบริการดีๆจากลาวโทรคมกันไปแล้วมาต่ออีกหนึ่งเพลงแบบซาซาซึ้งๆกันไปเลยเนาะสำหรับเพลงนี้มีชื่อว่า I Smile When I Think of YouHรือว่าข่อยยิ้มเมื่อข่อยคิดฮอดเจ้า

ถือว่าผ่านไปตื้มอีกหนึ่งเพลงเนาะ Every morning feels a little สำหรับเพลงนี้มีชื่อว่า I smile when I think of you You walk into my mind like ว่าค่อยยิ้มแบบมีความสุขเนาะเมื่อได้คิดฮอดเจ้า I smile because of youค่อยยิ้มค่อยยิ้มเพราะเจ้าสำหรับคนที่ว่ากำลังมีความหักตกอยู่ในความหักเนาะ Feels warm and true. เพลงนี้กำลังเฮ็ดให้คนมีความหักนี่ซึ้งใจหลายเหมือนบ่ I smile when I think of you เป็นเพลงจังหวะซาซาซึ้งๆ You made my quiet heartเก็บมาฝากมาต้อนกันกับรายการ Colorful Music 103.7 MHz และสำหรับการแข่งขันบอลโลกประจำปี2016ก็ถือว่าได้8ทีมสุดท้ายเข้าไปซิงไซกันเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเนาะสำหรับรอบ8ทีมสุดท้ายนี่จะมีการแข่งขันกันเริ่มวันศุกร์ที่10นี่มื้อนี้วันพุธมื้ออื่นวันพฤหัสก็ถือว่าพัก2มื้อเนาะท่านผู้ฟังว่าคู่จะมีการแข่งขันกันในวันศุกร์นี่ก็เริ่มกันที่วันศุกร์ที่10เนาะประเทศฝรั่งและโมร็อกโกวันเสาร์ที่11ก็คือคู่สเปนและเบลเยียมและวันอาทิตย์ที่12นี่มี2คู่นั่นก็คือนอร์เวย์เจอกับอังกฤษและอาร์เจนตินาพบกับสวิตเซอร์แลนด์เดี๋ยวเบิ่งคู่แข่งขันกันในรอบ8ทีมนี่ส่วนใหญ่จะเป็นทีมอยู่ในลบเป็นส่วนใหญ่เนาะบ่ว่าจะเป็นฝรั่งโมร็อกโกเบลเยียมสเปนหรือว่าอังกฤษนอร์เวย์สวิตเซอร์แลนด์ทีมจากอเมริกาใต้ทีมเดียวก็คืออาร์เจนตินาเข้าผ่านทั้งเป็นแซมเก่าในปี2022ที่ผ่านมาบ่ฮู้ว่าอาร์เจนตินาจะเข้าไปป้องกันแซมได้หรือบ่เนาะติดตามกันเบิ่ง

ส่วนว่าดาวซันโวที่นำสูงสุดหรือว่านักเตะที่ยิงได้หลายที่สุดในการแข่งขันบอลโลกครั้งนี้ก็คือลีโอเนลเมสซี่ทีมชาติอาร์เจนตินาทีมยิงนำหน้ามู่ไป8ประตูหรือว่า8หน่วยรองลงมากับแมนเออร์ลิงฮาลันจากโนเวย์คีรันเอ็มบัปเป้7ประตูจากฝรั่งและแฮร์รี่เคนจากฝรั่งจากอังกฤษเนาะ6ประตูนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวการแข่งขันบอลโลกประจำปี2026ย่างเข้ามาสู่รอบ8ทีมสุดท้ายติดตามกันไปเนาะเสียให้มวนให้มันให้เป็นเกมกีฬาบ่แม่นให้เป็นอาณาการพนันนี่เนาะให้ระมัดระวังกันไว้เด้อท่านผู้ฟังและเฮาก็มาอยู่กับลาวทุรคมเครือข่ายอันดับ1ของประเทศลาวทุรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว Every heartbeat sings like it wants you to So here's เนื่องในโอกาสครบรอบ30ปีลาวทุรคมแจกโชคใหญ่มูลค่าสูงถึง2ตื้อกีบแจกกันทุกๆเดือนไปจนฮอดท้ายปีเนาะสำหรับใครที่ว่าสมัครแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต 100,000 กีบขึ้นไปรุ่นรับเอารางวัล100ล้านกีบแจกกันทุกๆเดือนซึ่งท้ายปีจะมีการแจกรางวัลใหญ่มูลค่าสูงถึง 1.4 ตื้อกีบลืมสมัครแพ็กเกจกันคักๆเนาะท่านผู้ฟังสำหรับเครือข่ายของเราทุกคนก็ถือว่าเป็นการคืนกำไรให้แก่ลูกค้านั่นเองเนื่องในโอกาสครบรอบ30ปีก็เรื่องแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตแล้วอย่าลืมสมัครกันแพ็กเกจแบบคุ้มภายในครอบครัวก็คือ Family Package จากเราทุกคนมี2แพ็กเกจให้เลือกนำใช้กันแพ็กเกจที่1 100,000 กีบนำใช้ได้1เดือนได้ data 45กิกได้นาทีโทร100นาทีและสามารถแบ่งปันกันใช้ได้3เบอร์และอีก1แพ็กเกจ 150,000 กิกได้ data 70กิกได้นาทีโทร150นาทีและสามารถแบ่งปันกันใช้ภายในครอบครัวได้ทั้งหมด5เบอร์นี่ก็เป็นแพ็กเกจสุดคุ้มจากลาวเทเลคมเป็น Family Packageสามารถเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาวทุรคมลาวทุรคมเครือข่ายอันดับ1ของประเทศลาวทุรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวระยะอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ให้ระมัดระวังกันเรื่องของสุขภาพเนาะพยากรณ์อากาศเพิ่นก็ออกแจ้งเตือนในยามนี้จะมีฝนตกหนักบางท้องถิ่นก็หนักบางท้องถิ่นก็เบาบางเดินทางไปทั้งใดมาทั้งใดให้ระมัดระวังนะโดยเฉพาะแม่นการขี่รถขึ้นเหนือหรือว่าลงใต้ถ้าไปเขตเหนือแน่ก็ให้ระมัดระวังเรื่องของอาจจะมีดินสไลด์ลงมาขวางเส้นทางที่กำลังเดินทางอยู่ก็เป็นได้เนาะติดตามข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์หลายๆบอนหลายๆสถานที่นี่ก็เริ่มมีน้ำท่วมกันแล้วเนาะซึ่งเป็นอิทธิพลมาจากพายุไม่ซักที่พัดขึ้นฟังอยู่ที่ประเทศเวียดนามและก็พัดเข้าไปที่ทางภาคใต้ของประเทศจีนซึ่งอาจจะอยู่ใกล้ๆกับชายแดนประเทศลาวเฮาเช่นเดียวกันเนาะโดยเฉพาะแม่นเขตนานหนิงที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมอย่างหนักเนาะทางบ้านเฮาก็กำลังติดตามมวลน้ำที่อาจจะไหลลงมาสู่แม่น้ำคองอาจจะเหตุให้น้ำคองเพิ่มระดับขึ้นตื้มอีกเนาะนอกจากน้ำคองเพิ่มระดับขึ้นตื้มแล้วสาขาแม่น้ำคองก็อาจจะเพิ่มระดับขึ้นตื้มให้ระมัดระวังเรื่องของน้ำท่วมกระทันหันนี่ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการ Colorful Music 103.7 MHz

ฟังเสียงโคศกเว้าหลายแล้วเนาะมาต่ออีกหนึ่งเพลงกันไปเลยสำหรับเพลงนี้มีชื่อเพลงว่า Echo of Us ของ Justin Bieber กับรายการ Colorful Music 103.7 MHz และลาวตุลคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของประเทศลาวตุลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ลองเหลาสารคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ่มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
1: ้
2: อ
1: แท้วะอีลีวะ
2: อืมยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็กสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
1: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็กเกจ
2: มี2แพ็กเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
3: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของเล้าธนกร
4: เออนี่ตูนหือผู้บ่ว่าตอนนี้เบอร์เล้าธนกรเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
5: ้โอ
4: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
5: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
4: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
5: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
4: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
5: โอ
4: ้ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
5: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
4: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
5: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ฟังบริการดีๆจากลาตุลคมกันไปอีกแล้วมาต่ออีกหนึ่งเพลงกันเลยของ Bruno Mars The Lazy Song กับรายการ California Music 103.7 MHz

จาก The Lazy Song มาต่อกันที่เพลงของ Ed Sheeran สำหรับเพลงนี้มีชื่อว่า Bad Habit หรือว่านิสัยบ่ดีอยู่กับลาวทุลคมคล้ายๆอันดับหนึ่งของประเทศลาวทุลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

และก็ผ่านไปตึมอีกหนึ่งเพลงของเอสลันกับรายการ Colorful Music ห้อย 3.7 MHz สำหรับเพลงนี้มีชื่อว่า Bad Habit หรือว่าแปลเป็นภาษาลาวก็คือนิสัยบ่ดีเนาะผู้ใดเป็นคนนิสัยบ่ดีและอยู่สิเข้าไปใกล้เนาะแม่นบ่ตามคำสอนของพ่อของแม่ของครูบาอาจารย์หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงเนาะบางครั้งบางคราวก็บ่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็เฮ็ดแบบหลับหูหลับตากันเข้าไว้เนาะแม่นบ่กับรายการ Colorful Music 103.7 MHz อยู่กับลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของประเทศลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวลาวโทรคมครบรอบ30ปีแจกโชคใหญ่มูลค่าของรางวัลสูงถึง2ตื้อกีบเนาะแจกกันทุกๆเดือนแจกไปจนฮอดท้ายปีสำหรับลูกค้าลาวโทรคมที่ว่าสมัครอินเทอร์เน็ตแพ็กเกจสำหรับ 100,000 กีบขึ้นเมื่อรุ่นหับเอาของรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนเครื่องท้ายปีจะมีการแจกรางวัลใหญ่สูงถึง 1.4 ตื้อกีบถือว่าเป็นการขึ้นกำไรให้แก่ลูกค้าจากลาวโทรคมครบรอบ30ปี

0: ลองเหลาชลคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: เออแห้งแห้งได้ใจอีหลีได
2: ้อันใดเพิ่นแห้งได้ใจหะนะ
1: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
2: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
1: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
3: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: ตื้มเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาะใด
5: ต้องแอป M Service
6: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
5: ต้องแอป M Service
7: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่นอ
5: ต้องแอป M Service
8: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
5: ่ก็ต้องแอป M Service
9: โอ้ว้าวคักแท
10: ้ถ้าโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราโทรคมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
8: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
10: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
11: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ลังจากที่ฟังบริการดีๆจากลาตุลคมกันไปแล้วมาต่ออีกหนึ่งเพลงกันไปเลยเนาะเพลงนี้เป็นเพลงเก่าๆมัมมาเมียกับรายการคาลิฟอร์เนียมิวสิคคอย 3.7 เมกะเฮิรตซ์

จากเพลงเก่า Mamma Mia มาต่ออีกเพลงหนึ่งซาซาซึ้งซึ้งเปลี่ยนจังหวะกันเนาะกับรายการ Colorful Music ของเฮาในมื้อนี้สำหรับเพลงนี้มีชื่อว่า I prayed for an answer God send you to me

สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหลาทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหลาทรคมของคนเหลาเพื่อสังคมเหลา

กำลังฟังเพลงมวนเวลากับมาไล่กันแล้วท่านผู้ฟังและก็เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายของรายการ Colorful Music 103.7 MHz ขอบคุณว่าขอขอบใจมีรายการทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังและก็ขอขอบใจลาวทุกคมที่อยู่นำกันทุกๆมือสำหรับบริการดีๆโปรโมชั่นต่างๆของลาวทุกคมสามารถเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาวทุกคมแอปพลิเคชัน M Sweetหรือ Contact Center 101ตลอด24ชั่วโมงติดต่อสอบถามรายละเอียดกันได้พอระยะนี้ลาวตุลคมครบรอบ30ปีแจกโชคใหญ่มูลค่าสูงถึง2ตื้อกีบถือว่าเป็นการขึ้นกำไรให้แก่ลูกค้าเนาะสำหรับมื้อนี้ดีเจสมายพร้อมด้วยรายการ Colorful Music พร้อมลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วมาพบกันใหม่ในมื้อหน้าสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าบ๊ายบายสวัสดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นชั่วโมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นชั่วโมงประธานประเทศเน้นนักว่าเคียงคู่กับการปฏิบัติวลัยแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและลดผ่อนความทุกข์ยากของประชาชนที่สภาแห่งชาติจะมองเอาในไวนี้เรียกร้องให้คณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลหีบฮ้อนค้นคว้าปรับปรุงระบบสวัสดิการและปฏิรูประบบเงินเดือนของพนักงานราชการทหารตำรวจให้สมคู่กับระดับค่าของชีพในแต่ละระยะในโอกาสอบรมโตกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่2จัดขึ้นเมื่อบดินมณีท่านทองรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศกล่าวเน้นหนักถึงว่าเพื่อประกันชีวิตการเป็นอยู่ของพนักงานเห็นให้พนักงานมีความอุ่นเอียงทุนเทียงสามารถทุ่มเทเหื่อแห้งสติปัญญาให้การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอย่างเต็มส่วนเพื่อเป็นการประกอบส่วนแก้ไขการสารัดบังดวงจำกัดปรากฏการสมองไหลในทันเทพนักงานท่านทองรุ่นศรีสุริตเน้นหนักถึงว่าขอให้คณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคที่หาพิโซเก็บกรรมคำเห็นของผู้แทนเพื่อสืบต่อปรับปรุงห่างมติดังกล่าวให้มีแนวในครบถ้วนกระเกียมรายงานต่อกองประชุมกรมการเมืองร่วมกับคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคพิจารณาก่อนนำเข้ารายงานต่อกองประชุมคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคในเดือนสิงหาคม2026นี้จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
2: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโชคใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

0: ล่าพวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
1: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
0: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกได้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
1: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
0: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
1: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลวงหลาย
0: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับหลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
2: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย
3: ์ชั่วโมงต่อจากนี้ไปเสริญทานพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำลานมวลสื่น
4: เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบอกอาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด็กแม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-544-9449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
5: คันว่าใจประสงค์แล้วนำกระเทวกระสีพาคันเป็นป่ากี่อ้นพันสั้นกระสีทางก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการเรียกแพงทุกท่านก็เป็นอันว่ามาพบมาพอกันกับรายการเล่านิทานพื้นบ้านสำรานมวลซื่น1ชั่วโมงเต็มๆ14โมงถึง15โมงทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งชาติเด้อพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได
6: ้เฮาพบกันมื้อนี้เป็นมื้อวันพุธแต่ได้พี่น้องเอ้ยวันพุธมืดมื้อกลางอาทิตย์และว่าซั่นซะเป็นมื้อวันที่8กรกฎคม2566เป็นมื้อแฮม9ค่ำเดือน8พศ2569มาเว้ามาว่าทักทายยายยองพี่น้องป้องปานอบ่าวนาสาวเฮากลางอาทิตย์พอดีมื้ออื่นมื้อฮือก็จะเข้าสู่พฤหัสสุขเสาร์กันไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินั่นแหละการเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างบ่หยุดยั้งดอกไม้ย่อมเปลี่ยน4วันเดือนปียอมเปลี่ยนแปลงคนเฮาก็เปลี่ยนจิตใหม่ใจใหม่ลูกใหม่นางใหม่สร้างผลงานใหม่ใหญ่หลวงกว่าเก่า เหตุใดก็ต้องคำนึงถึงตัวรถกฎหมายเด้อพี่น้องเด้อกฎหมายจะมีผลศักดิ์สิทธิ์ได้ก็ต่อเมื่อทุกคนพร้อมพากันปฏิบัตินั่นแหละมอบบรรดาเสียภาษีเป็นเกียรติศักดิ์ศรีของเราได้อย่าละเลงตัวนี้นะเด้อค้าขายง่ายมือในคดีค้าขายสิ่งถือกฎหมายสิ่งผิดกฎหมายบ่ค้าบ่ขายฟินกัญชาเฮโรอีนบ่นี่บ่ใกล้สิ่งอบายมุกว่าซั่นซะจงพร้อมพากันค้าขายถือกฎหมายกันแล้วกันเนาะพี่น้องเน
7: า
6: ะ
7: มีรายการที่อยากแพงทุกท่านมื้อนี้นี่เฮาก็มีเรื่องด่วนมาเว้าให้กันฟังเรื่องวิกฤตที่อยากให้มาเตือนทุกคนเนาะเรื่องวิกฤตที่อยากมาเตือนทุกคนโดยเฉพาะครอบครัวใดที่มีผู้ป่วยติดเตียงสำเหื้อหรือว่ากำลังทรมานอยู่กับโรคเลือดเสียเลือดขุ่นวัชชาเลือดขุ่นหรือว่าเลือดเป็นพิษฮู้บ่ว่าโรคเลือดนี่มันโหดหลายได้พี่น้องเอ้ยโรคเลือดนี่ได้เลือดขุ่นมันบ่ไหลเวียนเป็นย่านที่สุดเลยเป็นเลือดนี่เด้อมันสิแล่นไปอุดตันสมองหรือว่าไปอุดตันอยู่หัวใจนะมันบ่แม่นแต่คนป่วยที่ทรมานได้คนที่เป็นลูกเป็นหลานหรือครอบครัวเบิ่งแยงก็แทบสิขาดใจน้ำย้อนต้องทนเห็นผู้ฮักผู้แพงต้องนอนเจ็บป่วยอยู่ต่อหน้าแต่มื้อนี้นี่พ่อแม่พี่น้องเฮาอย่าสิเฝ้าหมดหวังเด้อพวกเฮาขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูระบบเลือดด่วนมื้อนี้เฮาต้องรักษาที่ต้นเหตุว่าซะสุดฟื้นฟู3เดือนเข้าไปทะลุเลือดที่เข้มข้นที่ขุ่นว่าซะล้างสารพิษในระบบออกเพื่อให้ได้เลือดแล่นได้ดีไปเลี้ยงทุกภาคส่วนของร่างกายสุดโครงการตัวเนือง 5-6 เดือนสุดนี้ดีที่สุดครับสุดนี้ดีที่สุดเพื่อสร้างเซลล์เลือดใหม่ที่สะอาดแข็งแรงคือชีวิตใหม่ให้เพิ่นมีแรงหนึ่งต้นหนึ่งโตได้ว่าซั่นซะอยู่นำลูกหลานได้หลายปีย้อนผลิตภัณฑ์ของพวกเขาผลิตหลอดต่อหลอดเพื่อความสดใหม่อย่าสุปล่อยให้ความลังเลของเขาเหตุให้มันสายเกินไปตัดสินใจเพื่อคนที่เขาหักโทรหาพวกเขาเลยเนาะเลือดดีชีวิตก็ปลอดภัยโทรเลย020-5449-5449หรือ020-8856-599 020-8856-599ติดต่อพวกเขาเลยพวกเขามีผู้ให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงไว้คอยบริการทานเด้อเฮามีสมุนไพรดีๆมาฝากเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเฮามีข่าวดีมาบอกยาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถยาฟอกเลือด3ทวีปอาเซียนแอฟริกายุโรปนี่เอามาเว้าให้กันฟังท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวิ่นหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดเฮาบ่สะอาดเด้จังซั่นก็ขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดได้ดีแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยสะสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยจะสู้ถ้าให้อาการเฮาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเฮาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง3มา6เดือนยาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถหรือว่ายาฟอกเลือด3ทวีปอาเซียแอฟริกายุโรปจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากเอาไปอยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 5449-5449บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกันเอามาทักทายกันแล้ววันนี้ก็มาฝากลับกันเนาะพี่น้องเนาะฝากลับกันสักก้อนแล้วจะค่อยไปฟังนิทานกันเด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นความเบิกบานมวลชื่นในรายการน้อมมดสุภูสุคนThank you.

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคทคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
1: เขามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเนะเหนียวมึนซาตีนมือวิ้นหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั้นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือสิ้นเลือดตีบตันแตกสโตรกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเขาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดได้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ทานฮักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก้ด้วยพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก้มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-8856-5599 020-8856-5599สั่งซื้อนำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววิ่นหัวยึดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะ
2: บัดนี้ก็ก้าวเข้าสู่นิทานพื้นบ้านกันซะเป็นไดเนาะให้มิตรรายการเฮาได้ม่วนกันมาในท้องเหลืองน้ำยาวิเศษแต่ข่าวดึกดำบรรพุ่นแหละยังมีสายกำพอยทุกจนที่สุดผู้หนึ่งนิทานเรานี่ส่วนหลายก็มีแต่กำพากับกำพอยพ่อแม่ตายป้าแต่เท่ายังน้อยแหละแต่บ่ฮู้สิไปซอกหาอาหารการกินตัวเองได้เท่านี่ก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นโอ้คันบ่ซอกอาหารได้หักใหญ่ขึ้นเองใหญ่ขึ้นมาย้อนอาศัยชาวบ้านอาหารชาวบ้านชาวเมืองบิแบงให้อยู่ให้กินเล็กน้อยก็ไปขอทานน้ำผู้หังมีก็ถือให้ดาไอ้นี่เป็นคือจังซั่นให้คนขอทานนี่ไปส่วนหลายหมู่มักให้มักดาคันไปขอทานน้ำเฮือนผู้ทุกข์ยากเพิ่นก็ว่าบ่พอกินเมื่อถูกป้อยดาแขกหน้าแขกตาเคกหน้าเคกหลังคือจังซั่นถ้าก็คึดอายแล้วแนวใหญ่ขึ้นมาแล้วก็คึดจะอายเลยจึงขึ้นอยากไปทางให้ปลูกข้าวกินเองแล้วบัดนี้คันสิไปเฮ็ดไทยแท้ๆเท่าก็บ่มีผ้ามีขวัญมีแต่สองมือเป่าเครื่องของทั้งหมดที่มีอยู่ในตู้ตองของเท่านั้นก็แม่นหน้าเก๊กอันเป็นมูลมังที่พ่อเพิ่นปะไว้ให้ไว้เสื้อสายจีนบ่นี่มีฮอดหน้าเก๊กหน้าเก๊กนี่หมายว่าอาวุธล่าเนื้อประเภทนึงเป็นด้ามคือปืนแล้วก็มีคันเน่งว่าซั่นซามีเสื้อจองเป็นห้องวันหนาเก็กบ่แม่นอาวุธของจีนเด้หน้าเก็กมาหน้าเฮาใส่ล่าเนื้อถ้าอยากเอาหน้านี่ไปล่าเนื้อมาแลกข้าวกินก็บ่ได้ พอลูกหน้ามีเพียงลูกเดียวเท่านั้นโอ้จะหาผ้ามาเหล่าลูกหน้าตื้มนี่ก็บ่มีแล้วโอ้ยคือมาทกมันยากแท้เด้ไปขอเขาขอนำบันเมืองเพิ่นกะด่ากะสั่งบ่ได้ดักแบบนี้เฮาต้องไปเฮ็ดหน้าเอ็งแหละฮะแต่มาเบิ่งลูกหน้าเฮานี่ก็คือว่ามีดอกเดียวสิเอาหน้านี่ไปจำไปขายกินข้าวกับบ่เป็นเนาะเฮานี่ก็ได้โอ๊ยจะแม่นทกมันยากเด้พ่อแม่ผลิตมาแล้วก็ตายปะจมอยู่เดียวเด้พ่อแม่เพิ่นผลิตเพิ่นมาแล้วตายปะเพิ่นเมื่อนึงเท่ากำพลอยนี่ก็ไปขอทานนำเฮือนเจ้าบ้านและเฮือนนายบ้านก็ถือค่ายด่าตามเคยแต่เธอนี่นี่มันได้ไล่เท่ากำพลอยให้หนีจากบ้านพุ่นแล้วบักกำพลอยกี่ทุกข์กี่ยากบักเสือกินหัวมันยังสมปีดาแล้วแต่ตัวนี้ไปมึงอย่าได้มาเฮือนกูให้เห็นหน้าอีกเนอะว่าสัตว์โอ้ยบักผีกินหัวมึงเอ้ยมึงทำหน้าอีกใครแนวบดาเมียผีกินหัวเมียมึงบ่ต้องมามึงขี้ทุกข์ขี้ยากมึงขี้ข้านคอยบ่มีอยู่มีกินนะนี่มึงหนีจากบ้านนี่ซะกูเป็นนายบ้านนี่ก็เมื่อยเบิ่งมึงแล้วได้นี่บักอันนี้บักเสือกินหัวมึงโอ้ดาสมปีให้ไล่หนีจากบ้านเท่ากับพลอยทั้งย่านทั้งอายแล้วนายบ้านสมไว้ให้เนาะบ่แม่นคนอื่นคนไกลก้มหน้าจากบ้านไปเท่าแบกหน้าเข้าไปป่าผู้เดียวซะละได้ย่างไปย่างไปบ่ฮู้ว่าจะไปทางใดและจะไปเฮ็ดหยังแล้วก็ย่างไปด้วยความอิดเมื่อยห่อยแห้งที่สุดหิวโหยอีกครับถ้าจึงเซาเอาแห้งซอกหากินมากไม่พออุ่นท้องอุ่นไส้แล้วย่างต่อไปจนฮอดมื้อที่3มื้อที่4มื้อที่5เกือบเข้าอาทิตย์เท่าเห็นนกเข้าตัวนึงบินมาจับงาไม่ตำตำเท่าก็คือว่าอึดหิวมาโดนนานแล้วต้องยิงนกตัวนี้คิดแล้วเท่าก็ยกหน้าขึ้นเพื่อจะยิงเอานกตัวนั้นโอ้เมื่อขัวออกมาอยู่ในนกตัวนั้นเห็นเม็ดข้าวเปลือกเต็มอยู่ในเหนียงหันเหนียงนกก็จึงท่อนเอาเม็ดข้าวนั้นเมียนไว้แล้วก็ตัดสินใจว่าจะไปใส่แล้วก็ตัดสินใจว่าจะไปใส่อีกแล้วก็ซอกเอาก้อนหินอันแหลมคมมาตัดเป็นไม้ล่ะตัดเป็นก่อไม้ล่ะเนาะตัดก่อไม้ไปซอกเอาบางหินพร้อมไข่แน่แถวนั้นมันผ่าหลายยิงได้นกคัวนกแล้วก็ได้ข้าวเปลือกมาท่อนไว้แล้วก็ไปซอกเอาก้อนหินอันแหลมคมมาตัดก่อไม้สีเอาไฟจูดให้แล้วแบบนี้ได้เอาก่อไม้เอาไม่แห้งมาสีแล้วเอาไฟแล้วให้เป็นไฟขึ้นแล้วสีจนเท่าไรค่อยข้าวแตกแล้วเพื่อจูดให้ทวาปิ้นแล้วก็ซักเข้าเปลือกเนียงนกหันลงใส่ใส่อะไรเป็นก็ยังสั้นได้เข้าอยู่เนียงนกแล้วก็ทอนไว้นับเม็ดได้อยู่ดอกหาชิเม็ดปันนันที่บอกแล้วก็หาวิธีถากทางเห็ดผืนให้ขึ้นมาใช่ไหมแบบนี้ย้อนกำพลอยดูมันบวรบัตรหักษาดีให้เข้าก็ขึ้นเขียวงามโอ้บ่ใส่ฝุ่นอีกได้ใส่ธรรมชาติบ่ใส่สารเคมีแล้วก็ทอกห่วงงามได้เข้าแล้วก็ได้กกงามยอดเนี่ยงามเก็บเกี่ยวเท่าก็หูดเอาเม็ดเข้าทั้งหมดเมียนไว้ถึงจะหิวปานใดเท่าก็บ่กินจักเม็ดนะเพราะว่ายังเฮ็ดได้หน่อยอยู่ดิพอเท่าคิดว่าคันเม็ดนึงมันจะกลายเป็นข้าวหลายเม็ดเด้หลายกระบุงไปภายหน้าเมื่อได้เข้าที่เกี่ยวเนาะเก็บเกี่ยวได้เหลือแนวข้าวปลูกที่จะปลูกให้กุ้งกินเป็นปีแล้วก็จึงกินเท่ากำผ้าหากินมากไม้และมันป่าเพื่อเกี่ยมทางให้ในปีต่อไปได้เข้าได้นำจังสิกะสิบลายปันได้เขาต้องเก็บอ่อมไปก่อนเพราะว่าเม็ดหนึ่งนี่ปลูกลงไปมันก็จะได้ลายเม็ดได้มันได้ลายเฮาจังค่อยสิกินข้าวตอนนี้อดซะก่อนกินมักใหม่กินมันป่านี่แหละเพื่อให้มีแห้งเล็กน้อยจึงค่อยทางตึมว่าฉะนั้นจมอยู่ผู้เดียวปีต่อมาเท่ากำพลอยกระถางให้ได้กว้างกว่าเก่าแล้วสามารถปลูกข้าวเปลือกที่เราเก็บไว้หันทั้งหมดเมื่อฮอดยามเก็บเกี่ยวปีนี้ข้าวของเท่ากำพลอยก็สุกเหลืองเต็มไห้แล้วเว้ยเหลือจากเอาเป็นข้าวปลูกแล้วเท่าก็กินผู้เดียวทั้งปีก็บ่หมดห่วยตัวผู้เดียวเมียก็บ่มีเนาะ ฉะนั้นท้าวจึงถางให้กว้างกว่าเก่าหลายลบหลายตาวหลายทบเพื่อปลูกข้าวเปลือกที่เหลือกินทั้งหมดดังนั้นให้ของท้าวกำพลอยจึงกว้างสุดสายตาเนี่ยปีต่อมาท้าวก็เกี่ยวเข้าได้หลายได้หลายพิลึกพิลือว่าสันซะจนบ่มีบ่อนเมียนบาทนี่เอาจึงได้ทอกเมียนไว้ตามโกนไม้ใหญ่โกนหินไปซะแหละมันบ่มีบ่อนไว้ได้บ่มีไม้เฮ็ดเล่าพงหินย้ายกันไปอยู่อ้อมแอมให้ละอยู่บันไดก็เต็มแต่เข้าเปลือกของเท่ากำพลอยแต่ละมือเท่าต้องเฝ้ายามบ่ให้สัตว์สาวาสิงมาทำลายเข้าเปลือกของตนซะแล้วบัดนี้โอ้ยเฮ็ดหลายกับบ่แม่บ่อนแม่นเนาะเฮาเอาไว้นำโกนไม้โกนตอกนี่แล้วก็สิได้จับเบิ่งน่ะสัตว์ตัวใดมหาวีสกินเข้าเฮาจะฆ่ามันเม็ดจมอยู่เมื่อหนึ่งเท่าพบเห็นฝูงนกจอกพร้อมลงกินข้าวอยู่โกนหินใกล้เถียงไห้ที่เราเข้าไปไว้เท่าจึงเว้ากับนกจอกว่าเออฝูงนกจอกเอ้ยเฮ็ดได้เนาะพวกเจ้าจึงมาลงกินข้าวของข้อยเจ้าบ่ฮู้บ่ว่าข้อยนี่น่ะทุกข์ยากห้าผ้าห้าขวัญจะเฮ็ดให้ก็บ่แม่แต่ก่อนข้อยยังบ่มีเม็ดข้าวเม็ดนึงเพื่อมาเป็นแนวเมื่อค่อยออกแห้งเอาหินทางพาต่างควันเฮ็ดให้ด้วยควันลำบากเมื่อได้เข้ามาพวกเจ้าพัดอยู่ทางกินโดยบ่บอกค่อยนอบ่ขอบบ่เล่านอยิงตายซะบ่อย่าฆ่านกตายก็ปานนั้นโอ้นกที่เป็นหัวหน้าฝูงแล้วอ้ายนี่นกปากเป็นได้นี่ได้นกที่เป็นหัวหน้าฝูงนี่ตัวอ้าวตุ้ยคนหมู่ในน้อยหนึ่งปากเป็นก็เลยตอบไปว่า
3: อ๋อเท่ากำพลอยผู้ดูมันเอ้ยถึงแล้วเองค่อยก็ดีผิดเจ้าแล้วพ่อให้เจ้ายกโทษให้ค่อยได้ทอนขออนุญาตให้ฟุ้งค่อยได้กินได้ทอนบ่มีตีนมีมือเฮ็ดแกมีแต่ศพแหลมๆจิกเอานี่แล้วเพราะว่าค่อยเฮ็ดบ่เป็นคือเจ้าแล้วค่อยจะแต้วปุ่นแทนคุณเจ้าตำไผลั่งดอก
2: เด้นกจอกมาแต่หลวงพระบางพุ่นเด้ได้ยินนกว่าในนั้นเท่าก็คิดเห็นยามตัวเองอึดหิวข้าวขอกินข้าวน้ำเพิ่นก็ถือค่ายถือดาก็บ่ดีใจจึงอีดูตนพวกนกน้อยหู้ความฝูงนั้นแล้วบาดนี้เราก็ป้าให้นกกินข้าวจนเต็มอิ่มแล้วเบิ่งไอ้ใดก็ท้องโซนออกขนจนพึ้งพุ่นละอิ่มหลายก่อนจะหนีไปนกโตเป็นหัวหน้าฝูงก็ได้มอบเม็ดข้าวคำหนึ่งเม็ดให้เท่ากำพลอยและบอกว่า
3: เออท้าวกำพลอยเอ้ยผู้มีคุณเฮาขอมอบเม็ดข้าวคำประเสริฐนี้ให้เจ้าเพื่อตอบบุญแทนคุณของเจ้าเนอให้เจ้าเอาเม็ดข้าวคำนี้ไปไว้นำเข้าอยู่โกนหินนั้นแล้วเจ้าจะได้สิ่งที่เจ้าประสงค์ทุกอย่าง
2: ว่าแล้วฝูงนกก็พากันบินพรับนี่แล้วเข้าในป่าท้าวกำพลอยก็เอาเม็ดข้าวคำนั้นไปวางอยู่กับข้าวเปลือกอยู่ในโกนหินโอ้เม็ดเดียวเป็นคำไว้เลื่อมมากคำแท้อีกคำเก้าเก้าจุดเก้าท่านใดเข้าที่เต็มโกนหินอยู่นั่นก็ได้กลับกลายเป็นน้ำใสจิ้งลิ่งแล้วโอ้โกนไม้น้ำใสเห็ดแห่เท้ากำพลอยนี่ตกใจว่าปลดบ่อยเอาเม็ดคำเข้าที่เป็นเม็ดคำไปวางใส่แล้วเข้าเปลือกอยู่ในโกนหินนั่นกลายเป็นน้ำใสเย็นเราก็ตกใจแล้วก็เสียดายเข้าที่สุดเข้าอยู่ดีๆกลายเป็นน้ำเว้ยแต่เมื่อคิดเห็นคำเว้าที่นกบอกจึงกอบน้ำนั่นจึงกอบน้ำนั่นมากินคิดถึงคำนกบอกแล้วก็กอบเอาน้ำนั้นมาดื่มมากินลองเบิ่งสองสามกืนโอ้ท่านใดนั้นก็รู้สึกว่าตนเองมีกำลังแห่งพิเศษโอ้น้ำแสกำลังเสือโคงโมยักหูเข้าไปเลยโอ้คือว่าแข็งแห้งพิเศษขึ้นมาลดปึ้งปังก็ได้เท่าก็ได้ได้ว่าคิดอยากได้ฮอดเมียพลบาทนี่โอ้ยมันมีแห้งเนาะเท่ามีความดีใจหลายแล้วก็กลับไปก้มซองเบิ่งเงาตนเองอยู่ในน้ำนั้นก็เห็นว่าตนนั้นก็เป็นผู้มีความจบความงามเนื้อหนังมังสังซอใสและก็ล่ำสันที่สุดเออหน้าก็เกี้ยงออกหลังจากได้กินน้ำนั้นเกี้ยงปั่นใส่เค็มแก้ฝ่าถือคุณนะว่าสันสะสิวก็บ่มีความดำเลื่อมเฮ็ดให้เฮ็ดนาก็หมดไปผิวพันเป่งปังซอใสล่ำสันล่ำสันก้ามกึกล่ะว่าสันสะเป็นผู้งามล่ะว่าสันสะเนาะในปัตตภี อยู่มาเมื่อหนึ่งมีนายพานผู้หนึ่งได้เป้ฟานสองตัวกลับบ้านโอ้อายนี่ไปล่าฟานมาไว้แบกฟานใส่หลังพุ่นแล้วสองตัวไว้กลับบ้านย่างกายมาพ่อโกนหินบอลมีน้ำคำของเท่ากำพลอยนายพานโบหูเรื่องอย่างจึงกอบกินน้ำแก้หิวคือกันมานี่ทั้งฝ่ายน้ำเข้าปากแล้วก็ล่างเลือดติดอยู่หนังฟานนั่นอีกพอตกใส่หนังฟานน้อยหนึ่งเท่านั้นฟานทั้งสองตัวก็คืนแล้วแล้วก็พูดลูกแล่นเข้าปากรับรถโอ้น้ำวิเศษเนาะนายพานเสียดายฟานจึงแล่นไล่น้ำไปโอ้ยไปซะแล้วไปซะแล่นน้ำแล้วแล้วรู้สึกว่าตนเองแล่นไล่ฟานอย่างว่องไวที่สุด ไอ้นี่ก็ได้กินน้ำกำลังเสือโคงคือกันแต่ก็ยังบ่ทันฟานทั้งสองนายพันไล่ติดตามฟานไปสองตัวนั้นไปจนฮอดเถียงไห้ของเท่าพลอยเท่ากำพลอยได้บาดนี่นะแล่นไปฮอดพุ่นคันถามหากุ๊กไปสาเหตุก็ฮู้ว่าน้ำวิเศษบนนั้นแม่นน้ำเม็ดเข้าคำของตนเอาให้คนหรือสัตว์ตายแล้วกินแล้วก็จะคืนมาคนเหอให้กินแล้วก็จะเป็นคนจบคนงามคนอ่อนเพลียเปียร้อยกินแล้วก็จะแข็งแหงขึ้นโลดว่าสันสักเท่านายผ่านนี่ได้มันเป็นอะไรหรอเห็นฟ้านคนแล่นมานี่บ่เนี่ยไล่น้ำกินเนี่ยก็บ่ทันเว้ยป้าคอยหรอกคือว่าแข็งแหงขึ้นแล่นก็ไว้สิบ่ได้เข้าแล่นโอลิมปิกน้ำเขาเนี่ยว่าซั่นนะเว้ากับเท่าคำพลอยเท่าคำพลอยก็ได้อธิบายอ๋อนั่นมันแม่นน้ำวิเศษน้ำเข้าของไข่ได้เจ้าก็ไปกินเนาะอ๋อเจ้านี่ก็ได้เฝ้ากันหูเรื่องแล้วก็คิดจะตักเอาน้ำดังกล่าวไปอยู่ใส่อยู่เฮือนของตนซะละได้บาดนี้แต่ว่าเอาบั้งไม่ยังมาตักน้ำก็ไหลหัวลงบนเก่าบ่ให้เอาเมือไว้เนาะกินอยู่หันดื่มอยู่หันได้ห้ามเอาเมือเมื่อฮู้ว่าเอาเมือบ่ได้แล้วนายพานก็จึงกลับเมือบ้านเมือเมืองแล้วก็เข้าไปทูลพญาได้บัดนี้มีพญาพร้อมได้บัดนี้เข้าไปกราบทูลพญาเรื่องน้ำวิเศษของเท่ากำพลอยพญาได้ยินว่ามีน้ำวิเศษก็มีความดีใจอย่างล้นเหลือหาอันเปรียบบ่ได้เพราะว่าลูกสาวของพระองค์ได้ป่วยมาหลายเดือนแล้วโอ้โถมะเร็งเต้านมบ่จักนี่หรือว่ามะเร็งปากมดลูกบ่ฮู้ป่วยป่วยมาหลายเดือนหลายห้อยหมอมาปิ่นมาปัวกับบ่เซาโอ้ยมะเร็งเนาะที่เซาจังได้นับมือแต่สินักไปสักไส้ดังนั้นพระองค์ก็จึงเฝ้าตัดสั่งให้คนไปนำเอาเท่ากำภาคกำพลอยเข้ามาเฝ้าเพื่อสืบถามและขอเอาน้ำยาวิเศษนั้นสู้ทางลายไปเบิ่งรู้มันแม่นความนายผ่านว่าบ่ไปสืบมาเอามันมาสิถามเบิ่งมันน้ำวิเศษเด้อมาปิ่นมาปั่วลูกเข้านี่ว่าซะนี่เมื่อเท่ากำพลอยเข้ามาฮอดแล้วก็พญาเมืองก็เฝ้าเอาคำเอาเงินคำแก้วหลายซึ่งหลายอย่างและหลายแนวแลกเปลี่ยนกับน้ำวิเศษแต่เท่ากับบ่ยอมรับคันเท่าบ่ยอมรับจังซั่นพญาก็ซี้ให้เท่ากำพลอยเบิ่งลูกสาวของตนที่นอนป่วยโซจอยผอมจนยังแต่ห่างกระดูกเป็นตาหน้าสงสารเท่าก็มีใจอยู่ดูกูนาจึงขอหับปิ่นปัวให้ช่วงให้เซาก็ได้เอาบั้งน้ำยาวิเศษที่เอาไปหันแห่ตัวมาเพราะว่ามีแต่เท่านี้ได้เอามาได้น้ำมันผู้อื่นเอามาบ่ได้เพราะว่าน้ำนี้เป็นลิขสิทธิ์ของเราว่าซั่นซะเย็นลงใส่ปากของนางทันใดนั้นนางก็พูดลูกนั่งโลแล้วโอ้โถน้ำยาวิน้ำวิเศษอยู่บั้งไม่ไผ่ของเท่ากำพลอยยอดเข้าหีมศพแดงจึงคืนกระบัดเกินเข้าไปหลอดลมลงไปฮอดกระพอลำไส้หน้าแดงแห้งตึงตุ้ยดีพีงามหน้าแดงหุ่นสดใสขึ้นมาทันทีป่านนางธรณีแล้ว ทั้งปากนัวหัวมวลแล้วก็ครอบใจนางเท่ากำพลอยอีก
4: เอ้ยสั่งว่าดีแล้วบ่เจ็บบ่เป็นแล้วขอบใจเนอะไอ้กำพลอยที่มาเบิ่งมาปิ่นมาปั่วน้อง
2: ว่าซั่นโอ้ยลูกพญาไปนะพญาเห็นดังนั้นก็สั่งให้ชาวเมืองตีข้องห้องเป่าสู้เข้าเล่าขวัญให้เท่ากำพลอยและกับนางลูกสาวของพญาย่างคึกขึ้นใหญ่โตนะพร้อมนั้นพญาก็ได้ให้กำพลอยอยู่เป็นลูกเขยซะแล้วต่อไปห่วยปัวลูกเขยนี่เป็นเขยแล้วแต่เท่าก็ปฏิเสธว่าข้าน้อยเคยทุกเคยยากอยู่ป่าคนเดียวบ่เคยอยู่ในหอในโฮงจักเทื่อพญาก็จึงได้ถามเพื่อตอบบุญแทนคุณเจ้าให้เฮาเฮ็ดหยังให้เจ้า
5: คันเจ้าอยากได้หยังก็บอกมาลดเฮาบ่คัดขินจักอย่างเฒ่ากำพลอยได้ยินแนวนั้นบ่เอาหยังหลวงหลายแล้วก็ตอบพญาว่าเขาน้อยบ่อยากได้เงินได้คำไปเฮ็ดหยังดอกขอแต่ผ้าขวัญดวงดีๆไปเฮ็ดให้ใส่ส่วนเท่านั้นก็พอแล้วนารีบ่เกี่ยวสตรีบ่เอาลูกพญาก็บ่อยากได้อยากได้แต่ผ้ากับขวัญดวงดีๆห่วยมันก็ต้องผ้าแหนบรถพุ่นละเว้ให้พี่น้องนคูนใต้ตีนี่เบ้ยดีไปยังละแหนบเนาะน่าพญาเห็นจังซั่นแล้วว่าคนเนาะโอ้ขอขอบหมกขอบเจ้าเด้อใช่นาตีข้องห้องเป่าเฮ็ดสู่เข้าเล่าควันคึกคืนเด้อวงดนตรีหนุ่มพนหงแซ่บหนุ่มพนหงบ่ได้วงดนตรีก็ได้แล้วก็ว่าเฮาเอี่ยวเจ้าเป็นเคยนี่อีว่าจังได้อยู่ห้ออยู่ห้องนําเฮานี่โอ้เท่ากับปฏิเสธแล้วพวกข้าบ่อยากได้หยังของท่านดอกขน้อยเคยทุกข์เคยยากก็อยากทุกข์อยากยากนี่แล้วยังอยู่ป่าอยู่ดอยคือเก่ามีแต่ขน้อยอยากขอผ้าควันดีๆไปเฮ็ดให้เฮ็ดชวนเท่านั้นขน้อยเอ้ยลูกสาวขน้อยก็บ่อยากเอาลูกสาวพญาก็ขน้อยเอ้ยบ่ท่านอยากได้เมียว่าไปซะแล้วก็คือว่าจังซั่นล่ะพญาก็จึงบอกให้เฒ่ากำพลอยเลือกเอาจกผ้าควันของเพิ่นและอุปกรณ์อื่นๆตามใจมักปีนั้นย้อนเฒ่ามีผ้ามีควันดีก็จึงมีความสะดวกเฮ็ดให้ปิ้นผืนนาถากฐานทางผืนให้กว้างใหญ่ไพศาลกว้าง3หน่วยภูเพราะว่าเฒ่ามีเหือมีแหงกินน้ำวิเศษบ่ฮู้อิดเมื่อยนกน้อยบินบ่เซา3วันจึงฮอดพุ่นแล้วนกน้อยนี่บินหมายว่าบ่มีหยุดนี่ความกว้างของไหนาเรานี่นะบินวับวับ3มื้อยังบ่เซาจึงค่อยฮอดไห้เพิ่นค่อยออกค่อยฮอบไห้เพิ่นได้เป็นคือแน่นั้นเมื่อได้เข้าลายแล้วเฒ่าก็ย้ายให้ชาวบ้านชาวเมืองผู้ทุกข์ยากอึดหิวกินข้าวหั่นแล้วคนบุหานจึงเสือกันว่าภายหลังเฒ่ากำพลอยตายแล้วก็กลายเกิดเป็นผู้ให้ซึ่งชาวบ้านชาวเมืองพากันย่องยอสรรเสริญและฮู้บุญคุณผู้ปลูกข้าวจึงมีชื่อผู้นั้นว่าผู้ให้ให้ข้าวให้น้ำอยู่ทางไหนนอกผู้ไห้นี่เนาะอยู่ทางเหนือทางใต้ทุกยากค่ายคอขอดแรงงายอย่าได้ลืมคำสัตย์เที่ยงจริงจำมันต้มติดเอาต้มล่างแถมกันให้มันคล้องน้ำติดเอาน้ำล่างแถมซ้ำตื่มผู้ดีเป็นคืนนั้นเนาะอันนี้แหละนิทานพื้นบ้านสำราญมวลซื่นเรื่องน้ำวิเศษปัวลูกพญาคืนมาผดบ่าวเฮ็ดเมียอายเนี่ยนี่ไปอยู่ไห้พุ่นแนวบ่มักจอยคือผีนี่มาปัวคืนเชยเอาเพิ่นก็ว่าสร้างความดีแหละนี่ก็ได้นิทานนี่เนาะสร้างความดีไว้ไปใช้ไปก็คืนฮอดเพิ่นพยูเพิ่นว่าดีนี่เพิ่นคืนฮอดความดีตกน้ำบ่ไหลตกไฟบ่ไหม้พี่น้องเฮาจงพร้อมพากันสร้างบ่ได้ซื้อได้หาดอกความดีนี่สร้างเอาคนเฮาก็มี2ทางเลือก1ทางที่เฮาเลือกมันไปหนทางดีหรือบ่ไปเส้นทางที่เป็นบุญเป็นศีลหรือบ่สองมาทางที่เฮาเลือกมันไปบาปไปกรรมไปเวรไปสร้างความเสียเนียดจังไห้ให้ผู้อื่นหรือบ่ดีหรือชั่วของคู่กันต่างแต่เฮาต้องพินิจพิจารณาใช้อันใดให้มันเกิดประโยชน์เนาะที่ดีต่อตนและตนเองและสังคมคันเฮาเฮ็ดความดีสร้างความดีบ้านเมืองก็มีความสงบสุขมันก็เป็นคืออย่างนั้นได้อ้าวมาฝากข่าวดีกันอีกเนาะ
1: อ้าวไปจังได๋มาจังได๋นี่น่ะพ่อเอาโอ้ยก็สิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด็กแม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน กับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-544-9449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599เขามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเนะเหนียวมึนซาตีนมือวินหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั่นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือเส้นเลือดตีบตันแตกสโตรกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเขาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดไอ้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ทานฮักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่ด้วยพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-88-56-5599 020-88-56-5599สั่งซื้อน้ำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววินหัวยึดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะเอาวันนี้มาฟังลำกันเติม

ว้ยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเราเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหันเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเขาในแม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิอินซีดีพยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ในตอนบ่ายมื้อนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านเสสมพลภูมิหารประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติได้สืบต่อรับฟังการชี้แจงของบรรดากระทรวงองค์การเกี่ยวกับเวียกงานแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากรายละเอียดนะคะวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายงาน
2: ท่านนางใบคำคัตติยะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขได้ขึ้นชี้แจงต่อคำสักถามของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับวาระแห่งชาติการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากสำหรับคณะแห่งสาธารณสุขเป็นถือสำคัญในเวียกงานแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนโดยถือเอาเวียกงานอนามัยและการพยาธิและส่งเสริมสุขภาพเป็นต้นต่อสนองการบริการปิ่นปัวพยาธิอย่างทั่วถึงมีคุณภาพเสมอภาพและยุติธรรมเป็นสำคัญ
3: คะแนนสาธารณสุขถือสำคัญเรื่องงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนโดยได้ถือคิดนำที่ว่าถือเอาเรื่องงานอนามัยการพยาธิและส่งเสริมสุขภาพเป็นต้นโตสนองการบริการปิ่นปัวพยาธิอย่างทั่วถึงมีคุณภาพเสมอภาพและยุติธรรมเป็นสำคัญขยายตาหน้าการบริการสาธารณสุขไปสู่เขตทางไกลโซกลีกมีห้องหมอเมืองทั้งหมด135แห่งในปัจจุบันมีสุขศาลา 1,080 แห่งได้สำเร็จการกำหนดสิทธิ์และหน้าที่ของแขนงสาธารณสุขอยู่คันตะแสงคนควรยกระดับบางสุขศาลาที่กวมเอาจำนวนหลายบ้านและมีพลเมืองหลายขึ้นเป็นห้องหมอตะแสงปัจจุบันมีบุคลากรขั้นเมือง 6,892 คนขั้นสุขศาลาจำนวนขั้นสุขศาลาและขั้นบ้าน 3,105 คนนอกนั้นยังมีอาสาสมัครอยู่ตามทุกศาลาและอสมขั้นบ้านเป็นจำนวนหลวงหลายเพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่บริการสาธารณสุขในครอบครัวทั่วประเทศเพื่อหวังให้เกิดการจัดตั้งปฏิบัติมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่10ทิศซีน้ำโตโอโจก็คือมติของสภาแห่งชาติบริการรับรองเอาแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปี2026-2030เพื่อรับประกันให้แก่การบรรลุเป้าหมาย SDG และประกอบส่วนเข้าในการลุกขึ้นออกจากสถานภาพด้วยพัฒนาด้วยความรุ่งเรียนต้นต่อมีเป้าหมายด้านทรัพยากรมนุษย์หรือว่า Human Index และวาระแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนด7แผนงานใหญ่และ52แผนงานย่อย124โครงการและมี14ตัวสีบอกซึ่งเพิ่มจาก5ปีผ่านมา3ตัวสีบอก
2: ภายหลังที่รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขขึ้นอธิบายชี้แจงต่อคำสักถามของสภาแห่งชาติแล้วสมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตเลือกตั้งต่างๆได้ผัดเปลี่ยนกันขึ้นประกอบคำเห็นเติมอีกเพื่อให้บทรายงานฉบับนี้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์หัดกุมและเทศเหมาะกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายงานจากหอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์
1: จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
4: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทะลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทะลคมทะลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: รายการความรู้ทางด้านกฎหมายรายการนี้เฮาจะให้ทานได้รับฟังการสนทนาเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเพิ่มทวีความยุติธรรมในสังคมซึ่งมีให้ทานได้รับฟังในทุกๆวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ในเวลา 15:05 น. 15:30 น. อยากรู้กฎหมายต้องฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมาย
1: สวัสดีท่านผู้ฟังที่รักแพงขอต้อนรับประดาทานเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายมาพบกับรายการความรู้เป็นประจำทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในมื้อนี้ครับนาทีดำเนินรายการโดยออนคำสัญญวงศ์ท่านผู้ฟังที่รักแพงในมื้อนี้ทางรายการของเราได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านนางจร4คำดอกทองหัวหน้าแผนกทะเบียนครอบครัวและยุติธรรมเด็กกรมคุ้มครองและส่งเสริมเวียกงานยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมซึ่งท่านจะมาสัมภาษณ์กับทางรายการของเราเกี่ยวกับการเอาเด็กไปปิดลูกเลี้ยงซึ่งรายละเอียดต่างๆจะให้ท่านรับฟังในระยะหน้าแต่ตอนนี้ไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการของเฮากันก่อน

0: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวดังที่ผู้ดำเนินรายการได้เสนอไปตอนต้นแล้วว่าในมื้อนี้พวกเขาจะมีการสัมภาษณ์ในหัวข้อการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงกับท่านนางจรศรีคำดอกทองหัวหน้าแผนกทะเบียนครอบครัวและยุติธรรมเด็กกรมคุ้มครองและส่งเสริมเวียกงานยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมซึ่งในตอนนี้ท่านกำลังอยู่กับรายการของพวกเขาแล้วสบายดีท่าน
1: สบายดี
0: ก่อนจะเข้าสู่การสัมภาษณ์จะให้ท่านแนะนำตัวเองให้ท่านผู้ฟังก่อนเชิญท่าน
1: เจ้าข้าพเจ้าชื่อจรศรีคำดอกทองหัวหน้าแผนกทะเบียนครอบครัวและยุติธรรมเด็ก
0: เจ้าในโอกาสที่ท่านได้เข้าร่วมสัมภาษณ์กับทางรายการของเฮาในวันนี้เนาะอยากให้ท่านอธิบายถึงความหมายของคำว่าการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงว่ามีความหมายคือเท่าใดท่าน
1: เจ้าการเอาเด็กเป็นลูกเลี้ยงแม่นการรับเอาเด็กของบุคคลอื่นเป็นลูกเลี้ยงของตนอยู่ภายในประเทศหรือต่างประเทศโดยผ่านขั้นตอนที่ถูกต้องซึ่งพาให้เกิดสิทธิ์และพันธะทางครอบครัวตามกฎหมายและระเบียบการ
0: เจ้าท่านนั้นก็แม่นความหมายของคำว่าการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงเนาะท่านเนาะเรื่องเงื่อนไขของพ่อแม่ที่จะเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงมีอย่างใดและเงื่อนไขของเด็กที่จะไปเป็นลูกเลี้ยงของบุคคลอื่นมีอย่างใดท่าน
1: เจ้าสำหรับเงื่อนไขของพ่อแม่ที่จะเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงเนาะซึ่งมีดังนี้1มีอายุเต18ปีขึ้นไปในเวลาเฮ็ดคำฮ้องขอเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงและต้องมีอายุห่างกับเด็กที่ขอเป็นลูกเลี้ยงอย่างน้อย11ปี
0: เจ้า
1: และ2มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์3มีฐานะทางด้านเศรษฐกิจที่มั่นคง4มีที่อยู่ถาวร5มีเวียกเฮ็ดงานทำที่แน่นอน6แม่นมีสุขภาพแข็งแรงบ่เป็นพยาธิติดแปดที่ให้แรงบ่ติดสิ่งเสพติดบ่ติดการพนัน7บ่เคยถูกศาลตัดสินลงโทษตัดอิสรภาพย้อนการกระทำผิดโดยเจตนาและบ่ถูกปลดสิทธิ์ในการเป็นพ่อแม่
0: เจ้า
1: 8แม่นได้ผ่านการประเมินจากคณะวิศวะพิจารณาเด็กเป็นลูกเลี้ยงคันเมืองและมีชื่ออยู่ในบัญชีของผู้ที่มีเงื่อนไข
0: เจ้า
1: และมีความเหมาะสมในการรับเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยง
0: เจ้า
1: 9แล้วมีคำเห็นดีของผัวหรือเมีย
0: เจ้า
1: สำหรับเงื่อนไขของเด็กที่จะไปเป็นลูกเลี้ยงมีดังนี้1ยังบ่ทันถึงเกษียณอายุ18ปี2แม่นขาดการเบิ่งแยงเลี้ยงดูหรือบ่สามารถอยู่นำครอบครัวหรือบ่สามารถกลับคืนสู่ครอบครัวของตน
0: เจ้า
1: 3มีคำเห็นดีเป็นลายลักษณ์อักษรของเด็กถ้าว่าเด็กหากมีอายุ10ปีขึ้นไปคำเห็นดีนั้นต้องบ่มีการบังคับ4มีคำเห็นดีเป็นลายลักษณ์อักษรของพ่อคิงแม่คิงของเด็กหรือผู้ปกครองหรือภาคส่วนที่รับผิดชอบเลี้ยงดูเด็กคำเห็นดีนั้นต้องบ่มีการบังคับ
0: เจ้า
1: 5ผ่านการประเมินและมีคำเห็นของคณะรับผิดชอบพิจารณาเด็กเป็นลูกเลี้ยงและมีชื่ออยู่ในบัญชีของเด็กที่สามารถเป็นลูกเลี้ยง
0: เจ้าท่านนั้นก็แม่นเงื่อนไขของพ่อแม่ที่จะเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงและเงื่อนไขของเด็กเองที่จะไปเป็นลูกเลี้ยงของบุคคลอื่นเนาะเจ้าท่านแล้วภาคส่วนใดเป็นผู้พิจารณาในการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงท่าน
1: เจ้าสำหรับการพิจารณาการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงของคนต่างด้าวคนต่างประเทศแม่นคณะรับผิดชอบพิจารณาเด็กเป็นลูกเลี้ยงขั้นสุดกลางซึ่งว่าคณะรับผิดชอบมันจะมีภาคส่วนโดยเฉพาะแม่นกระทรวงยุติธรรม
0: เจ้า
1: และกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมกระทรวงป้องกันความสงบห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี
0: เจ้า
1: แต่สำหรับการพิจารณาการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงของพลเมืองลาวด้วยกันแม่นคณะรับผิดชอบพิจารณาเด็กเป็นลูกเลี้ยงขั้นเมืองโดยมีภาคส่วนดังนี้1แม่นห้องการยุติธรรมเมือง2แม่นห้องการสาธารณสุขเมือง3ห้องการแรงงานและสวัสดิการสังคมเมืองซึ่งการพิจารณาการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงแม่นคณะรับผิดชอบขั้นเมืองจะเป็นผู้พิจารณาการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยง
0: เจ้าท่านนั้นก็แมนภาคส่วนที่เป็นผู้พิจารณาเนาะในการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงที่ท่านได้อธิบายให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบเนาะท่านผู้ฟังที่ฮักแพงที่ท่านเป็นนั้นก็แมนความหมายของการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงเงื่อนไขของพ่อแม่ที่จะเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงของบุคคลอื่นและภาคส่วนที่พิจารณาการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงแมนภาคส่วนใดที่ท่านนางจรศรีคำดอกทองได้อธิบายผ่านไปแล้วนั้นส่วนระยะหน้าท่านผู้ฟังรายการของเฮายังจะสืบต่อสัมภาษณ์กับท่านนางจรศรีคำดอกทองเติมอีกฉะนั้นอย่าฟ้าหมุนขึ้นไปทางใดระยะหน้ารับฟังกันเติมแต่ตอนนี้ไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการของพวกเฮากันก่อน

0: ซึ่งสามารถเคลื่อนไหววิซาซีฟในการควบคุมคุ้มครองหรือบริหารทรัพย์สินวิสาหกิจลูกหนี้และสำหรับสักษา
1: ผู้ควบคุมทรัพย์สินมีสิทธิ์หน้าที่และความรับผิดชอบอย่างแต
0: ่ผู้ควบคุมทรัพย์สินมีสิทธิ์และหน้าที่ต้นต่อดังนี้กวดการวบรวมและขึ้นบัญชีทรัพย์สินทั้งหมดของวิสาหกิจลูกหนี้สั่งรวมหนี้ต้องส่งและหนี้ต้องหักทั้งหมดของวิสาหกิจลูกหนี้พร้อมทั้งสร้างบัญชีหลายสื่อเจ้าหนี้ลูกหนี้และจำนวนหนี้ต้องส่งและหนี้ต้องหักตรวจสอบสถานะทางด้านการเงินของวิสาหกิจลูกหนี้แล้วรายงานต่อศาลประชาชนและกองประชุมเจ้าหนี้มีคำเห็นต่อแผนฟื้นฟูวิสาหกิจหรือก้าวเกี่ยวแผนฟื้นฟูวิสาหกิจตามการห้องขอของวิสาหกิจลูกหนี้หรือเจ้าหนี้รวมทั้งการช่วยเหลือซอกหาแหล่งทุนเพื่อนำไส้เขาในการฟื้นฟูวิสาหกิจติดตามกวดกาการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจลูกหนี้หรือคุ้มครองบริหารวิสาหกิจลูกหนี้ในกรณีผู้บริหารวิสาหกิจลูกหนี้บ่ได้รับความเชื่อมั่นจนกว่ามีผู้บริหารใหม่เปลี่ยนแผนตกลงเกี่ยวกับการนำไส้ทรัพย์สินและการไส้จ่ายของวิสาหกิจลูกหนี้ตามแผนการที่ศาลประชาชนอนุมัติสร้างแผนสำหรับซักษาทรัพย์สินและหนี้สินของวิสาหกิจลูกหนี้ในคดีล่มละลายนอกจากนั้นยังมีสิทธิ์หน้าที่และความรับผิดชอบอื่นตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบการ
2: วิสาหกิจสามารถให้บริการควบคุมทรัพย์สินได้บ
0: ่ได้วิสาหกิจใดหนึ่งก็สามารถเคลื่อนไหวให้บริการเกี่ยวกับการควบคุมทรัพย์สินได้ภายหลังได้รับอนุญาตจากกระทรวงยุติธรรมซึ่งว่าวิสาหกิจให้บริการควบคุมทรัพย์สินมีสิทธิ์หน้าที่และความรับผิดชอบคือกับผู้ควบคุมทรัพย์สินนอกจากนั้นยังมีพันธะต้นต่อดังนี้คุ้มครองติดตามและกวดกาการเคลื่อนไหวของผู้ควบคุมทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนรับผิดชอบต่อหน้ากฎหมายต่อการเคลื่อนไหวของผู้ควบคุมทรัพย์สินที่ตนได้มอบหมายในการปฏิบัติหน้าที
3: ่รับผิดชอบกวดกาและลงลายเซ็นในทุกเอกสารที่กะเกี่ยมโดยผู้ควบคุมทรัพย์สินนอกจากนั้นยังต้องปฏิบัติพันธะอื่นตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบการ
2: ผู้ควบคุมทรัพย์สินจะได้รับค่าบริการแนวใด
3: ผู้ควบคุมทรัพย์สินหรือวิสาหกิจให้บริการควบคุมทรัพย์สินจะได้รับค่าบริการมีค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายตามกำหนดของศาลบนพื้นฐานการเห็นดีของกองประชุมเจ้าหนี้ซึ่งวิสาหกิจลูกหนี้เป็นผู้รับผิดชอบ 1. สำหรับค่าแรงงานให้อิงใส่พื้นฐานดังนี้ระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ระดับความยุ่งยากของคดีฟื้นฟูหรือล่มละลายของวิสาหกิจผลได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ 2. ค่าใช้จ่ายอาจจะประกอบด้วยค่าธรรมเนียมศาลค่าบริหารและค่าดำเนินการสำหรับสะสางเป็นต้นการโอนกรรมสิทธิ์การประมูลขายทรัพย์สินค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่เป็นต้นการเดินทางกินอยู่พักเซาค่าจ้างพนักงาน
2: สำหรับท่านใดที่สนใจอยากศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูและการล่มละลายของวิสาหกิจสามารถเข้าไปเบิ่งกฎหมายได้ที่เว็บไซต์จดหมายเหตุทางราชการหรือจะเป็นแอปกฎหมายลาวหรือลาวล่อ
4: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายกำลังกระจายเสียงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่กับผู้ดำเนินรายการปาวีคำเพชรธารกุลท่านผู้ฟังที่ฮักแพงดังที่ผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอในระยะต้นของรายการแล้วว่าในมื้อนี้เนาะผู้ดำเนินรายการนั้นจะนำเอาหัวข้อเกี่ยวกับผลสะท้อนของการลิ้นการพนันมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังซึ่งว่าเนาะบุคคลที่ว่ามักลิ้นการพนันเป็นอาชีพนี่แต่ละมื้อนี่นะท่านผู้ฟังจะบ่ได้คิดว่าบ่ได้คิดหยังเนาะมีแต่คิดว่ามื้อนี้เฮาจะไปลิ้นการพนันอยู่ไสแบบซิเนาะจะลิ้นหยังดีแบบซิหนะเป็นต้นลิ้นไพ่บ่ลงมวยบ่ลงบานตีกายและอื่นๆจนลืมเฮ็ดเวียกครอบครัวว่าสิกินแนวใดสิอยู่แนวใดแบบซิหนะผ่านมาพวกเฮาก็ยังคงได้ยินข่าวเป็นต้นการติดหนี้การพนันแล้วกลายเป็นผู้กระทําผิดเนาะเป็นต้นก็แม่นโกงทรัพย์พลเมืองบ่เป็นคนขี้รักครอบครัวแตกแยกเสียทั้งครอบครัวเสียทั้งหน้าที่การงานการลิ้นการพนันนี่ท่านผู้ฟังมันแม่นพฤติกรรมหนึ่งที่ว่าถือว่าเป็นการกระทำผิดต่อกฎหมายเด้อซึ่งคำว่าการพนันนั้นมันแมนการเสี่ยงโชคว่าจะได้หรือเสียแต่บางเชื่อก็หลอกลวงเสื่องซ้อนและสุดท้ายก็ลงเอ่ยโดยการอาละวาดทำให้ห่างกายกันฉะนั้นแล้วจึงเว้าได้ว่าการลิ้นการพนันล้วนแต่มีผลเสียและผลสะท้อนถ้าถูกจับก็จะถูกปรับหมายใส่โทษตามแต่ละกรณีหนักหรือเบาถ้ามีการติดหนี้เขาเจ้าก็จะมาทวงหนี้หนักไปกว่านั้นเนาะ

ก็อาจจะมีการทำให้ห่างกายหรือว่ายึดทรัพย์เอาเงินเอาคำรวมทางที่อยู่อาศัยกลายเป็นผู้ทุกข์ยากและก็บ่มีบุคคลใดสามารถเว้าได้ว่าการลิ้นการพนันนี้แม่นการสร้างครอบครัวหางมีผาสุกสร้างเพื่อนมิตรสหายให้แน่นแฟนสร้างครอบครัวให้อบอุ่นแต่ว่าสำหรับผู้ดำเนินรายการแล้วนี่นะคิดว่ามันบ่แม่นแบบนั้นบ่แม่นแบบผู้ที่หลายๆคนคิดว่าเออมันเป็นการสร้างทางคุณมีให้แก่ครอบครัวสร้างเพื่อนมิตรสหายบ่เนาะมันบ่แม่นแบบนั้นมันแฮงสร้างความยุ่งยากเนาะให้ครอบครัวและสังคมได้ทางผู้ฟังเด้อเพราะว่ามันมีผลสะท้อนหลายๆอันจากการพนันอย่างหลวงหลายถ้าว่ามันบ่ได้เป็นดังที่เฮาหวังไว้ขนาดนั้นท่านผู้ฟังเนาะบ่ว่าจะเป็นการสร้างความสับสนหรือว่าผลสะท้อนต่อครอบครัวและสังคมเกิดมีปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆบ่ว่าจะเป็นอย่างท่านผู้ฟังที่เฮาเห็นอยู่ในสังคมปัจจุบันนี้มีขี้ลักงัดแงะโซโกงทรัพย์พลเมืองสนั่นแล้วเพื่อเฮ็ดให้สังคมมีความสงบและสกัดกั้นปัญหาดังกล่าวนี้ให้ลดน้อยถอยลงในมาตรา141ของประมวลกฎหมายอาญาได้ระบุไว้ว่าบุคคลใดหากได้ลิ้นการพนันที่ต้องห้ามจะถือปรับหมายแต่5ล้านกีบหา10ล้านกีบนั่นเองบุคคลใดหากได้สมยอมให้ลิ้นการพนันที่ต้องห้ามอยู่ในเฮือนของตนหรือเป็นเจ้ามือหรือเป็นผู้กระทำผิดที่ว่าบ่เข็ดหลาบจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่3เดือนหา2ปีหรือตัดสั่งบ่ตัดอิสรภาพและจะถูกปรับหมายแต่5ล้านกีบหา15ล้านกีบซึ่งว่ากฎหมายบ่อนุญาตให้ลิ้นการพนันก็เนื่องจากว่าอยากให้พลเมืองลาวทุกคนเนาะหาเลี้ยงชีพด้วยความบริสุทธิ์ด้วยความฮู้ความสามารถของตนเองสนั่นเพื่อช่วยให้การจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายให้ได้รับผลเป็นจริงโดยเฉพาะผู้ลิ้นการพนันเองก็ควรตื่นตัวหยุดเสาการลิ้นการพนันหั้นและสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งองค์การปกครองบ้านเองก็ต้องวางมาตรการติดตามกวดกาอย่างใกล้ชิดในขอบเขตความรับผิดชอบของตนเองถ้าเห็นปรากฏการณ์ดังกล่าวก็ตักเตือนศึกษาอบรมถ้าบ่มีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องดำเนินคดีกฎหมายบ้านเมืองเนาะตามกฎหมายบ้านเมืองเพื่อจะเห็นแนวใดให้ปรากฏการณ์ย่อท้อดังกล่าวนี้ลดหน่อยถอยลงเทื่อละก้าวเพื่อเป็นการประกอบส่วนเฮ็ดให้สังคมนี้มีความสงบและมีความเป็นระเบียบเหียบห้อยอันนั้นก็แม่นเว้าถึงผลสะท้อนของอันนั้นก็แม่นเว้าถึงผลสะท้อนของการลิ้นการพนันที่ว่าผู้ดำเนินรายการนั้นได้ขัดจรเอามานำเสนอและอธิบายให้ทางผู้ฟังได้รับฟังหวังยังยิ่งว่าในหัวข้อดังกล่าวนี้จะเห็นให้ท่านได้รับรู้และเข้าใจหลายพอสมควรเด้อและมาฮอดตอนนี้เวลาของทางรายการของเฮาก็ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วก็ต้องขอขอบใจท่านผู้ฟังที่ว่าให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเฮามาติดต้นจนจบท่านสามารถติดตามรับฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้มฮอนีผู้ดำเนินรายการปาวิคัมเพชรกุลพร้อมด้วยในสังคมกลุ่มเสียงขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สบายดี

0: พนักงานรัฐกรจะได้รับการคุ้มครองอย่างแด่จากประกันสังคม
1: พนักงานรัฐกรทุกคนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 8% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นรัฐบาลสมทบเติม 8.5% รวมเป็น 16.5% พอเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานรัฐกรจะได้รับมีทั้งหมด8อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแห่งงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแห่งงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัวอย่าลืมก่อนที่จะได้รับการคุ้มครองดังกล่าวรัฐกรต้องได้ประกอบแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมก่อนเด้อ
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนาเมืองจันทบุรีนครหลวงวิงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคงตอนนี้มีการเข้าสู่รายการประกันสังคมอยู่กับสันติภาพเนาะมีนัดกันเป็นประจำทั้งขึ้นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 MHz ออกอากาศนับแต่เวลา 3:30 น 4:00 น ตอนแรงในทุกๆมื้อนอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมผ่านทางขึ้นสถานีวิทยุนครหลวงวิจันทร์ FM 105.5 MHz ออกอากาศทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ในภาคเช้าเนาะ 8:00 น หา 9:00 น สำหรับท่านใดที่ว่าตื่นเอาเช้าแน่ก็สามารถไปรับฟังรายการประกันสังคมทาง 105.5 MHz ได้ในมือพักผ่อนเนาะวันเสาร์วันอาทิตย์หรือว่าไปเบิ่งย้อนหลังผ่านทางไลฟ์สดเพิ่นมีการถ่ายทอดสดผ่านทางเพจ Facebook สถานีวิทยุนครหลวงเวียงจันทน์เด้อสามารถกลับไปเบิ่งคืนย้อนหลังได้บางท่านเพิ่นพักผ่อนเด้ยามเช้าเนาะตื่นมาเอาสวยหรือว่าเฮ็ดเวียกกิจกรรมอย่างต่างๆอยากไปเบิ่งคืนย้อนหลังรายการประกันสังคมมาสันติภาพคำเก่งเอาหัวข้อใดมาโอมาลมให้มีรายการได้รับฟังเนาะก็สามารถไปติดตามเนาะทางถ่ายทอดสดย้อนหลังนั่นแหละเนาะเป็นการบันทึกเนาะผ่านทางเพจของสถานีวิทยุนครหลวงวิ่งจันนั่นเองและในมื้อนี้เนาะสันติภาพการนำเอาอีกหนึ่งหัวข้อมาโอมาลมให้มีรายการได้รับฟังโดยเฉพาะแม่นสำหรับผู้ที่นะเอิ้นว่าเป็นพนักงานนะเฮ็ดเวียกบ่ว่าจะเป็นพนักงานรัฐกรก็คือพนักงานในหัวหน่วยวิสาหกิจในสิทธิผลประโยชน์นะการคุ้มครองนั่นก็คืออุดหนุนเสียกำนะ นั่นก็คืออุดหนุนอุบัติเหตุแห่งงานซึ่งเป็นอุดหนุนที่เบิ่งแยงสมาชิกพิเศษนะสำหรับอุดหนุนอุบัติเหตุแห่งงานนะเพราะว่าอุบัติเหตุแห่งงานเนาะก็เป็นอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นโดยที่เฮาบ่ฮู้โดยที่เฮาบ่ตั้งใจโดยที่เฮาบ่เจตนาก็เป็นไปได้เนาะบ่มีใครต้องการเกิดอุบัติเหตุความจริงแล้วมันเป็นเรื่องที่เหตุเกิดจากความผิดพลาดบ่เกิดจากเหตุสุดวิสัยเกิดเหตุจากความบังเอิญก็มีบางเทื่อก็ตั้งใจนะไปซ่อมแปลงบ่เครื่องจักรซ่อมแปลงไฟฟ้าเกิดไฟช็อตไฟดูดในโมงการเนาะอันนี้ก็เอิ้นว่าอุบัติเหตุเวียกงานอุบัติเหตุแห่งงานหรือแม้แต่เอิ้นว่าทุกอันนั่นแหละเนาะที่เกิดขึ้นในโมงการเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะที่มีการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานให้กับทางนายจ้างหรือว่าผู้ใช้แรงงานนะคำว่าเบื้องรัฐก็แม่นรัฐบาลนั่นแหละนะผู้ใช้แรงงานคำว่าเบื้องหัวหน่วยวิสาหกิจก็แม่นเจ้าของธุรกิจเนาะเฮาก็ไปปฏิบัติหน้าที่ให้เพิ่นนะแล้วเนาะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะที่เฮาปฏิบัติหน้าที่เวียกงานบางท่านก็ใช้เครื่องจักรแม่นบ่ในการผลิตอยู่โรงจักรโรงงานนี่เด้เนาะเพิ่นก็มีการนำใส่เครื่องจักรเกิดเอิ้นว่าอุบัติเหตุเนาะเฮ็ดให้เกิดการเจ็บกันเป็นเฮ็ดให้เกิดอันน่ะบางคนก็เสียมือเสียแขนเสียขาเนาะแขนขาหักก็ว่ากันไปเนาะย้อนว่าอันน่ะมีการอันน่ะนำใส่เครื่องกลจักรด้วยความผิดพลาดเนาะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าการยกยอสิ่งของนักต่างๆนะหรือว่าตกจากที่สูงในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานก็ล้วนแต่แม่นอุบัติเหตุ

0: นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ขณะนี้เวลา 15:40 นาทีต่อไปเชิญท่านฟังการไถ่ทอดเสียงบรรยากาศการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบจากหอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์
1: สบายดีท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดวาระการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบ
2: จากหอสภาแห่งชาติณครหลวงจันทน์ถือว่ามื้อนี้ก็เป็นมื้อที่3ของการดำเนินกองประชุมถือว่าตั้งแต่ตอนเช้ามื้อนี้พวกเราบ่ได้ได้ทอดแต่ท่านได้ฟังเฉพาะจะสรุปคืนวันในตอนเช้ามานี้ในกองประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องงานอันใดกันแน่เน
1: าะเจ้าเนาะตั้งแต่เช้าเลยบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติก็ได้สืบตอบประกอบคำเห็นใส่บทรายงานวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากนอกจากนี้ก็ยังได้รับฟังการชี้แจงของกระทรวงองค์การต่อวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากจนมาฮอดอานาตอนบ่ายเนาะเพิ่นก็แม่นได้สืบต่อตอบคำสักถามบ่ว่าจะเป็นทางกระทรวงสาธารณสุขหรือว่ารัฐมนตรีกระทรวงการเงินเนาะรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงเนาะก็ถือว่าได้ประกอบคำเห็นใส่กันซึ่งว่ามาจนฮอดตอนบ่ายเน
2: า
1: ะ
2: เจ้า
1: ตอนบ่ายมื้อนี้เนาะก็แม่นเริ่มสำหรับที่ท่านได้รับฟังไปเนาะก็เป็นบางตอนเนาะที่ว่าได้มีคำเห็นต่อเวียกงานรัฐบาลแล้วก็เขาก็จะถ่ายทอดต่อไปจนถึงการสรุปสั่งรวมเรียกงานรัฐบาล
2: โดยเป็นท่านนายกรัฐมนตรีเนาะจะเป็นผู้ไม่มีคำเห็นต่อเรื่องงานของรัฐบาลพร้อมกับจะท่านประธานสภาแห่งชาติประธานกองประชุมเพิ่นก็จะมาสรุปสั่งรวมเรียกงานรัฐบาลเช่นเดียวกัน
1: เจ้าและนี่ก็คือสำหรับวาระการดำเนินกองประชุมเนาะตั้งตอนเช้าและก็ทางปัจจุบันนี้ที่พวกเขากำลังมีการถ่ายทอดให้ประธานนั่นได้รับฟังอยู่ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวของพวกเขา
2: เจ้าสำหรับเมื่อวานนี้ก็พ่อเจ้าท่านมาฟังคำคิดเห็นของบรรดาผู้ที่เข้ามาร่วมประชุมโดยสมมุติจะเริ่มต้นด้วยท่าน
1: เจ้าท่านมอนไซ
2: เรามอนซุงของประธานสภาแห่งชาติเพิ่นก็ได้ตั้งหน้าให้คณะประจำสภาแห่งชาตินี่มีบางทัศนะต่อบทในงานวาระแห่งชาติบริการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากดังนี้เน
1: า
2: ะ
1: เจ้าเนาะบางตอนก็ได้ว่าว่าการพัฒนาชนบทในระยะผ่านมาโดยเฉพาะกระแมนการก่อสร้างพื้นฐานโครงล่างเห็นว่ายังบ่ทันมีจุดสุ่มเท่าที่ควรเช่นเส้นทางคมนาคมไฟฟ้าโทรคมและการสื่อสารโรงเฮียนโรงหมอสุขศาลาสำนักงานองค์การพร้อมนี้พื้นฐานโครงล่างที่ได้รับการก่อสร้างสำเร็จบางโครงการบางบอนก็ยังบ่ทันรับประกันคุณภาพเท่าที่ควรการแก้ไขปัญหาชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนยังบ่ทันได้สุ่มใส่อย่างสมเหตุสมผล
2: เจ้าสำหรับการจัดสรรภูมิลำเนาและอาชีพคงที่นี่ต้องรับประกันความยืนยงการโฮมบ้านต้องสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของท้องถิ่นโดยสวามินยูเขตยุทธศาสตร์ป้องกันชาติการโฮมบ้านบางบอนสามารถโฮมได้แต่การจะตั้งแต่ประชาชนบ่สามารถโฮมกันได้เนื่องจากที่ดินทําการผลิตบ่เพียงพอเฮ็ดให้ประชาชนจํานวนนึงนี่กลับคืนไปอยู่บ้านเก่าเพื่อทําการผลิตและตกเข้าสู่กรณีแยกตัวออกห่างจากอํานาจการปกครองบ้านและอํานาจการปกครองบ้านบางบอนก็บ่สามารถคุ้มครองได้อย่างทั่วถึงกลายเป็นซ่องว่างก็ให้เกิดปรากฏการณ์ย่อท้อเช่นว่าปัญหายาเสพติดการฆ่าไข่เถื่อนการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและอื่นๆซึ่งส่งผลกระทบถึงความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม
1: เจ้าค้นคว้านโยบายกำหนดมาตรการจัดตั้งปฏิบัติสำหรับประชาชนและภาคธุรกิจทั้งภายในและต่างประเทศให้มีความเหมาะสมเพื่อรับประกันให้ประชาชนและภาคธุรกิจทั้งภายในและต่างประเทศสามารถประกอบส่วนเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาตินี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2: เจ้าและนอกจากนี้ต้องแบ่งความผิดชอบให้แก่บางแขนงการตื้มเป็นต้นกระแมนกระทรวงป้องกันประเทศเนื่องจากบางจุดสุ่มที่รัฐบาลกำหนดติดพันกับเขตพื้นฐานการปฏิวัติเขตเรียบชายแดนธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคนคั่วส่งเสริมบรรดาธนาคารธุรกิจสถาบันการเงินมีนโยบายปล่อยเงินกู้ที่ว่าเหมาะสมเพื่อรับประกันให้ประชาชนอยู่เขตชนบทเข้าถึงแหล่งทุนกู้ยืม
1: เจ้านอกจากนี้เพิ่นก็ยังได้เว้าว่าต้องเพิ่มทวีความเข้มแข็งและเด็ดขาดในการบังคับใช้กฎหมายเพ พื่อคุ้มครองหลัดคุ้มครองสังคมปกปักรักษาและนำใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิผลโดยเฉพาะการคุ้มครองบรรดาโครงการขุดค้นแร่ธาตุต่างๆและก็คุ้มครองปัญหาสิ่งแวดล้อม
2: เจ้าพร้อมกันนั้นก็ต้องสุ่มใส่สร้างบุคลากรกับทีติดพันกับการหันพลังงานดงก่อสร้างหาฐานการเมืองพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากตามทิศ3สร้างสู่ส่วนสร้างครอบครัวพ้นทุกข์ให้ได้หลายกว่า 100,000 ครอบครัว
1: เจ้านอกจากนี้แล้วก็ยังมีท่านนางบุญคำวรจิตผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวเพิ่นก็ได้ชี้แจงต่อคำซักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติในกล่องประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในครั้งนี้ซึ่งหลายการคุ้มครองเงินตราต่างประเทศและการเข้าถึงแรงทุนต่อปัญหาดังกล่าวธนาคารแห่งสปป.ลาวจะสุ่มใส่หาเวียกงานจุดสุ่มที่ว่าเป็นบุริมสิทธิ์ก็คือ 1. กระแมนควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนให้มีความสงบโดยจะกำหนดขอบอัตราแลกเปลี่ยนให้มีความยืดหยุ่นพร้อมทั้งรักษาส่วนต่างระหว่างอัตราของธนาคารธุรกิจและตลาดนอกระบบให้ยับเข้าใกล้กันคุ้มครองและพัฒนาตลาดแลกเปลี่ยนซื้อขายเงินตราต่างประเทศมูลค่าสูงเพื่อเป็นช่องทางแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างลูกค้านิติบุคคลรายใหญ่เพื่อลดพรแห่งกดดันของกลุ่มลูกค้าดังกล่าวสืบต่อเก็บซื้อและดัดสมเงินตราต่างประเทศให้นำการนำเข้าสินค้าบุริมสิทธิ์โดยเฉพาะน้ำมันเสื้อไฟและสินค้าอื่นๆเมื่อเห็นว่าจำเป็น
2: เจ้าและพร้อมนั้นก็ต้องควบคุมปริมาณเงินรวม M2 ให้มีความเหมาะสมโดยการปฏิบัตินโยบายเงินตราแบบผสมผสานพัฒนาเครื่องมือนโยบายให้ครบถ้วนมีวิทยาศาสตร์และสอดคล้องกับสภาพการเป็นต้นกันเป็นทบทวนประเมินคืนอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานและปรับปรุงกลไกการรักษาเงินแห่ฝากบังคับในตลาดระยะสืบต่อออกและก็จำหน่ายพันธบัตรของธนาคารแห่งสปป.ลาวระยะสั้นสกุลเงินกีบและสืบต่อสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องในการจัดตั้งปฏิบัติการรวมศูนย์บัญชีคลังเงินอยู่ธนาคารแห่งสปป.ลาว
1: เจ้าเนาะสำหรับจุดสุ่มที่3ที่เพิ่นสุ่มใส่ก็คือแมนคุ้มครองเงินตราต่างประเทศให้เข้มงวดและหันเข้าสู่ระบบธนาคารให้หลายขึ้นโดยเฉพาะคุ้มครองเงินตราต่างประเทศจากหลายหับการส่งออกให้บรรลุ75ส่วนห้อยของมูลค่าการส่งออกก็คือบ่รวมหัวหน่วยที่ว่ายกเว้นเนาะบางมาตราของกฎหมายคุ้มครองเงินตราต่างประเทศพร้อมทั้งติดตามกระแสเงินตราจากกลุ่มผู้ลงทุนต่างประเทศโดยผ่านการเจรจาของคณะเฉพาะกิจเพื่อให้นักลงทุนทุนโอนเงินเข้ามาพร้อมนี้ยังสมทบกับกระทรวงการเงินกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและกระทรวงเกี่ยวข้องเพื่อว่าได้รัดสมเนาะหัวหน่วยน้ำเข้าจำกัดโควต้าการน้ำเข้าซึ่งเพิ่นแยกเป็น5กลุ่ม
2: เจ
1: ้าโดยแมนสินค้าบุริมสิทธิ์ก็คือมีน้ำมันเสื้อไฟคำพาหนะยาปวดพยาธิปุ๋ยฝุ่นและเครื่องอุปโภคบริโภคและเพิ่นก็จะได้พิจารณาดัดสมเงินตราต่างประเทศให้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตและก็สุกยู่ให้ดัดสมเงินตราต่างประเทศพร้อมและกระทั่งสุกยู่ให้มีการส่งเสริมการนำใช้เงินกีบโดยประสานสมทบกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะก็แมนการซื้อดินขายดินและก็เรื่องของการซื้อขายยานพาหนะอื่นๆให้เป็นเงินกีบ
2: เจ้าและนอกจากนั้นแล้วก็จะสุกยู่ให้หัวหน่วยธุรกิจนำเข้าส่งออกหันมานำใช้สกุลเงินท้องถิ่น
1: เสนา
2: เงินกีบเงินดงหรือว่ากีบกับดงกีบกับหยวนและกีบกับบาทเน
1: า
2: ะเพื่อว่าสำหรับค่าสินค้าการบริการและการลงทุนกับประเทศคู่ค้าเพื่อว่าลดพ้นการเอื้อยอิงสกุลเงินแข็งเช่นมาสกุลเงินของดอลลาร
1: ์
2: ผ่านธนาคารธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้ให้บริการธุรกรรมต่างๆธุรกรรมการเงินต่างประเทศเข้ามาถือว่าเป็นประเทศข้ามสกุลให้เพิ่มขึ้นสืบต่อคุณควบปรับปรุงทางยุทธศาสตร์คุ้มครองหนี้สินต่างประเทศเพื่อว่าการเกี่ยมรายงานรัฐบาลพร้อมทั้งเล็งปรับปรุงกลไกเกี่ยวกับการกู้ยืมระหว่างประเทศเพื่อกำหนดอัตราส่วนหนี้สินต่อแหล่งทุนและเงินไขเข้มงวดในการกู้ยืมระหว่างประเทศแนวสายลดพ้นหนี้สินจากต่างประเทศของภาคเอกชนและนอกจากนี้ธ ธนาคารแห่งสปป.ลาวจะออกนิติกรรมการคุ้มครองธุรกิจค้ำอยู่ในประเทศลาวให้มีความหัดกลุ่มขึ้นเติม
1: เจ้าส่วนวัตถุสุ่มที่4เนาะก็คือเพิ่นจะสมทบกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าค้นคว้ากลไกการกำหนดรายการสินค้าเพื่อสร้างอนาคตสั่งราคาและก็มาตรการในการคุ้มครองราคาสินค้าที่มีผลกระทบไว้ต่อการดำรงชีวิตประจำวันโดยเฉพาะแมนกลุ่มต้นทุนการผลิตสินค้าเซนวันแนวพันธุ์พืชฟุ้นวิทยาศาสตร์หัวอาหารและก็กลุ่มประเภทยาปัวพยาธินอกจากนี้นี่ก็จะสร้างตลาดประมูลสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองราคาสินค้า
2: เจ้าพร้อมนั้นจะได้สืบต่อสุขยูผลิตการผลิตเนาะของธนาคารแห่งสปป.ลาวจะสุขยูธนาคารส่งเสริมกสิกรรมให้สนองสินเชื่อที่มีคุณภาพมีระบบการคุ้มครองหัดกลุ่มทันสมัยทั่วถึงและมีจุดสูงต่อกับนโยบายสินเชื่อเพื่อกระจายแรงทุนสู่ท้องถิ่นจะสืบต่อพิจารณาแรงทุนให้เฉพาะหัวหน่วยที่ผ่านการค้นคว้าและเห็นดีอนุมัติจากคณะรับผิดชอบขันแขวงนครหลวงในปี2025เท่านั้นเน
1: า
2: ะ
1: เจ้าท่านผู้ฟังและนอกจากนี้เนาะก็ยังสืบต่อปฏิบัตินโยบายการสนองสินเชื่อผ่านกองทุนต่างๆเพื่อส่งเสริมหัวหน่วยธุรกิจ SME เซนวาสนองกองทุนส่งเสริม SME และกองทุนการส่งเสริมเข้าถึงแรงทุนในสปป.ลาวค้นคว้ากำหนดนโยบายส่งเสริมสินเชื่อสำหรับแขนงกสิกรรมอุตสาหกรรมปรุงแต่งสินเชื่อสำหรับการผลิตส่งออกและทดแทนการนำเข้าด้วยการใช้แรงทุนหรือสภาพคลองส่วนเกินของบรรดาอนาธนาคารบนพื้นฐานแมนหีบห้อนค้นคว้านโยบายกระตุ้นเนาะก็คือค้นคว้าปรับปรุงเกี่ยวกับระเบียบการการจัดสรรหนี้การหักเงินแฮสนองสินเชื่ออุตสาหกรรมปรุงแต่งแดเพื่อว่าทดแทนการนำเข้านอกจากนี้เพิ่นยังค้นคว้าลักการเซ็นว่านำมูลค่าที่บริษัทค้ำประกันสินเชื่อให้การผลิตกสิกรรมนะเป็นส่วนลดในการหักเงินแฮหนี้เสียได้ก็หมายความว่าสามารถนำเอามูลค่าที่บริษัทค้ำประกันสินเชื่อมาลบยอดสินเชื่อแล้วจึงนำเอามาคิดไรก็ถือว่าเป็นเงินแฮจัดสรรหนี้สินเนาะสมทบกับกระทรวงการเงินเนาะค้นคว้านำไส้คังแฮของกระทรวงการเงินเพื่อว่าดัดสมดอกเบี้ยส่วนใดส่วนหนึ่งให้หัวหน่วยธุรกิจนำไส้ไปเพื่อลดพรต้นทุนของการผลิต
2: เจ้าและเมื่อวานนี้ท่านมาในท้องกรมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากฤษีแจงคำสักถามของบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติอยู่ในกองประชุมในครั้งนี้เกี่ยวกับเกิดจากหลายปัจจัยที่ราคาน้ำมันในลดลงแต่ว่าราคาสินค้าและการบริการบ่ลดลงย้อนอย่าง
1: เจ้า
2: ท่านก็ได้ชี้แจงว่าโดยเฉพาะเป็นปัญหาราคาน้ำมันเสื่อมไฟมันมีถ้าเอียงลดลงแต่ราคาสินค้าและการบริการอื่นยังบ่ลดลงต่อปัญหานี้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าก็มีส่งปัญหาด้วยกันให้ความกระจ่าง
1: เจ้าเนาะซึ่งว่าประเด็นที่1เลยสาเหตุที่ราคาสินค้าและการบริการยังบ่ทันปรับตัวลงในทันทีถึงว่าราคาน้ำมันเสื้อไฟจะลดลงแล้วก็แม้นเกิดจากหลายปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ติดพันกันบ่ว่าจะเป็นความเหนียวนะคนใช้คำว่าความเหนียวทางด้านราคาและก็ในทางเศรษฐกิจที่ติดพันกันราคาสินค้าเมื่อได้ปรับตัวขึ้นไปแล้วมักจะปรับตัวลงยากและก็จะซ่ากว่า
2: เจ้าและก็นอกจากนี้ก็เนื่องจากว่าผู้ประกอบการยังมีความกังวลต่อความบ่แน่นอนและความเสี่ยงของสภาพเศรษฐกิจต้นทุนสินค้าเก่าตกข้างในสางผู้ผลิตผู้นำเข้าและผู้ขายส่งขายย่อยยังมีสินค้าเก่าที่ตกข้างอยู่ในสางซึ่งเป็นสินค้าที่ได้นำเข้าหรือผลิตในระยะที่ต้นทุนพวมอยู่ในระดับสูง
1: เจ้า
2: และต้นทุนเหล่านั้นรวมมีค่าน้ำมันค่าวัตถุดิบค่าปุ๋ยหัวอาหารสัตว์ค่าขนส่งค่าเช่าค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งบ่สามารถปรับลดลงย้อนหลังได
1: ้
2: ต้นทุนแฝงอื่นในตรงสู่กับตัวการสนองต้นทุนบางประเภทเนาะเช่นว่าค่าแรงงานค่าเช่าสถานที่ค่าบริการโลจิสติกบางประเภทได้ปรับตัวขึ้นไปแล้วต้นทุนเหล่านี้บ่สามารถปรับลดลงได้ตามราคาน้ำมันในทันให้ทวงทันทีได้เนาะแล้วข้อจำกัดในการปฏิบัติมาตรการควบคุมราคาในทางทฤษฎีการกำหนดโครงสร้างราคาและติดตามการกดกาถือเป็นวิธีการที่ดีแต่ในภาคปฏิบัติตัวจริงแม้นมีความท้าทายสูงย้อนฐานข้อมูลยังบ่ทันชัดเจน รายการสินค้ามีจำนวนหลวงหลายและบุคลากรที่เวียกด้านราคาผัดมีจำกัด
1: เจ้าเนาะถ้าหากว่าพวกเขาได้กำหนดราคาที่บ่สอดคล้องกับต้นทุนตัวจริงก็จะเกิดการบิดเบือนกลไกการตลาดซึ่งอาจจะส่งผลเฮ็ดให้เกิดการขาดแคลนสินค้าและกระตุ้นให้มีการค้านอกระบบเพิ่มขึ้นย้อนแนวนั้นเนาะทางคณะคุ้มครองราคาเพิ่นก็จึงได้สุ่มใส่กลุ่มสินค้าที่ว่าเพิ่นควบคุมที่แบบจำเป็นที่สุดก่อนเป็นต้นก็คือน้ำมันเสื้อไฟข้าวสารเหนียวซีนหมูซีนไก่ไข่ปลานิลและปลาดุก
2: เจ้าและในขณะเดียวกันกลไกมาตรการและวิธีการแก้ไขเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้นกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้อิงเส้นหลักการและมาตรการที่กำหนดไว้อยู่ในดำรัส474ของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการคุ้มครองราคาสินค้าและค่าบริการโดยได้ดำเนินและจะสืบต่อพันขยายดังนี้เสนอกลไกการคุ้มครองและติดตามกฎกาได้วิเคราะห์และหับโครงคงประกอบราคาบังคับให้ผู้ดำเนินธุรกิจส่งคงประกอบราคาสื่อว่าหมายความว่าต้นทุนการผลิตการซื้อต้นทุนการจราจรราคาจำหน่ายและกำไรสำหรับสินค้าในรายการควบคุมให้องค์การคุ้มครองราคากฎกาและหับโครงก่อนนำใช้เพื่อว่าป้องกันการซวยโอกาสขึ้นราคาติดตามการดึงติงและการติดป้ายราคา
1: เจ้านอกจากนี้ยังเพิ่มทวีการลงติดตามกวดกาการติดป้ายราคาสินค้าและการบริการให้มีความจะแจ้งและก็โปร่งใสเพื่อบ่ให้เกิดความสับสนต่อผู้สมใสสุกยู่ประสานงานร่วมกับท้องถิ่นเพิ่มทวีการประสานงานระหว่างกระทรวงแผนกองค์การแขวงหรือว่าห้องการเมืองเทศบาลเพื่อว่าเป็นเจ้าการในการจัดตั้งปฏิบัติติดตามพฤติกรรมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างทันการและเพิ่นก็ได้นำไส้ระบบสายด่วนเนาะเพื่อมาโฆษณาเปิดกว้างเนาะเป็นช่องทางสายด่วนเพื่อว่ารับแจ้งเหตุรับแจ้งข้อมูลข่าวสารหรือว่าคําเรียกห้องหรือว่าคําห้องเฮียนเนาะจากบรรดาผู้สมใสที่ว่าได้รับผลกระทบจากการเอาเปรียบทางด้านราคานี่นะตื่ม
2: เนา
1: ะซึ่งว่าก็ได้นําเสนอให้บรรดาท่านได้รับฟังก็คือเพิ่นได้นําเสนอไปเมื่อวานนี้เน
2: าะท่านประธานกําลังติดตามฟังอยู่ต้องการอยากส่งคําคิดเห็นเพื่อส่งมาที่สภาแห่งชาติก็สามารถโทรมาได้ที่สายด่วน156ได้ทุกเวลาเพื่อมีทีมงานที่จะรับความคิดเห็นของบรรดาท่านและเพื่อจะเป็นการส่งต่อให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องที่จะนำเอาไปปรับปรุงแก้ไข
1: แม่นแล้วเนาะแลทานกอยังจะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารในระยะการดำเนินกล่องประชุมสมัยวิสามัญเทอที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ในครั้งนี้ซึ่งก็จะดำเนินไปจนถึงวันที่10กรกฎาคมเน
2: า
1: ะถึงว่าตามตารางการถ่ายทอดเนาะมื้ออื่นเฮาจะบ่ได้มีการถ่ายทอดสดแต่ว่าบรรดาข้อมูลข่าวสารต่างๆการเคลื่อนไหวเฮาจะมีการโพสต์ลงทาง Facebookและก็ผ่านทางเว็บไซต์ของพวกเขาก็คือเว็บไซต์ของทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพอสนั้นนอกจากการถ่ายทอดสดแล้วท่านก็สามารถเข้าไปอ่านข่าวย้อนหลังได้และก็สามารถติดตามข่าวภาครัฐนอกข่าวต้นสมงจากพวกเขาได้เช่นกัน
2: เจ้าท่านผู้ฟังมาติดตามเกี่ยวกับการเสนอของบรรดาสมาชิกแห่งชาติในมื้อเช้านี้เน
1: า
2: ะ
1: เจ้าซึ่งมื้อเช้านี้เนาะท่านบุญคงล่าเจียมพรสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่4แขวงอุดมไซเพิ่นก็ได้เสนอให้รัฐบาลค้นคว้าสภาพจุดพิเศษท่าแห้งของแต่ละท้องถิ่นหันคืนใหม่ว่าท้องถิ่นใดควรเฮ็ดอันใดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประชาชนเนื่องจากการเฮ็ดเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากนี่เป็นเวียกงานที่จัดตั้งปฏิบัติมาเป็นเวลาดนสมควรแล้ว
2: เจ้าและนอกจากนี้ท่านบุญเรือมณีวงสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่6แขวงลำคบางได้แสดงความเห็นดีเป็นเอกภาพสูงต่อเนื่องในวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเห็นว่าถูกต้องสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในระยะใหม่และเป็นความรับผิดโดยเป็นความรับผิดชอบทางด้านหน้าที่การเมืองของมนุษย์ทุกคนเน
1: าะเจ้าแม่นแล้วเนาะและก็สำหรับอีกท่านนึงเน
2: า
1: ะเกี่ยวกับ เวียกงาน
2: รัฐบาลเ
1: จ้ารัฐบาลก็คือเพิ่นเข้มงวดคุ้มครองปกปักรักษาและพัฒนาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งในขณะเดียวกันนี้เพิ่นก็ได้ยู่แฮงขบวนการฟื้นฟูป่าและก็การส่งเสริมการปลูกไม้เนาะให้บรรลุเป้าหมายที่ว่าได้กำหนดไว้ซึ่งท่านลิ้นคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมนี่เพิ่นก็ได้ชี้แจงต่อคำซักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติในกล่องประชุมในครั้งนี้เนาะว่าที่ผ่านมารัฐบาลก็ได้เสนอหันเปลี่ยนที่ดินป่าไม้เป็นที่ดินประเภทอื่นเพื่อนำใช้เข้าในการพัฒนาโครงการต่างๆต่อกับปัญหานี้เพื่อรับประกันคาดหมายสู่สนรัฐบาลก็คือแขนงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้กำหนดทิศทางแผนการวิธีการและมาตรการโดยได้เข้มงวดในการคุ้มครองปกปักรักษาและพัฒนาป่าไม้ที่ดินป่าไม้ที่มีอยู่ในปัจจุบันส่งเสริมการเข้าร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมสู่สนสำรวจจัดสรรและก็กำหนดที่ดินป่าไม้ธรรมชาติที่ยังบ่ทันได้บรรลุคาดหมายเถื่อ
2: เจ้าไปเชียงคูกับการยุ่งแหงขบวนการฟื้นฟูป่าและส่งเสริมการปลูกป่าอยู่ในนั้นแขนงการได้มีแผนการสู่สนให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้มีบรรดานาเวียกเซนว่าฟื้นฟูป่าโดยธรรมชาติให้ได้อยู่ 520,000 เฮกตาร์ส่งเสริมปลูกไม้อุตสาหกรรมให้ได้ 200,000 เฮกตาร์และบวกกับเนื้อที่ดินป่าไม้ที่กำลังสำรวจและจัดสรรจำนวนอยู่ 14,700,000 กว่าเฮกตาร์เพื่อว่าให้ได้อยู่ 15,400,000 กว่าเฮกตาร์หรือเท่ากับ 65% ของเนื้อที่ทั่วประเทศในปี2030และมาตรการเร่งด่วนในปีนี้เป็นได้เร่งเก็บและหับงบประมาณฟื้นฟูป่าและปลูกป่าทดแทนจากโครงการพัฒนาที่มีมติสภาแห่งสหประชาชาติในการหันเปลี่ยนป่าโดยกองทุนปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมและป่าไม้เป็นเจ้าการสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องและงบประมาณและเงินอื่นคุ้มครองและจัดสรรงบประมาณในการฟื้นฟูป่าและปลุกระดมป่าทดแทนที่ได้อนุมัติในจำนวน11ตื้อกีบเพื่อว่าให้สามารถจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลในการจัดสรรจัดตั้งตัวจริงคะแนนการได้กำหนดกลไกระหว่างศูนย์กลางท้องถิ่นโดยเป็นกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้เป็นจุดจุดกลางประสานงานสั่งบทเสนอโครงการและเจรจากับบริษัทผู้พัฒนาโครงการตามสัญญาสัมปทานในการวางแผนการนำใช้งบประมาณเข้าในหน้าเวียกตัวจริงตามขั้นตอนและระเบียบการที่เกี่ยวข้อง
1: เจ้าซึ่งทางแผนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมขันแขวงเนาะเป็นผู้จัดตั้งปฏิบัติในการฟื้นฟูป่าและก็ปลูกป่าทดแทนตัวจริงห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมขันเมืองร่วมกับประชาชนที่อยู่เขตโครงการฟื้นฟูและปลูกป่าตั้งอยู่หั่นเพิ่นมอบให้เนาะแผนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมขันแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบปลบัดรักษาป่าที่ปลูกแล้วภายหลังที่ไปปลูกแล้วเนาะสำเร็จแล้วกับแมนบัวระบัดรักษาต่อพร้อมทั้งสั่งระเบียบการคุ้มครองปกปักรักษาห่วมกับประชาชนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบคุ้มครองสุกยุติดตามการจัดตั้งปฏิบัติโครงการอยู่ทั้งขันศูนย์กลางและขันท้องถิ่นเป็นแต่ละโครงการ
2: เจ้าสำหรับบรรดาหน้าเวียกจุดสุ่มที่กำหนดอยู่ในวาระแห่งชาติแมนได้กำหนดหาเวียกงานจุดสุ่มเช่นว่าสร้างอาชีพและแหล่งหับที่มั่นคงพัฒนาพื้นฐานโครงรางและสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ชนบทสร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่นและชาวชนบทและก็คนคุ้ยระดมทุนเข้าในการพัฒนาชนบทและปรับปรุงนิติกรรมและกลไกการเฮ็ดเวียกให้มีประสิทธิผลบรรดานาเวียกดังกล่าวนั้นเห็นว่ามีการเสื่อมโยงและสนับสนุนซึ่งกันและกันและต้องได้จัดตั้งปฏิบัติเคียงคู่กันไป
1: เจ้าซึ่งว่าในการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงนี้มันต้องได้อิงใส่สภาพจุดพิเศษและก็ความเฮียกห้องต้องการหีบด่วนของแต่ละท้องถิ่นเป็นต้นกอแมนเขตชนบทห่างไก่ศอกหลีกต้องได้สุ่มใส่เวียกงานพัฒนาพื้นฐานโครงรางไปพร้อมกับการพัฒนาอาชีพเขตชนบทที่อยู่ทงเพียงหรือว่าเขตที่มีการพัฒนาพื้นฐานโครงรางจำนวนหนึ่งนี่ต้องได้พัฒนาบ่ว่าจะเป็นอาชีพหรือว่าแรงไร้หับที่มั่นคงอื่นๆตามแต่ละกรณีเพื่อรับประกันให้การผันขยายวาระแห่งชาติดำเนินไปอย่างมีวิทยาศาสตร์มีจุดสุ่มมีภาวะวิสัยและก็แทบเหมาะกับสภาพความเป็นจริง ของท้องถิ่นเนาะและอันนี้ก็คือเป็นเวียกงานรัฐบาลที่ว่าเพิ่นได้เข้มงวดในการคุ้มครองปกปักรักษาและพัฒนาป่าไม้ซึ่งพวกเขาก็ได้นำเสนอสู่ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังน้ำกันอย่าลืมแล้วกันเนาะหากว่าท่านใดมีความสนใจเกี่ยวกับเวียกงานใดหรือมีข้อคิดเห็นใดอยากเสนอเข้าสู่กล่องประชุมสภาครั้งนี้หมายเลขสายด่วน156
2: ท่านผู้ฟังและก็มีหลายเวียกงานที่รัฐบาลได้วางวิสัยทัศน์ไว้ฮอดปี2030ก็คือกระทรวงการเงินเพิ่นวางวิสัยทัศน์ฮอดปี2030นี่เพิ่นจะหันหลายเวียกจุดสูงไปเป็นทันสมัยอันนี้ก็เป็นคำชี้แจงคำสักถามของท่านสันติภาพภูมิฐานรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินเพิ่นได้ขึ้นชี้แจงในเมื่อวานนี้เกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนประมาณแห่งรัฐและก็แผนเงินตราอยู่ในวาระดำเนินกองประชุมในเมื่อวานนี้ท่านสันติภาพภูมิฐานก็ชี้แจงต่อครั้งสักถามของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการคงและหับว่าโดยการหันเป็นทันสมัยมีความคืบหน้าข้อยุ่งยากปัญหาคงข้างคือแนวใดจะมีมาตรการแนวใดแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้นให้สำเร็จตามแผนการ
1: เจ้าเนาะเซิงทานก็ได้ซี้แจงว่าในระยะก่อนการเก็บรายหับหันเป็นทันสมัยส่วนใหญ่ก็แม่นได้เก็บรายหับเป็นเงินสดภายหลังกระทรวงการเงินนี่ได้สุ่มใส่หันเป็นทันสมัยตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาบวกกับการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความทุกข์ยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินโดยเฉพาะคำสั่งเลขที18ทับนยและดำรัดเลขที205มาฮอดปัจจุบันนี้อัตราส่วนการจัดเก็บรายหับผ่านระบบธนาคารเครื่องมือทันสมัยอื่นๆแม่นกว่าเอา95ส่วนห้อยและเก็บเงินสดมีเพียง5ส่วนห้อยของรายหับทั้งหมด
2: ฉะนั้นอิงตามวิสัยทัศน์ทอดปี2030ของกระทรวงการเงินการปฏิบัติการคุ้มครองการเงินภาครัฐประกอบมีอยู่3ระยะปัจจุบันอยู่ในระยะต้นของระยะที่3ระยะผ่านมาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานการหันเป็นระยะสมัยทันสมัยแม่นอิงใส่มติของรัฐบาลฉบับเลขที09ลงวันที่8ตุลาคม2021ว่าด้วยการทับห้องแผนการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงเกี่ยวกับการคุ้มครองรายหับรายจ่ายงบประมาณเป็นทันสมัย5ปีสมศรีฐาน2025และมติ04ของรัฐบาลลงวันที่23มีนาคม2026ว่าด้วยการทับห้องแผนการหันรายหับเป็นทันสมัยระยะ5ปีสมศรีฐาน2030ประกอบมี5แผนเวียกจุดสูงและก็15หน้าเวียกที่สำคัญ
1: เจ้าบอกว่าจะเป็นการพัฒนาใหม่นศ3หน้าเวียกยกระดับเซา2หน้าเวียกและผันขยาย10หน้าเวียกกระทรวงการเงินก็ได้กำหนดคาดหมายผลสำเร็จในแต่ละปีก็คือปี2026นี่แม่นให้สำเร็จ25ส่วนห้อยปี2027ให้สำเร็จ60ส่วนห้อยปี2028ให้สำเร็จ80ส่วนห้อยและปี2029แม่นให้สำเร็จ95ส่วนห้อยปี2030ให้สำเร็จ100ส่วนห้อยซึ่งผ่านการจัดตั้งปฏิบัติในระยะ6เดือนต้นปี2026เนาะสามารถตีราคาแผนการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาแผนเวียกจุดสุ่มได้แล้ว12ส่วนห้อยของปี2026และก็ยังสามารถสั่งรวมผลสำเร็จและมาตรการจัดตั้งปฏิบัติได้ดังนี้มีผลสำเร็จทางด้านรายหับด้านการส่งออกนำเข้าสินค้าในระยะผ่านมาทั้งแขนงภาษีนี้ได้นำไส้หลายโมดูลกระจายกระจายจึงได้ยกระดับและก่อหันนำมาไส้ระบบภาษีทันสมัยแบบรวมศูนย์ที่เป็นการรวมศูนย์บรรดาโมดูลทั้งหมดให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์หลีกเลี่ยงการป้อนข้อมูลซ้ำซ้อนช่วยให้ผู้ประกอบที่มีความสะดวกสบายในการแจ้งภาษีล่วงหน้าเนาะทางเจ้าหน้าที่ภาษีก็แม่นมีการดำเนินการกวดกาบริหารความเสี่ยงก่อนสินค้ามาฮอดด่านและก็ดำเนินการกวดการปล่อยสินค้าหันได้ไว
2: เจ้าการหันเป็นทันสมัยของแขนงภาษีสามารถเก็บรายหับได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะ3ปีผ่านมาเทียบกับระยะเดียวกันเฉลี่ยปีละ34ส่วนห้อยปัจจุบันนำไส้อยู่ในคนลงวิจันทร์และจะพันขยายไปขอบเขตทั่วประเทศภายหลังพันขยายและนำไส้ระบบคุ้มครองการเก็บรายหับสวยสากลที่มีบรรดาหัวหน่วยวิสาหกิจหลายกว่า 195,000 หัวหน่วยเฮ็ดให้สามารถคุ้มครองติดตามเก็บรายหับผ่านระบบได้เพิ่มขึ้น251ส่วนห้อยเทียบไส้ก่อนการนำไส้ระบบหรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยหลายกว่า 20,000 ห้อยในแต่ละปีการเก็บอากรจากการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะเป็นการลงทะเบียนของหัวหน่วยที่บ่มีที่ตั้งอยู่ประเทศลาวและอื่นๆที่ได้เริ่มจัดตั้งปฏิบัตินับแต่ท้ายปี2024เป็นต้นมาสามารถเก็บและหับได้ประมาณ12ล้านดอลลาร์ได้สําเร็จการพันขยายระบบคุ้มครองใบเก็บเงินอากรอิเล็กทรอนิกส์อยู่4แขวงคือแขวงเวียงจันทน์อยู่เมืองบางเวียงหลวงพะบางอยู่นครหลวงพะบางแขวงจำปาสักแม่นเส้นทางเลขที่16และนครหลวงเวียงจันทน์สามารถเก็บรายรับเพิ่มขึ้นได้ถึง25ตื้อกว่ากีบถ้าหากสามารถพันขยายและนําใช้อย่างเป็นระบบกับทุกหัวหน่วยธุรกิจจะเฮ็ดให้รายรับของท้องถิ่นนี่เพิ่มขึ้นแล้วก็เกินแผนได้
1: เจ้าเนาะและก็พร้อมกันนี้เนาะก็พร้อมทั้งเป็นการปรับปรุงการถือบัญชีที่ถูกต้องและก็เป็นเงื่อนไขให้หัวในธุรกิจเข้าถึงสินเชื่อผ่านกองทุนเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางได้เพิ่มขึ้นสำเร็จการเสื่อมต่อฐานข้อมูลที่ดินแห่งชาติกับระบบคุ้มครองรายรับช่วยสหกรณ์สามารถดึงดูดขอภัยสามารถดึงข้อมูลตอนดินได้2ล้านกว่าตอนและก็สำเร็จการกำหนดที่ตั้งของตอนดินประชาชนสามารถนำไส้แอปในการนำไส้ที่ดินปักมุดและก็สำหรับผ่านธนาคารได้ปัจจุบันนี้ก็ว่าเพื่อเป็นเอกภาพการเนาะต่อกลไกการคุ้มครองบ่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าธรรมเนียมค่าบริการในการนำไส้ระบบที่ดินรวมศูนย์แบบทันสมัยพร้อมทั้งเก็บอากรที่ดินประจำปีที่ยังค้างและอากรรายได้จากการซื้อขายที่ดินซึ่งจะได้เริ่มจัดตั้งปฏิบัติในไตรมาสที่3ของปี2026นี้
2: เจ้าถือว่าการขยายระบบดังกล่าวนี้สามารถทันการเก็บค่าธรรมเนียมค่าบริการและกองทุนต่างๆอยู่จุดเดียวเข้าบัญชีคลังเงินแห่งรัฐแบบรวมศูนย์และมีผลสำเร็จที่พ้นเด่นเส้นว่าสำเร็จการพัฒนาขยายระบบอยู่15ด่านสากลเพิ่มใหม่นี่6ด่านสากลในระยะ6เดือนต้นปีนี้และก็สืบต่อพัฒนาขยายให้สำเร็จ12ด่านสากลเป้าหมายภายในปี2026และจะสืบต่อพัฒนาขยายไปบรรดากรมและแขนงการอื่นๆเน
1: า
2: ะ
1: เจ้าอันนี้ก็คือพวกเรานำเสนอให้ฟังเนาะสำหรับกระทรวงการเงินเพิ่นได้วางวิสัยทัศน์ฮอดปี2030ก็คือหันหลายเวียกงานจุดสุ่มเป็นทันสมัยเนาะได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังนั้นได้รับฟังบรรดาท่านที่รับฟังอยู่นอกจากเฮาจะถ่ายทอดสดผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์แล้วพวกเรายังมีการถ่ายทอดผ่านทางระบบ AM บ่ว่าจะเป็นคลื่นกลางคลื่นสั้นหรือว่าจะเป็นระบบวิทยุหรือระบบโทรโข่งแต่ละท้องถิ่นเนาะแม่นได้ถ่ายทอดต่อและท่านผู้ฟังเนาะก็อย่าลืมสำหรับท่านใดที่ต้องการอยากจะติดตามข่าวเนาะจากสภาในครั้งนี้ย้อนหลังสำหรับท่านใดที่บ่ทันได้ฟังการถ่ายทอดสดก็แม่นสามารถติดตามอันข่าวคืนย้อนหลังบ่ว่าจะเป็น Facebook Lao National Radio เว็บไซต์ของพวกเขาก็คือ www.lnr.org.la
2: ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังการถ่ายทอดบรรยากาศกองประชุมสมัยวิสามัญครั้งที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10จากหอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์
1: เจ้าแม่นแล้วเนาะซึ่งการดำเนินกองประชุมนี้มื้อนี้เป็นมื้อที่3และก็จะดำเนินไปฮอดวันที่10กรกฎตามวาระแล้วเนาะแม่นมื้ออื่นเนาะพวกเขาจะบ่ได้มีการถ่ายทอดสดเนาะสำหรับมื้ออื่นแม่นมื้อวันศุกร์เนาะจะได้ถ่ายทอดสดพิธีปิดเนาะสู่ท่านผู้ฟังได้รับฟังก็อย่าลืมติดตามละกัน
2: เจ้าท่านผู้ฟังและกันในมื้อผ่านมานี่กระทรวงการเงินเพิ่นก็ได้อันมีแผนการที่จะเร่งอัดส่งวางและรับหัวไหลประมาณเผยตัวเลขสัมปทานบ่แห่407โครงการแต่และหับแต่หลายหับจากค่าเซาค่าสัมปทานยังบ่ทันสมคู่กับผลเป็นจริงฉะนั้นอยู่ในกองประชุมท่านสันติภาพภูมิหารรองนายกรัฐมนตรีทั้งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการเงินก็ได้ชี้แจงต่อคำซักถามการประกอบคำเห็นของสมาชิกสภาแห่งชาติซึ่งแสดงเห็นถึงความเป็นห่วงเป็นใยต่อการจัดตั้งปฏิบัติงานดังกล่าวโดยเฉพาะแม่นติดพันกับงานหันเป็นทันสมัยปัญหาหนี้สินสาธารณะและการจัดตั้งปฏิบัติแผนการลงทุนของหลักเอกชนโดยสังรวมนี้มี4ประเด็นจุดสุ่มด้วยกันเน
1: า
2: ะ
1: เจ้าแม่แล้วในนี้เนาะหัวข้อที่สำคัญอีกอันหนึ่งที่ว่าสมาชิกสภาแห่งชาติเพิ่นได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษก็แม่นคำถามที่ว่ารัฐบาลจะมีกลไกมาตรการและมีวิธีการในการติดตามกวดกาคุณภาพของโครงการลงทุนเอกชนแนวใดโดยเฉพาะการเซาสัมปทานที่ดินเพื่อสำรวจขุดค้นและปรุงแต่งแฮทาส การสร้างตัวเมืองอัศริยะการเก็บรายหับให้ถูกต้องสอดคล้องตามกฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายซึ่งรัฐบาลมีเพิ่นก่อจะมีกลไกมาตรการและวิธีการในการติดตามกวดการใดอันนี้ก็คือบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติเนาะเพิ่นให้ความสนใจและเพิ่นก็ได้แม่นซักถามไปท่านผู้ฟัง
2: เจ้าโดยสําหรับคําถามนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินก็ได้ชี้แจงเฉพาะปัญหาที่ว่าติดพันกับกระทรวงการเงินดังนี้เนาะถือว่ามาฮอดปัจจุบันนี้โครงการสัมปทานบ่แฮที่ศูนย์กลางอนุมัติ407โครงการมีรายรับจากค่าสัมปทานในปี2025หลายกว่า139ล้านดอลลาร์อย่างใดก็ตามเห็นว่ารายรับจากค่าเซาค่าสัมปทานยังบ่ทันสมคู่กับความเป็นจริงอีกด้านนึงเห็นว่าการเก็บกำฐานข้อมูลการอนุมัติเนื้อที่สัมปทานและการเก็บรายรับยังบ่มีการเสื่อมข้อมูลรวมศูนย์ผ่านระบบคุ้มครองฐานข้อมูลทันสมัยเฮ็ดให้ทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นยังมีรายรับหัวไหลและเนื้อที่ทับซ้อนกันฉะนั้นต้องได้มีการเสื่อมต่อฐานข้อมูลกับระบบของกระทรวงการเงินที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อว่าคุ้มครองรวมศูนย์การเก็บรายรับค่าเซาค่าสัมปทาน
1: เจ้าและก็เพื่อเป็นการรับประกันการลงทุนของรัฐให้สามารถสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและการเก็บรายรับได้ถูกต้องสอดคล้องตามกฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายกระทรวงการเงินได้ดำเนินการจัดตั้งปฏิบัติมาตรการควบคุมกวดกาคุณภาพแฮทาสก่อนการส่งออกอยู่บรรดาด้านเป้าหมายเห็นว่ายังมีทรงวางหลายด้านที่จะต้องได้ฮิดฮ้อนแก้ไขโดยเฉพาะแมนมีการแจ้งบ่ถูกต้องกับตัวจริงทั้งด้านประเภทแฮทาสปริมาณน้ำหนักความเข้มข้นด้านคุณภาพของแฮทาสและแฮติดพันธีบมีคาในการส่งออกเฮ็ดให้มีซองบางหัวไหลด้านรายรับนี่อย่างหลวงหลาย
2: เจ้าสนต่อกับปัญหาดังกล่าวนี้กระทรวงการเงินนี่แม่นกำลังผันขยายสร้างตั้งห้องกวดกาคุณภาพแห่ชาติก่อนการส่งออกในทุกด้านในทุกด้านสากลและพร้อมทั้งจะสมทบกับแขนงการอุตสาหกรรมในการค้าค้นกั้วและปรับปรุงกลไกและมาตรการกวดกาคุณภาพแห่ชาติอยู่ปากบ่อหรือว่าอยู่ต้นทาง
1: เจ้าในต่อหน้าทางกระทรวงการเงินจะเป็นเจ้าการติดตามกวดกาก่อนการอนุมัติโครงการเข้าร่วมกับแขนงการเกี่ยวข้องเพื่อรับประกันในบทบาทการคุ้มครองเก็บรายรับพร้อมนี้ก็เรียกร้องมายังสมาชิกสภาแห่งชาติกระทรวงองค์การและอำนาจการปกครองท้องถิ่นเป็นเจ้าการช่วยสนับสนุนติดตามและสุกยู่การจัดตั้งปฏิบัติเรียกงานนี้ด้วยการเผยแพร่เสื่อมซึมและโฆษณาบรรดานิติกรรมที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ประกอบการให้ได้รับรู้เข้าใจและก็ร่วมมือจัดตั้งปฏิบัติคำสั่งของนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที่46ทับนย.ลงวันที่13เมษายน2026ว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นการลักลอบขุดค้นปุ๋งแตงค่าขายนำเข้าส่งออกแฮทาสและผลิตภัณฑ์แฮทาสต่างๆที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบการในขอบเขตทั่วประเทศและก็คำสั่ง

0: านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินเพิ่นได้ชี้แจงต่อสภาสำหรับคำถามและก็คำตอบเนาะเว้าให้ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้ว
1: เจ้าและก็พวกเขาจะนำเสนอท่านรับฟังเกี่ยวกับการปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยืนยงและสามารถเตรียมพร้อมรับมือกับการเป็นแปลงดินฟ้าอากาศและภัยพิบัติอันนี้เป็นบทบาทงานของท่านนายกรัฐมนตรีที่เพิ่นได้เสนอในมือทำอิฐของการเปิดของประชุมเนาะก็ถือว่าจะมีการนำใส่ระบบเครื่องมือทันสมัยเครื่องบินบ่มีคนขับหรือว่านำใส่โดรน
0: เ
1: ข้าในการติดตามกวดกาพื้นที่การทำลายป่าไม้และไฟไหม้ลำป่าสำหรับให้สำเร็จส่งรายสื่ออุทยานแห่งชาติจำนวนหนึ่งและก็เขตอนุรักษ์ชีวนานาพันธุ์หนองคำแสนให้ศูนย์ชีวนานาพันธุ์อาเซียนและกองเลขาอาเซียนพิจารณาขึ้นบัญชีลอถ้าประเมินเป็นอุทยานมรดกอาเซียนได้สร้างแผนทับมือกับการเป็นแปลงดินฟ้าอากาศของแขนงโยธาธิการและขนส่งแขนงกสิกรรมสิ่งแวดล้อมและแขนงการอื่นๆ
0: เจ้านอกจากนี้ก็ยังได้เอาใจใส่ต่อกับการแก้ไขปัญหาไฟไหม้ล้ำป่าและก็ปัญหามลพิษหมอกควันก็คือปัญหาฝุ่น PM 2.5 เนาะแก้ไขผลกระทบดินยุบดินยุบอยู่เขตบ้านทงมังเมืองไซธานีนครหลวงวิ่งจันจากโครงการขุดค้นแฮธาตุแก้ไขผลกระทบจากพายุหมากเห็บตกซึ่งได้ปฏิบัตินโยบายพิเศษนำไส้กระแสไฟฟ้าและน้ำประปาสำหรับครอบครัวประชาชนที่ได้รับผลกระทบเอาใจใส่เวียกงานต้านแล้งต้านท่วมเพื่อวางแผนรับมือและแก้ไขสภาพภัยแล้งภัยน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นติดตามกวดกาบรรดาโฮงจักโฮงงานบรรดาโครงการในการปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมสบับเลขที่53ทับสพสลงวันที่18มิถุนา2024
1: เจ้าและน้องจะดีกันยังได้ขึ้นทะเบียนออกใบตาดินได้จำนวนอยู่69,938ต่อเท่ากับ49%ของแผนการแล้วก็ทั้งหันระบบคุ้มครองที่ดินเป็นทันสมัยโดยได้สำเร็จการสแกนข้อมูลสำนวนตอนดินจากระบบเจียเป็นระบบดิจิตอลสำเร็จในจำนวน 441,000 กว่าตอนแล้วแล้วก็สร้างแผนจัดสรรที่ดินและก็วางแผนนำใส่ที่ดินกสิกรรมขันเมืองนี้ได้อยู่12เมืองด้วยกันถ้าว่าเทียบใส่ปีแม่นสามารถจะตั้งปฏิบัติได้อยู่81กว่าส่วนห้อยและก็ได้สุกยู่การสร้างแผนจัดสรรที่ดินและวางแผนนำใส่ที่ดินกสิกรรมแบบมีส่วนห่วมขันบ้านได้อยู่395บ้านเท่ากับ66ส่วนห้อยของแผนปีได้เพิ่มทวีต้านและสกัดกั้นการลักลอบขุดค้นปรุงแต่งเก็บซื้อขายน้ำเข้าส่งออกเหตุธาตุและผลิตภัณฑ์เหตุธาตุต่างๆที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบการในขอบเขตทั่วประเทศโดยได้ออกคำสั่งของนายกรัฐมนตรีสำหรับเลขที่46ลงวันที่13เมษายน2016และก็ได้แต่งตั้งคณะรัฐบาลที่รับผิดชอบในปัญหานี้ท่านผู้ฟังที่พอจะนำทานเข้าสู่บรรยากาศการเทศสดจากหอประชุมสภาแห่งชาติโดยเมนทานนายกรัฐมนตรีจะขึ้นมีความเห็นเพิ่มเติมต่อกับงานรัฐบาลสถานที่ตามรับฟังได
2: ้ขอเฮียนท่านปอไซสุพรพงศ์วิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางประธานสภาแห่งชาติที่เคารพและนับถืออย่างสูงบรรดาท่านคณะประธานกองประชุมบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติสมาชิกรัฐบาลท่านเขตที่มีเกียรติแพร่ทั้งหลายในนามต่างหน้ารัฐบาลข้าพเจ้าขอแสดงความสงเสยและที่ราคาสูงต่อการประกอบความเห็นของคณะประจำสภาแห่งชาติและบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติต่อการสรุปที่ราคาการจัดตั้งปฏิวัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตาระยะ6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026และหางวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากคำเห็นของบรรดาท่านสุดที่มีความหมายสำคัญเต็มไปด้วยความจริงใจสร้างสรรค์กงไปกงมาที่ส่องแสงให้เห็นถึงความผิดชอบสูงต่อหน้าที่การเมืองของตนในนามที่เป็นตัวแทนของประชาชนลาวบรรดาเผ่าในทั่วประเทศและความเอาใจใส่ความเป็นห่วงเป็นใยอันใหญ่หลวงต่อผลประโยชน์ของประเทศชาติในนามรัฐบาลข้าพเจ้าขอนำเอาความคิดความเห็นเหล่านั้นเพื่อไปค้นคว้าปรับปรุงและจัดตั้งปฏิบัติให้สมบูรณ์และเป็นรูปธรรมตัวจริงสำหรับคำถามเจ้าจิ้มของคณะ

0: ประจำสภากษัตริย์ก็คือสมาชิกสภากษัตริย์ตามเชิญการเลขที่191ลงวันที่6กรกฎาคม2566ที่ได้เสนอข้าพเจ้าและสมาชิกรัฐบาลจำนวนหนึ่งก็คือบรรดากระทรวงองค์การเกี่ยวของ4แจ้งเกี่ยวกับเวียกงานของรัฐบาลต่อกองประชุมในครั้งนี้สำหรับข้าพเจ้านะครับ9คำถามนอกจากนั้นก็มีการซักถามต่อบรรดาเวียกงานที่ติดพันกับ3คณะการเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิวัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026และติดพันกับ หาคณะการเกี่ยวกับวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมมติและแก้ไขข้อมูลยากซึ่งในภาคเสาของมื้อวานนี้และมื้อนี้บรรดาท่านรัฐมนตรีผู้ว่าการธนาคารก็ได้อธิบายชี้แจง ต่อคำสักถามของทั้งสองเอกสารเป็นส่วนหลายแล้วสำหรับข้าพเจ้าในนามหัวหน้ารัฐบาลก็เห็นดีเป็นเอกภาพนำบรรดาท่านสมาชิกรัฐบาลและหวังว่าบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติจะได้ภาพข้อมูลหลายขึ้นและเข้าใจสภาพความเป็นจริงและความจำเป็นของแต่ละปัญหาที่รัฐบาลได้พยายามสุ่มใส่แก้ไขให้ดีขึ้นฉะนั้น ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้มีความเห็นเติมจำนวนหนึ่งเพื่ออธิบายชี้แจงเพิ่มเติมต่อข้อสักถามของสภาแห่งชาติและชี้แจงต่อ บางปัญหาจำนวนหนึ่งที่บรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติได้มีความเห็นดังต่อไปนี้อันที่หนึ่งรัฐบาลจะมีนโยบายและมาตรการแนวใดเพื่อให้สามารถรักษาได้อัตราการปกคลุมป่าไม้ให้อยู่ในระดับ65สุดหอย ในปี2030คือบรรดาฐานทราบแล้วว่าพรรครัฐประเฮาได้มีนโยบายยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์กฎหมายนิติกรรมลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองและพัฒนาป่าไม้เป็นต้นในรัฐบาลก็ได้ออกดำรัสฉบับเลขที่302ของนายกลงวันที่19มิถุนายน2024ว่าด้วยการทับห้องและประกาศใส่ยุทธศาสตร์ป่าไม้ หอดปี2035และวิสัยทัศน์2050ซึ่งได้กำหนดว่าหอด2050ป่าไม้และทรัพยากรป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์กลายเป็นท่าแห้งแก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติประกอบส่วนของในการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่และแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนบรรดาเผ่าปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมพันสิ่งแวดล้อมและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและการในมติ26ของคณะบริหารศูนย์กลางพรรคในที่3สิงหาคม2017ว่าด้วยการเพิ่มทวีเวียกงานคุ้มครองและพัฒนาที่ดินในยามใหม่ก็ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์แผนนำใส่ที่ดินแต่ละประเภทให้สมเหตุสมผลโดยได้ให้รักษาเนื้อที่ป่าไม้ให้กว้าง70ส่วนหอยของเนื้อที่ทั่วประเทศเพื่อปฏิบัตินโยบายดังกล่าวจึงได้กำหนดเป้าหมายรวมฮอด2035แม่นต้องคุ้มครองและปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้บ่อยถึงทำลายอยากฟื้นฟูบูรณะและพัฒนาป่าไม้ที่สุดโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์ให้กลายเป็นแหล่งสะสมสินเชื่อการ์บอนการบริการท่องเที่ยวการสนองวัตถุดิบให้แก่อุตสาหกรรมปรุงแต่งใหม่ที่มีการนำใส่เทคนิคเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ที่ทันสมัยประกอบส่วนอย่างแข็งแกร่งเข้าในการสร้างรายรับก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติตามทิศสีเขียวและยนยงบนเป้าหมายดังกล่าวนั้นรัฐบาลก็ได้กำหนด7ขาดหมายสู่ส้นหอด2035 1. เป็นสำรวจและจัดสรรเนื้อที่ดินป่าไม้ให้ได้70ส่วนหอยของเนื้อที่ทั่วประเทศในนั้นป่าป้องกัน 8.2 เฮกตาร์ 8.2 ล้านเฮกตาร์กว้าง 35 ส่วนหอยป่าสงวน 4.7 ล้านเฮกตาร์เท่ากับ20ส่วนหอยป่าผลิต 3.1 ล้านเฮกตาร์ 13 ส่วนหอยดินปลูกใหม่เป็น 0.5 ล้านหรือว่า 500,000 เฮกตาร์เท่ากับ 200 2เป็นยกระดับเนื้อที่ปกคลุมป่าไม้ให้ได้70 200ของเนื้อที่ทั่วประเทศซึ่งปัจจุบันในปี2025นี่มันมีอยู่ 14.7 ล้านเฮกตาร์เท่ากับ62 200บ่ให้ถูกทำลายและเสื่อมโทรมพร้อมกันนั้นก็ฟื้นฟูป่าธรรมชาติที่สุดโทรม 1.3 ล้านเฮกตาร์และก็ปลูกไม้และเครื่องป่าของดงให้ได้500,000เฮกตาร์ ันที่3มันส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมปรุงแต่งใหม่และเครื่องป่าของดง4มันดำเนินการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับป่าใหม่เป็นต้นเหมือนการปลูกใหม่การปรุงแต่งใหม่ปลูกการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ธรรมชาติการซื้อขายสินเชื่อคาร์บอนเพื่อประกอบส่วนเขาในการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติคือพอเฮาเว้าเรื่องเวลาแห่งชาตินี่แหละมันก็นอนเกี่ยวกับเรื่องงานที่ดินและป่าใหม่เช่นเดียวกันอันที่5มันซุกยู่และส่งเสริมการจัดสรรภูมิลำเนาอาชีพที่มั่นคงติดพันกับการผลิตสินค้าและสร้างเศรษฐกิจหัวมือแบบต่างๆที่เหมาะสมคือมีหลายแขงเสนอเสียงบ่ลี่บ่ว่าเรื่องซีเพื่อนร่วมงานแต่มันก็มีหลายแบบเนาะอันนี้คิดว่าเขาจะได้ขยายไปดื่มในนี้ให้ยุดเศร้าการจูดปลาและเนื้อที่การผลิตกสิกรรมจูดปลาและจูดพื้นที่ผลิตกสิกรรมหรือการเคลื่อนย้ายแบบซ้ายๆตามจุดพิเศษทางแห่งของท้องถิ่นโดยเฉพาะเป็นการสืบต่อปฏิบัติมาที่57ของคณะประจำสภาแห่งชาติลงวันที่31พฤษภาคม2024ก็คือคำสั่งเลขที่9ของนายกวันที่5พฤศจิกายน2024เกี่ยวกับการทำผู้สิทธิ์นำใส่ที่ดินใน3ประเภทป่า6การปรับปรุงคุณภาพของป่าใหม่ที่ดินป่าใหม่เพื่อประกันการอนุรักษ์ชีวนรพันธ์ที่เป็นแหล่งอาศัยของพืชของสัตว์ปกป้องรักษาแหล่งน้ำสิ่งแวดล้อมและลดพรผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาตินับทั้งไฟไหม้ลามป่าและการลดพรมลพิษหมอกควัน PM 2.5คือปีนี้นี่ก็ถือว่านักนวงเนาะพี่แอม 2.5 ก่อนฤดูฝนจะมาถึงนี่อันที่7เป็นเพิ่มที่ความเข้มงวดในการจัดตั้งปฏิบัติบรรดานิติกรรมเกี่ยวกับป่าใหม่เพื่อสกัดกั้นต้านและแก้ไขการทำลายป่าใหม่การเฮ็ดไผ่ป่าเสื่อมโทรมร่วมทั้งการลักลอบตัดไม้ธรรมชาติเพื่อลดพรถ้าได้เฮือนแก้วให้ได้อย่างน้อย55ล้านต้นอายคาร์บอนิกเทียบเท่า8มันพัฒนาแขนงป่าใหม่ทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นเป็นต้นทั้งด่านกงจักการจัดตั้งบุคลากรสร้างพื้นฐานวัตถุเทคนิคการประกอบอุปกรณ์พาหนะให้มีความทันสมัยและเข้มแข็งคือเดนิคแขนงกสิกรรมสิ่งแวดล้อมเพิ่นนำใส่โดรนเนาะเพื่อสำรวจป่าใหม่สำรวจบนที่มีการบุกรุกสำรวจบนมีไฟใหม่ล่ามป่าและเดินเรือใส่โดรนฮดนำเนาะเพื่อนะครับประกันและก็ประหยัดแต่นอกจากนั้นก็สืบต่อปฏิบัตินโยบายของพรรคลาเท่าและแผนยุทธศาสตร์เพื่อบรรลุเป้าหมายและห้องหับการลงทุนของภายในและต่างประเทศเพื่อเสื่อมกับภาคพื้นและสากลในเวียกงานการคุ้มครองและพัฒนาป่าใหม่เพื่อบรรลุยุทธศาสตร์และ7ขาดหมายก็ได้กำหนด8แผนยุทธศาสตร์18เวียกจุดสุ่มและ47โครงการไปต้นเป็นยุทธศาสตร์การคุ้มครองปกป้องรักษาป่าใหม่ยุทธศาสตร์การปลูกพื้นผู้บูรณาป่าใหม่ยุทธศาสตร์นำใส่ใหม่และที่ดินป่าใหม่ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมปลูกแต่งใหม่และเครื่องป่าของดงและยุทธศาสตร์การปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนในเขตป่าใหม่ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งหน่วยแข่งขันในการยุทธศาสตร์พัฒนาหัวมือภายในภาคพืชและสากลและยุทธศาสตร์การพัฒนางบประมาณและแรงทุนอันนั้นมันคำถามที่หนึ่งที่สองมันรัฐบาลจะมีกลไกวิธีการมาตรการจะตั้งปฏิบัติใดเพื่อหับประกันบรรลุการขาดไม้เติบโตทางด้านเศรษฐกิจและขาดไม้ทางด้านมาภาคที่สภาแห่งศาสตร์และพ้องตามมติ177ผ่านมาอีกตามสถาบันการเงินสากลจะเป็นธนาคารโลกหรือ EDB หรือ IMF ก็ได้ประเมินมาปี2016ในเศรษฐกิจโลกยังสืบต่อเติบโตช้าลงและมีความเสี่ยงจากสงครามความเข็งตึงอยู่ตะวันออกกลางราคาพลังงานเงินเฟ้อนับทั้งดอกเบี้ยตลาดเงินและความบ่แน่นอนทางด้านการค้ายังสืบต่อเกิดขึ้นคาดว่าเศรษฐกิจโลกจะเติบโตในระดับ 2.5 ถึง 3% อัตราเงินเฟ้อของโลกจะอยู่ในระดับ 4.4 ส่วนหอยคงเขตภาคพื้นไกลเคียงของพวกเฮาก็อยู่ในระดับ 4.1 ถึง 5.1 ส่วนหอยเฉลี่ยเป็น 4.2สำหรับอาเซียนเนาะกับที่เดนโกโมกับเวียดนามเนาะ 6.8 อินโดนีเซีย 5.0 มาเลเซีย 4.4 กัมพูชา 3.9 ลาวเฮาสากลเขาประเมิน 3.8 เนาะหรือ4เมียนมา 2 แล้วก็ล่าสุดเป็นไทย 1.7 แต่ดูร่วมกันเห็นว่าผักพืชพะเฮานี่ยังมีการเติบโตแต่อยู่ในระดับที่แตกต่างกันสำหรับสปป.ลาวนี้ ADB ก็ได้คาดคะเนว่า GDP จะเติบโตใน 4% เนาะ 4% ในปี2026และ 4.5% ในปี2027แต่เงินเฟ้อนี่ยังสูงประมาณ 9.8% ในปี2026ซึ่งดังกล่าวในเชิดให้ราคาสินค้าในค่าเงินกีบหนีสินมูลค่าการนำเข้าของเฮาถือว่าจะเพิ่มขึ้นและกลายเป็นสิ่งกดดันและกระทั่งท้ายต่อการปฏิบัติบรรดาขาดไม้ม้าภาคของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ2026เพื่อบรรลุเป้าหมายเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและขาดไม้ม้าภาคที่มติ177ได้กำหนดรัฐบาลจะสืบต่อปฏิบัติตาม6ทิศทางและ4มาตรการในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ2026และ14มาตรการเพิ่มเติมที่สภาแห่งชาติได้กำหนดในมติ177ให้ตั้งหน้าแข็งแกร่งและมีมากคนตัวจริงกว่าเก่าหลายขึ้นพร้อมนั้นก็จะปฏิบัติหามาตรการบริประสิทธิ์อันที่1เป็นการคุ้มครองเงินเฟ้อด้วยการจัดตั้งปฏิบัตินโยบายและระเบียบการเงินตาเซ็นการรักษาค่าของเงินกีบบ่ให้มีการเน้งติงหลายแต่ตัวจริงก็นับแต่ถ่ายไตรมาส4เนาะของ2024เนาะถือว่าค่าเงินกีบเฮามันก็อยู่ในระดับเสถียรคือปัจจุบันนี้นี่แต่เงินบาททันอาจจะเน่งติ่งลายขึ้นได้แล้วหนึ่งแต่ว่ากับบกเกินขาดหมายเนาะที่พระเจ้าควบคุมในความเดียวกันนั้นกับปฏิบัตินโยบายอัตราดอกเบี้ยนะแบบยืดยุ่นและก็เหมาะสมกับสภาพตัวจริงเพิ่มข้างสำรองเงินตาต่างประเทศหลายขึ้นด้วยการระดมทุกแรงทุนรายรับที่เป็นเงินตาคือปัจจุบันพระเจ้าคุมเรื่องการส่งออกคือสภาพก็เลยว่างขาดหมายไปให้ได้ 75% เนาะจากการส่งออกสินค้าการบริการต่างๆตัวเลยนำเงินตาเข้ามานอกจากจำกัดการนำเข้าสินค้าที่เป็นการใส่ใจเงินตาออกไปหรือว่าแรงเงินตาต่างๆยังมีหลายแรงอันที่สามมันเร่งการผลิตส่งออกเนี่ยนะเป็นต้นอันไว้เนี่ยมันไฟฟ้าเนี่ยเดี๋ยวนี้โครงการไฟฟ้าแสงตะวันนี่กำลังมาแห้งเนาะเด่นกมูกำลังอยู่แข็งอุดมไส้แต่ในเดือน4ปีนี่ดิสำเร็จ2โครงการใหญ่1,000 เมกะวัตต์ไฟฟ้าแสงตะวันและสายส่งลาวจีน500กิโลโวลต์และทั้งภาคใต้ก็มันอยู่เคนจะประสักกับส่งไฟกับกัมพูชาแล้วจะมีไฟทั้งน้ำทั้งแสงตะวันและพลังลมเนาะอยู่บริคัมไส้ก็มันพลังลมเนาะหรือว่าอยู่ทางเซกองก็เป็นลมสถานโตพลังงานไฟฟ้าเนี่ยพอสามารถเฮ็ดได้ไวเนาะอันสองมันเรื่องแฮธาตุคือกอมซุ่มได้เน้นว่าพอเฮาจะได้มีการคุ้มครองการส่งออกแฮขาดให้มันดีและพอผ่านมาไม่กันลักลอบหลายสองมากกับตรงในหันไปสู่การปรุงแต่งเข้าสู่ลงเลิกอันที่สามมากกับเป็นกสิกรรมเนาะหรือว่าการเปหูกสิกรรมก็คือหลายทานมาแล้วปลูกแล้วระบบมีบ่อนขายฉะนั้นมันก็ต้องเรื่องการเปหูกเพื่อยกมูลค่าต่างๆต่อไปก็เป็นการท่องเที่ยวเนาะการบริการท่องเที่ยวก็เป็นการอุตสาหกรรมส่งออกกับทีแต่สำคัญหนูต้องมีผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวแล้วก็เจ้ามากเขาสิใส่ใจนั่นเลยหลายอันเพราะเขายังนำเข่าอยู่เครื่องใส่ของซอยอยู่ในห้องแง้มบ้านพักหาอาหารกินมันนำเข่ามาเมื่ออันนี้ก็ต้องสืบต่อพวกซุกหนูนบนชิดใจโซจ่อนะแล้วต่อไปมันการขนส่งเนาะการบริการโลจิสติกเนี่ยนะการบริการอยู่ด่านสายแดนนับทั้งทาบกต่างๆเพื่อให้การค้าการบริการมีความสะดวกโรงเรียนปลอดภัยและก็โปร่งใสนะประเด็นนี้ก็กำลังสังเกตใครมีหางเสียงเสนอดังการส่งออกแห่เนาะการกวดกาของแขนงอุตสาหกรรมการค้ากับการกวดกาอยู่ด่านของแขนงการเงินมันรู้สึกว่าอยากซ้ำซ้อนกันแล้วก็เป็นการแก่เงาเวลาในการส่งออกสินค้าจะได้หิมพอนปะปุ้งนับทั้งนโยบายนะที่เขากำหนดเขาเก็บนโยบายยุดเศร้าการส่งออกแห่ดิบฮะเราได้เก็บขาดสัมยังก้อนเพิ่มภาษีการส่งออกเพิ่มอย่างต่างๆตัวนี้จะได้กวดกาขึ้นอันที่4เป็นซุ้มใส่แก้ไขหนี้สินสาธารณะและเก็บกู้หนี้สินจากวิสาหกิจเพื่อบ่ให้หนี้สินเหล่านี้กลายมาเป็นสิ่งกดดันค่าเงินกีบในอัตราเงินเฟ้อจะให้มันเน่งติ่งในตัวหน้าพอผ่านมานี่เขาสังเกตเบิ่งในอัตราเปลี่ยนเน่งติ่งแห้งมันยอดพอเฮาต้องการเงินกีบเงินต่างประเทศหลายสั่นเพื่อสิสนองให้การนําเข้าน้ํามันแต่เฮ็ดให้อัตราเปลี่ยนก็มีการเน่งติ่งในเวลาที่เขาต้องการเงินต่างลงหลาย อันที่5มันสร้างกลไกการพัวพันประสานงานการบรรซ่าการบริหารคุ้มครองที่โรงเรียนโปร่งใสและเป็นทันสมัยโดยมอบให้บรรดาแขนงการในผักส่วนเกี่ยวของรับผิดชอบจะแจ้งและมีกลไกติดตามกฎการประเมินผลการปฏิบัติตัวจริงในแต่ละระยะคำถามที่3มันรัฐบาลมีมาตรการจำกัดการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยและสินค้าที่ภายในผลิตได้ขึ้นอะไรปัจจุบันนี้รัฐบาลก็ได้สงสัยที่หนึ่งเหมือนบรรดาสินค้าฟุ่มเฟือยที่เกิดให้มีการไหลออกของเงินตาต่างประเทศได้แก่สินค้าย่านพาหนะถือเป็นอันดับที่มีมูลค่าสูงนี่สองมากก็มีเล็กซีมั่งเนาะที่มีการนำเข้าแต่ตัวจริงเลยเพราะก็มีโรงงานซีมั่งหลายอยู่แต่บางชนิดซีมั่งที่มีมาตรฐานสูงเนาะคุณภาพสูงก็ยังมีการนำเข้าอันที่3เป็นผลิตภัณฑ์เหล่ายาสูบทุกชนิดอันนั้นมันบรรดาสินค้าที่จะได้ควบคุมอย่างเคร่งครัดนะอันสองมาจะได้ทบทวนการจัดตั้งปฏิบัติมติ06ของรัฐบาลก็คือแจ้งการเลขที่602ของว่าการสำนักงานนายกว่าด้วยการโจ๊ะซัวข้าวการนำเข้ารถประเภทเบ้าเนาะรถน้ำมันเสื้อผ้าอย่างนี้รถที่บ่มนำเข้าแบบบ่มีตัวแทนมาจำหน่ายทางการหรือว่าการว่างมาตรการในการแก้ไขผลกระทบจากนโยบายดังกล่าวนั้นก็มีบางอันนี่เขาเจ้าก็ได้มีการสร้างมีการสัญญาเลยนำเข้ามาสร้างแล้วแต่บางเทื่อพอเฮาก็เฮ็ดว่าไตโต้โพดเนาะก้นจักโพดสร้างแล้วก็มันยุดเลยเนาะรถอยู่ได้สร้างกันนำเข้ามาเลยสารตัวดีเสด็จให้คะแนนการเงินกับภาคส่วนเกี่ยวข้องในกวดกาตัวจริงเนาะเพื่อบ่อยมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการอันที่3เกี่ยมออกขอตกลงว่าด้วยการคุ้มครองการนำเข้าและส่งออกวัตถุมีค่าเป็นต้นเป็นค่ำนี่แหละพอมีการผลิตแต่ว่าในตัวจริงนี่ธนาคารก็ได้แจ้งว่าเพราะยังนำเข้าประเภทค่ำสำเร็จค่ำมันสำเร็จถูกเนาะนำเข้ามาลายอยู่ค่ำแทงคำอย่างนี้อันที่4มันการเกี่ยมออกแจ้งการเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองการนำเข้าสินค้าเครื่องดื่มที่มีถาดเหล่าและยาสูบทุกชนิดนับทั้งยาสูบไฟฟ้าเนาะนี่ก็ยังเห็นนำเข้ามาอยู่อันที่5เป็นดัดสมวิสาหกิจนำเข้ายานพาหนะซึ่งปัจจุบันนี่ตามกระทรวงการค้าและงานคือว่ามีหมด104บริษัทเนาะมันหลายโพดเพราะจะได้มีการดัดสมแล้วก็ค้นคว้าพิจารณาออกแจ้งการดัดสมวิสาหกิจนำเข้าหรือส่งออกพอดีนี่มันมี3ประเภทบริษัทนำเข้าส่งออกอันนึงมันนำเข้า 100% บ่มีส่งออกอันสองเลยทั้งนำเข้าได้ส่งออกได้อันที่3มันมีแต่ส่งออกบ่มีนำเข้าอันสันจะได้ดัดสม3ประเภทธุรกิจดังกล่าวนี้ให้มันเหมาะสมโดยมอบให้กระทรวงอุตสาหกรรมการค้าเป็นเจ้าการสมทบภาคส่วนเกี่ยวของกำหนดแผนดัดสมและจัดตั้งปฏิบัติตามพระบทบาทภาคส่วนใดคุ้มครองธุรกิจใดก็แม่นมอบให้คณะกรรมเกี่ยวของเป็นผู้เป็นเจ้าการในการดัดสมคณะกรรมธุรกิจที่ขึ้นกับหรือพัวพันกับแขนงตัวเองธุรกิจใดที่บ่มีผักส่วนรับผิดชอบเหมือนมอบให้แขนงอุตสาหกรรมการค้าเป็นเจ้าการดัดสมคำถามที่4รัฐบาลจะมีมาตรการแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติสังคมของโครงการลงทุนภาคเอกชนแนวใดโดยเฉพาะเหมือนโครงการคนบ่เฮผ่านมารัฐบาลก็ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องงานพัฒนาบ่เฮซึ่งมันนอนอยู่ใน1ใน7แขนงเศรษฐกิจปลายแหลมนี่พอสมใสแต่ก็ได้เน้นการพกพาสาธารณสิ่งแวดล้อมการแก้ไขผลกระทบต่อสังคมสำหรับโครงการบ่เฮรัฐบาลก็ได้กำหนดให้ผู้ลงทุนตามกฎหมายแล้วก็มี2ระยะเนาะระยะการ สอบค้นและสำรวจเนาะแล้วก็มีระยะการคุดค้นและปรุงแต่งฉะนั้นในระยะสอบค้นสำรวจนี้โดยเฉพาะเป็นการสำรวจละเอียดจะได้คัดจอดเนื้อที่เนาะเพื่อเข้าสู่การคุดค้นปรุงแต่งการเขียนบทวิพากษ์เศรษฐกิจเทคนิคต้องติดพันกับการประเมินผลกระทบและสิ่งแวดล้อมในสังคมและก็มีแผนคุ้มครองด้านสิ่งแวดล้อมและก็มีแผนปิดบ่อปิดบ่อเนาะเหลือแผนติดตามภายหลังปิดบ่อแล้วบางทีมันก็เกิดมีปัญหาผลกระทบแต่ภายหลังการปฏิบัติขั้นตอนดังกล่าวนั้นแล้วก็จึงเข้าสู่ขั้นตอนการสัมปทานเนาะคดคนปรุงแต่งเอิ้นว่าสัญญาสัมปทานโครงการนะในเหนือที่ที่ได้ขจรเข้าสู่การ ปรุงแต่งครับแต่ในพฤติกรรมตัวจริงนี่ก็มันก็หลายโครงการคือแขนงอุตสาหกรรมการค้ารายงานคุ้มบ่ได้เนาะในตอนนั้นนี่ก็จะได้กดกล้าประเมินบรรดาโครงการ ที่ได้อนุมัติมาแล้วนะนับทั้งบริษัทที่ได้มีการประเมินจัดประเภท4บวกครับสองมากก็มีบางบริษัทก็ยังบ่ทันได้ประเมินก็จะต้องได้สืบต่อประเมินให้สำเร็จในปี2026นี้โดยเฉพาะเป็นการสุ่มใส่สืบต่อปฏิบัติคำสั่งเลขที่66ของนายกก็คือเลขที่46หรือเลขที่11ของคณะเลขาธิการส่วนกลางภาคนะแต่พบเห็นบริษัทใดละเมิดก็ต้องได้มีการโจ้แจ้งเตือนเพื่อให้เขาจะปรับปรุงและแก้ไขถ้าว่าครบกำหนดเวลาบ่ปรับปรุงแก้ไขแล้วก็กล่าวไปสู่การถอดถอนโครงการสำหรับในตอนนี้ก็คิดว่าให้ท่านคณะกรรมการคุ้มครองส่งเสริมการลงทุนได้มอบบัญชีรายชื่อโครงการสัมปทานและโครงการควบคุมที่ได้เส้นอยู่ขันรัฐบาลเนี่ยให้แต่ละท้องถิ่นเพื่อเป็นเจ้าการติดตามกวดกาก็คือเส้นทางฮะแล้วพอเฮาก็มอบให้สิเป็นทางหลวงแห่งชาติทางหลวงของแขวงของเมืองต่างๆก็แม่นได้ขอบเขตการปกครองของแขวงใดก็แม่นให้แขวงนั้นเป็นผู้ติดตามกวดกาคุ้มครองสอบแป้งและฝืนผู้รักษาสารโครงการสัมปทานและโครงการควบคุมนี่การเส้นเดียวกันจะได้มอบให้ท้องถิ่นเป็นหลักอันที่หาเป็นรัฐบาลจะมีนโยบายและมาตรการแนวใดเพื่อส่งเสริมสังคมน้ำใสรถไฟฟ้าและพลังงานทางเลือกให้หลายขึ้นเพื่อรับมือกับข้อมูลแน่นอนหรือลดพรผลกระทบจากราคาน้ำมันที่มีไถ่ยังเพิ่มสูงขึ้นถึงวันระยะนี้จะมีสัญญาณว่าเส้นสัญญาณยุติจริงเนาะสันติภาพอยู่ตะลิ่งออกกลางก็ตามราคาน้ำมันก็เห็นว่าลดลง780บาทดอลลาร์ต่อบาเรลเนาะก็เห็นว่าอยู่ในบรรยากาศดีแต่ก็บ่แน่นอนเนาะสงครามก็อาจจะแก่เหย้าหรือว่ามีอันมาตรการสกัดกันเนาะเชิงการในการตื่มโดยเฉพาะมันการขนน้ำมันผ่านสองแคมฮอร์มุสที่มีการบริการถึง 20% ของการสัญจรและขนส่งน้ำมันในโลกในพร้อมเดียวกันนั้นเฮาก็สังเกตเห็นว่าการสิ้นเปลืองเงินตาของพวกเฮานี้ก็แม่นมียานพาหนะเป็นอันดับที่3เนาะอันที่1มันน้ำมันเสื้อไฟอันสองมาเลยมันเคมีพันธุ์อันสามมันงานพาหนะส่วนตัวที่หนึ่งกับที่สามมันเป็นพวกพันธุ์กันอันที่สามหลายเท่าไรมันก็ไปกินน้ำมันตัวที่หนึ่งอันหลายเท่านั้นตัวอย่างพอเขานำเข้าน้ำมันใน5ปีผ่านมานี่เป็น 8.1 ตื้อลิตรเนาะหรือว่า 8,103 ล้านลิตรคิดเป็นมูลค่ามัน 5,559 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าบอกสั้นๆว่า 5.5 ตื้อดอลลาร์สหรัฐสนั่นแหละทั้งๆที่พวกเฮามีเป็นประเทศผลิตไฟฟ้ามีแรงผลิตไฟฟ้าหลายสนั่นการขนส่งด้วยการหันไปสู่ยานพาหนะไฟฟ้านี้มันแม่นมีความเหมาะสมสอดคล้องและพวกเฮาต้องพร้อมกันหันเนาะอย่างตั้งหน้าและแข็งแกร่งกว่าเก่าคือพวกเฮาคันบ่มีรถไฟลาวจีนนี่ไปไล่เบิ่งว่าการขนส่งสินค้า18เท่าไหร่คือ13บ่13ล้านต้นหรือว่าขนส่งโดยสารนี่18ล้านเทื่อคนจะใช้ยานพาหนะน้ํามันเท่าไหร่จะเบิดน้ํามันเท่าไหร่สัญญาณไฟฟ้ารถไฟใช้ไฟฟ้านี่อันนี้เป็นการช่วยการขนส่งของประเทศเฮาอย่างหลายนอกจากพวกเฮาจะนําใช้รถเบ้ารถขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ต่างๆที่เฮ็ดด้วยไฟฟ้านับทั้งไฟฟ้าผสมผสานฉะนั้นแหละในตัวหน้านี้รัฐบาลจะได้สุ่มใส่อันที่1มันได้โจ๊การนำเข้าส่วนข้าวเนาะรถเบาที่นำใส่ไฟฟ้าในระยะ3เดือนอาจจะเบิ่งไปหอดท้ายปีนี้เนาะเพราะมันก็มีหางเสียงเสนอขึ้นมาหลายแต่ว่าขบวนการหันไปสู่รถไฟฟ้าอยู่ในประเทศเฮาเห็นมีลักษณะเพิ่มขึ้นพอสมควรนั่นแหละนับทั้งไฟฟ้าและไฟฟ้าผสมผสานนี้รวมทั้งเป็นประเภทรถเบ้าเนาะบ่รวมรถ2ล้อ3ล้อแม่นมีจำนวน 5,514 คันเป็นมูลค่า101ล้านดอลลาร์สหรัฐเทียบสัญญาเดียวของปีผ่านมาเพิ่มขึ้น 140.7 ส่วนหอยและในระยะโจ๊ะโซข้าวนี้เราก็จะได้เหตุการณ์ประสานสัมพันธ์โฆษณาอธิบายสังคมและก็เชิญผู้ประกอบการการนำเข้าตัวจริงฮะมาปรึกษาเรื่องกวดกาละเอียดตื้มว่าอันใดมีสัญญาอันใดเดินนำเข้ามาสร้างแล้วจะแก้ไขในใดในตัวหน้า ถ้าว่าพอเฮาหันไปสู่รถไฟฟ้าได้ตามแผนก็คิดว่าจะช่วยให้การลดภาระนําเข้าน้ํามันได้เท่าละเก้าอันสองมันอนุมัติให้บริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่ายและมีการมีศูนย์บริการล้างขายเท่านั้นที่สามารถนำเข้ารถไฟฟ้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการนำใช้รถไฟฟ้าและรับประกันสามารถตอบสนองการบริการสอบเบ่งเกตสังคมในอย่างทั่วถึงพอผ่านมาเนี่ยก็มีสื่อออนไลน์เนาะก็ได้ออกรถไฟฟ้าราคาถูกอยู่แต่ว่าการสอบเบ่งแต่ละครั้งการเปลี่ยนทายหม้อไฟนี่ก็มดหลายเนาะหรือว่าต้องการใช้เวลาด้นอันนี้พ่อก็จะได้สมกับผู้ประกอบการเพื่อเหตุการณ์บริการล้างขายให้สะดวกฟองไว้ตื้มอันที่สามในคนขั้วปรับปรุงระเบียบการต่างๆเกี่ยวกับการคุ้มครองพยาพาหนะทางบกให้สอดคล้องกับการขยายตัวกับการนำใส่รถไฟฟ้าในปัจจุบันคนขั้วกำหนดโครงสร้างราคาจำหน่ายรถไฟฟ้าหรือว่าไฟฟ้าผสมประสานคือผู้แทนสสพวกเราเสนอเนาะว่ารถยูจีนขายถูกแต่มาขายอยู่ล่าเขาเนี่ยเพ่งขึ้นเติมหลายอันนี้จะได้มีการกดกาขึ้นพอในตัวจริงเลยค่าภาษีหรือบ่มีเนาะเราเก็บอากรส้มใส่เพียงแต่ 3% เนาะและอากรมูลค่าเพิ่ม 10% รวมเป็น 13% สำหรับรถไฟฟ้า 100% ส่วนผสมประสานก็จะเบิ่งตามเปอร์เซ็นต์กันใส่น้ำมันและใส่ไฟฟ้าตัวจริงอันที่4รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการ4น้ำและรักษาเพื่อพันขยายนโยบายส่งเสริมการนำใส่รถไฟฟ้าและพลังงานทั้งเหลือกให้เป็นอุปธรรมตามข้อตกลงเหล็กที่สาสเวตวันที่20เมษายน2024ผ่านมานอกจากคำถามข้างเทิงนั้นข้าพเจ้าก็ยังยื่นตื้มเกี่ยวกับงานจุดสุมอื่นๆที่รัฐบาลจะสุมใส่ในระยะ6เดือนท้ายปีและคำตอบและตอบคำถามจำนวนหนึ่งของสมาชิกสภาแห่งชาติคือดังต่อไปนี้1เป็นสื่อต่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนคู่เนาะซึ่งกระทรวงศึกษาธิการกีฬาก็ได้รายงานมาแล้วซึ่งผ่านมาก็ได้แก้ไขปัญหาคู่อาสาสมัครได้ลอยสนห้อยเนาะในปัญหาการขาดแคลนคู่ก็ยังมีอยู่ดังสมาชิกสภาแห่งชาติได้ยกขึ้นเนื่องจากมีการสูญเสียคู่ในรูปแบบต่างๆไปต้นคู่ไปเฮ็ดเวียกอยู่แขนงการอื่นคู่ครับปูพื้นบำนาญแดนอื่นพร้อมกันนั้นก็จะได้จัดสรรขึ้นเกี่ยวกับการห่มห่วงเงียบเขากั้นภายหลังมีจะต่างตัดแสงตามความเหมาะสมสองสำหรับโคต้ารัฐกรนี้รัฐบาลจะสืบต่อให้บริมณฑิตแขนงที่สำคัญจำเป็นพร้อมกันนั้นก็จะเป็นพนักงานขันตาแสงส่วนขันศูนย์กลางกระทรวงการพร้อมในห่มคงจักก็ขึ้นราพนักงานรัฐกรก็ยังมีเพียงพอในความเดียวกันจะได้หันเอาพนักงานบรรดากระทรวงที่มีโรงหลายนี้ลงซอยแขวงเมืองตาแสงตามทิศหันลงก่อสร้างฐานในระยะใหม่ปัจจุบันนี่ก็รัฐบาลก็มีการแต่งตั้งบรรดากระทรวงลงซอยแขวงแต่บางกระทรวงจํานวนหนึ่งก็ยังบ่อยากลงว่าโอ้ยเฮาบ่มีเศรษฐกิจจักสิไปซอยแขวงได้เท่าใดแต่ว่าในตัวจริงของเขตนิติบัญญัติของเขตนะวัฒนธรรมสังคมก็สามารถซอยเนาะซอยมันสมองหัวคิดสติปัญญาครับคิดครับเห็นแล้วก็ปัญหาของท้องถิ่นนั้นสวยกรมการเมืองและคณะเลขาเพราะกรมการเมืองคณะเลขาเดี๋ยวแบ่งให้ลงมัด18แขวงนครหลวงส่วนบรรดากระทรวงนอกจากแขวงที่ตัวเองลงสวยแล้วเบียกสายตั้งก็ต้องไปได้บรรดาแผนกของการของเมืองบ่แม่นว่าเฮ็ดแต่แขวงเดียวมันต้องไปมัดทุกแขวงในท้องถิ่นอันนี้ก็ได้เว้ากันแล้วเบื้องรัฐบาลก็ขอให้บรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติการนำของแต่ละแขวงติดตามตื้มอันที่3กระสุนใส่เก็บกู้ระเบิดประทันแตกแก้ไขผลกระทบปัญหาดังกล่าวเนื่องจากเป็นปัญหาหนึ่งที่กระทบต่อการทำมาหากินการผลิตหรือชีวิตการประโยชน์ของปลาส้นแต่ซึ่งระยะผ่านมากมีผู้เข้าให้1,248คนและเสียชีวิต315คนซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนในรูปแบบต่างๆจะนับทั้งจากสังคม 2.3 ตื้อกีบ4มันสืบต่อปฏิบัตินโยบายต่อผู้ที่มีผลงานผลงานความดีในการใส่ศาสตร์ในสมัยการปฏิวัติศาสตร์ประชาธิปไตยตามดำรัส18ของรัฐบาลตาม3เป้าหมายบุรุษิตประจำงวดที่1งวดที่2ให้ได้ 4,879 ทานเป็นเงิน75ตื้อกว่าขีบปัจจุบันยัง 30,000 กว่าทานรวมเป็นเงิน474 เศรษฐกิจจึงได้จัดวางในแผน5ปีแต่ว่าในปี2026นี่มีขึ้นประมาณ106ตื้อเนาะจะได้ปฏิบัติแต่ก็จะได้สืบต่อปฏิบัติให้สำเร็จในปี2027ตามที่หาเป็นสงสัยปรับปรุงการบริการห้องหมอหลัดให้มีคุณภาพที่พันกับการหันบรรดาห้องหมอเป็นหัวหน่วยวิชาการกลุ่มตนเองแต่ละก้าวทางด้านงบประมาณเพื่อให้ห้องหมอเป็นเจ้าการมีความคล่องตัวมีงบประมาณและมีนโยบายอุดหนุนเพจต่อแพทย์หมอฮกเป็นสงสัยแก้ไขการปฏิบัติคำตัดสินของศาลที่ได้เด็ดขาดให้ร้ายขึ้นผ่านมากเห็นว่ายังสงสารก็มีหลายสาเหตุในนั้นก็มีการห้องฟ้องอุทธรณ์ของผู้ที่บูชาคดีต่อหลายผักส่วนซึ่งรัฐบาลก็ได้แต่งตั้งคณะสวกิจเพื่อประสานงานแก้ไขคำตัดสินของศาลที่ใส่ได้เด็ดขาดโดยมอบให้ฐานห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเป็นหัวหน้าเจ็ดเป็นสื่อต่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ผ่านมากก็มีจำนวนหลายแต่ก็ยังบ่ทันสามารถแก้ไขได้อย่างขาดตัวในตัวนานจะได้สุดเป็นเหยกชุดซุ้มหนึ่งจะได้แต่งตั้งคณะรับผิดชอบขันส่วนกลางโดยมีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบเป็นหัวหน้าอันที่8เป็นต่อกับขอเสนอของสสส.นี้ว่าอยากเห็นหนังสือผ่านแดนอยู่ท้องถิ่นนั้นอันนี้ขอแจ้งต่อบรรณาธิการทราบว่ามันก็มีข้อยุ่งยากจำกัดจำนวนหนึ่งเป็นต้นอุปกรณ์การพิมพ์ปึ้มหรือว่าเซิร์ฟเวอร์มีราคาแพงประมาณ 700,000 ต่อชุดการติดตั้งห้องก็มีการออกแบบเฉพาะค่าบำรุงรักษาต่อการไฟเสถียรต้องมีจักไฟฟ้าซ่อมห้องในขณะเดียวกันนั้นอยู่บรรดาแขวงนี่ประชาชนมาเสนอให้ปสพ.นี่ตามการติดตามข้อมูลมีเพียงแต่30คนต่อมือเห็นว่าบ่มีประสิทธิผลระบบสนั่นจึงได้อำนวยความสะดวกโดยการเปิดศูนย์หับคำห้องอยู่6แขวงเนาะอุดมไส้เสียงขวางสัญบุรีคำมวลสนเขตจังหวัดสักในตอนหน้านี้จะสามารถเปิดเฮดพาสปอร์ตได้อยู่แขวงโลหะบางเดี๋ยวนี้กำลังติดตั้งอุปกรณ์อีกสองต่างส่วนการยกระดับในการขยายการบริการเปิดด่านชายแดนนี้อันนี้ข้อมูลไปกระทรวงต่างประเทศกับด่านทั้งเบื้องชายแดนตะวันออกกับเวียดนามก็จะมีคณะหัวมือเล่าเวียดนามเพื่อประสานกับเพื่อนตื้มในการขยายเวลาหรือการยกระดับคือทางแขวงหัวพันได้เสนอมานั้นและเวียกอันที่เก่านี้มันต่อครับเวลาแห่งศาสตร์เนาะแต่ตอนนี้ก็อยากขอมีความเห็นตื่นมาเวลาแห่งศาสตร์นี่เป็นสองเวียกเนาะอยู่ในนามติห่างมติเดี๋ยวนี้คณะบริหารส่วนกลางภาคภายหลังของประชุมส่วนกลางของพนักงานที่สามจะได้ออกมติเกี่ยวกับการเพิ่มทวีการนำภาคของภาคตัวเองกันปรับปรุงก่อสร้างฐานการเมืองติดพันกับการพัฒนาส่วนวัฒนธรรมและแก้ไขความทุกข์ยากเวียกงานสามสางในระยะใหม่ผ่านมากก็คือสอบพระเข้าเสนอเลยว่าพระเข้าได้ดำเนินอย่างละก้าวเนี่ยมาแต่ด้นแล้วจากบนเสื้อแต่สมัยต่อสู่กุศลคนละก็มีกองโฆษณาประกอบอาวุธเนาะก็เป็นเรื่องขัดขันกันเมื่อทั้งหมดเนี่ยก็มีบนเสื้อมาแล้วแต่มีบางระยะพระเข้าก็เหตุขาดติดขาดตอนมีการปรับปรุงกองจักรเนาะพระยุบคณะพัฒนาสมบูรณ์เกียรติใครทุกอย่างแห่งศาสตร์แล้วบรรดาเวียกต่างๆนี่เนี่ยก่อสร้างฐานการเมืองยืนน้ำหอมว่าการสุนทรภักดิ์แต่ก็เรียกพัฒนาสมบูรณ์แก่ใครต้องอยากอยู่น้ำคะแนนกสิกรรมป่าใหม่เมื่อก่อนกสิกรรมสิริหล่อปัจจุบันเดี๋ยวงานสามสั่งอยู่น้ำกระทรวงภายในเนาะสนั่นละมันกระจายอยู่หลายบ่อนได้นี่จึงอิงใส่ความคิดความเห็นของศูนย์กลางของคณะพักต่อกองประชุมเหลือต่อคณะบริหารศูนย์กลางพักสมัย11ผ่านมานั้นมาสมัย12นี่จึงได้ยกเอาปัญหาดังกล่าวนี่เป็นเรียกมโนสิทธิ์อันสองมากก็เห็นว่าการพัฒนาพ่อเฮานี่ยังบ่ทันสมดุลกันระหว่างตัวเมืองชนบทนั้นจะได้เน้นสนั่นพ่อเฮาเขียนเวลาแห่งศาสตร์นี้ก็เป็นเขียนเพื่อจะได้เป็นเนื้อในเนาะสมใสจะต่างปฏิบัติแล้วจะมีโครงการแผนงานปฏิบัติแล้วคือทางท่านประธานได้เจาะจี้มาในว่าในไทยปีนี้เนาะเดือนสิงหาคมทางรัฐบาลจะได้เฮ็ดแผนปฏิบัติมีบรรดาแผนงานโครงการเรียกจุดสมและมีงบประมาณละเอียดเนาะเพื่อมาผ่านสภาแห่งศาสตร์เพื่อพ้องปฏิบัติในปี2017ทันสำหรับสื่อนี่บางท่านก็ว่าอยากให้ใช้แต่แก้ความทุกข์ยากมันนอนจะได้หันแล้วหรือว่าอยากใช้แต่พัฒนาสนบทมันก็แก้ความทุกข์ยากนะแต่จริงสนบทก็เป็นโมเมนต์อยู่ตัวเมืองหันแล้วเนาะมันมีตัวเมืองสร้างเมืองในสนบทเนาะฉะนั้นมันต้องระวังเรื่องเน้นสนบท จะคำอธิบายกันจะได้เบาตึมส่วนเราครบทุกอย่างมันก็มีอยู่สนบทในอยู่สันเมืองในตัวเมืองเลยคือตัวเมืองเฮือนเซาเขาซื่อนี่ก็กระทุกอย่างคือกันตัวอย่างสิเดี๋ยวบ่มีเงินเพียงพอส่งเสริมลูกเต่าเขาสู่การบริการโรงเรียนโรงหมอต่างๆอันนี้กระทุกอย่างฉะนั้นมันก็กวมเอาทางหลายเวียกเนาะแต่ในเบื้องรัฐบาลพวกเฮาจะเน้นหัวข้อในนั้นแต่เวียกเฮ็ดตัวจริงแน่นอนแล้วมันก็มีทั้งเวียกหักฐานตามสีเหนือในสีขัดไม้นะหรือว่าเวียกสามสั่งในการแบ่งขันคุ้มครองสิทธิ์ให้แก่ท้องถิ่นหลายขึ้นเนาะอันนี้ก็จะเป็นพัวพันกับเวียกสามสั่งนั้นฉะนั้นคิดว่าพวกเฮาก็อยากรักษาหัวข้อเนาะคือดังกล่าวนั้นเพื่อให้บรรดาท่านพิจารณาส่วนกำหนดเวลานี่ก็4ปีคือทางกระทรวงกสิกรรมสิริรอบในงานนั่นแหละแต่ว่ามันก็ความเข้าใจเนาะอันสำคัญเวลาศาสตร์ก็เป็นเวียกที่พอซุ้มใส่แก้ไขนั่นแหละแต่ว่าคือสหประชาศาสตร์เนี่ยเขาจะกำหนดเนาะสหประชาศาสตร์สหสมัครเพื่อการพัฒนาแต่2015เนาะหลังจากในเวลาของสหประชาศาสตร์2030ก็เป็น2016ถึง2030 18เป้าหมายพัฒนาแบบยืนยงมันก็ให้หลายกว่า3ปีเนาะแต่เขาคือว่าเวลาคือกันสันพอเฮากำหนดเวลานี่ก็สิแม่นเป็นเวียกจุดสุ่มเนาะที่จะต้องได้แก้ไขของประเทศของเฮานะแน่นอนแล้วมันก็สิบ่ได้หมดหลายสายก็เป็นห่วงโอ้แสนครอบครัวนี่สิได้บ่เหลือ 1,000 บ้านสิได้บ่เหลือ25เมืองสิได้บ่ย้อนนั้นแหละแต่พอเฮาจึงใส่ซื่อว่าเป็นแก้ความทุกข์ยากบ่แม่นลึกล้ำเนาะเฮาบ่สามารถลึกล้ำได้หมดประเทศที่เขาจะพัฒนาแล้วก็ยังมีพวกข้อท้าทพวกทุกอย่างยังหลายอยู่อาจารย์คิดว่าหัวข้อและข้อหมายเนาะและกำหนดเวลาก็ได้นั่นแล้วส่วนเรื่องการจัดตั้งตาแสงบอกเรื่องว่าบ้านเนาะอันนี้ทั้งรัฐบาลทั้งคณะจัดตั้งส่วนกลางก็ได้มีนวดแนะนำแล้วเกี่ยวกับการจัดตั้งบ้านส่วนตาแสงก็จะมีขอตกลงของประธานของประธานองค์การปกครองเมืองเนาะว่าเรื่องกองจักของการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของตาแสงฮั่นที่ได้กำหนดมีหาหน่วยงานและก็มี13ตำแหน่งเนาะส่วนบ้านก็มี6ภาคส่วนประมาณอยู่8เนาะผู้บริหารอยู่ผู้รับผิดชอบเวียกฮั่นอันนั้นเป็นเนื้อในที่ข้าพเจ้าอยากรายงานแจ้งตื่นเนาะต่อกปสุมและทั้งหมดนั้นก็มีขึ้นดังนั้นส่วนต่างหน้ารัฐบาลอีกทีนึงขอแสดงความขอบใจอย่างสูงและก็ขอรับเอาความคิดความเห็นของบรรดาท่านที่มีคุณค่าอย่างจริงใจแล้วเพื่อจะได้นำมาความเห็นดังกล่าวไปปรึกษาหรือกำหนดเป็นทิศทางแก้ไขโดยเฉพาะบรรดาของคงข้างต่างๆให้มีมาตรการแก้ไขที่ชัดเจนและก็เพื่อปฏิบัติให้มีผลสำเร็จหลายกว่าเก่าเนาะใน6เดือนถ่ายปีนี้ขอให้บรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติช่วยสืบต่อติดตามกดก้าความเห็นความใจสนับสนุนรัฐบาลในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานให้มีผลสำเร็จตามจุดประสงค์และขาดหมายที่ได้กำหนดไว้การชี้แจงอธิบายเพิ่มเติมสังร่วมเวียกรัฐบาลมาวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เนาะขอขอบใจ
1: ไปทานนายกอยู่กับที่จังหน่อยเอาพอได้ฟังแล้วคำชี้แจงอธิบายทั้งหมดเวียกของรัฐบาลในมื้อนี้ในหาวันนึงสามวันประชุมนับแต่วันที่6มาถึงวันที่8เอามีท่านใดบ่อยากบ่ท่านพออกพอใจตอนไหนบ่ให้แต่ผู้เดียวท่านถามเด้อเพราะเวลาหมดแล้วเท่านั้นให้แต่ผู้เดียวเท่านั้นคือสิบ่มีเนาะเอาพออกพอใจเนาะก็เป็นหยังอันนี้ก็เอายังติดตามกฎกาอยู่ถ่ายปีอย่างเก็บไว้คำคิดคำเม้นอยากถามยังทานนายกเอาขอขอบใจกับขอแสดงคุ้มส้มเสยหลายต่อทานนายกนะขอบขอบใจไปอย่างยิ่งเอาข้าพเจ้าขอเวลาประมาณ15นาทีคันกายคลายจักหน่อยเพื่อสรุปสังรวมกองประชุมในสามมื้อที่ผ่านมาคณะประธานกองประชุมที่นับถือท่านนายกรัฐมนตรีที่นับถือประธานสมาชิกสภาแห่งชาติรัฐบาลที่หักแพงนับถือท่านยิ่งท่านชายจากแพงทั้งหลาย แต่ตรงแรงว่านี้ข้าพเจ้าได้สรุปสังรวมการประกอบขึ้นประธานสมาชิกแห่งชาติต่อการจัดตั้งปฏิบัติแผนสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตา6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ไปแล้วฉะนั้นมื้อนี้ข้าพเจ้าจะให้จะเน้นการสรุปสังรวมการประกอบความเห็นของประธานสมาชิกแห่งชาติต่อวาระแห่งชาติบริการพัฒนาสมมติการแก้ไขความทุกข์ยากเป็นเวลา1วันกว่าที่กองประชุมรับฟังการรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับวาระแห่งชาติบริการพัฒนาวัฒนธรรมแก่ให้ทุกอย่างประธานสมาชิกสภาชาติตั้งหน้าปฏิบัติหน้าที่การเมืองของตนด้วยความสอบสูงโดยสุมสติปัญญาลงลึกค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยการประกอบความคิดความเห็นด้วยความสอบเป็นมีบรรยากาศฟุ่มเฟือยโดยมีสมาชิกสภาแห่งชาติประกอบจำนวน40ท่านในมื้อนี้ยิ่ง8ท่านนอกนั้นยังมีการซักถามกับทีทั้งหมด34ท่านการพิจารณาวาระแห่งชาติโดยการพัฒนาชนบทแก้ไขทุกข์ยากอยู่กองประชุมวิสามัญที่1ของสภาแห่งชาติชุดที่10นี้เนื้อแท้แล้วแม่นความพยายามของสภาแห่งชาติร่วมกับรัฐบาลในการจัดตั้งพันขยายเนื้อหน้าจิตใจของประกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคโดยเฉพาะจิตใจสีน้ำของกองประชุมศูนย์กลางครบคณะครั้งที่3สมัยที่12ซึ่งกองประชุมดังกล่าวนั้นแต่มีมติว่าการเพิ่มทวีการนำพาสีน้ำบรรษาเวียนงานก่อสร้างหากฐานการเมืองติดพันการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากเวียนงานสามสางและยังไม่แผนพัฒนาสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10และบรรดานิติกรรมเกี่ยวข้องรวมทั้งการแต่งตั้งคำสอบชี้นำร่วมกองเลขาจากบรรดากระทรวงเกี่ยวข้องเพื่ออันพิเศษเหมือนว่ากองประชุมทับฟังการชี้แจงอย่างกงไปกงมาของฐานยุทธมนตรีเกี่ยวกับการปฏิวัติแผนสังคม6เดือนต้นปีแผนทางนั้นแผนการทิศทาง6เดือนต้นปี2566และวาระสาบริการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากซึ่งเป็นข้อมูลที่ดีให้แก่กองประชุมเฮาได้ค้นคว้าค้นคิดเพื่อนำไปจัดตั้งพันขยายในตัวหน้าก องประชุมเพ้นดีพื้นฐานโดยพื้นฐานต่อห่างคงห่างวาระสาสำหรับนี้เวลาจัดตั้งปฏิบัติ2027-2030อันนี้เห็นดีเมื่อแล้วการกำหนดหาทัศนะหาหลักการ8ขาดไม้หาทิศทางหาเวียกจุดสุ่มใหญ่วิธีการปฏิบัติละเอียดตัวจริงก็ได้เห็นดีแล้วในนามประธานของประชุมข้าพเจ้าขอสั่งร่วมโดยย่อการเสนอของประธานสภาแห่งชาติต่อบางปัญหาสำคัญต่างๆนี้ต่อคงเขตการเงินทางด้านงบประมาณนี้เห็นดีเป็นบ่วงเฉพาะสำหรับปฏิบัติแปลงศาสตร์อุดมการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากอาจเป็นสารบานเฉพาะหนึ่งอันนี้ก็ขอให้รัฐบาลไปพิจารณาตื่มติดพันกับการเวียนงานก่อสร้างฐานการเมืองเพื่อให้ไทยวราชาอวระดังกล่าวนี้สามารถดำเนินไปตามแผนการเสนอรัฐบาลนอกจากสี่แรงทึ่งงบประมาณแล้วค้นคว้าเรื่องทึ่งอื่นๆตื่มเจนบวงเงินเกินแผนของแต่ละแขวงผมทั้งปุกกระดมการมีส่วนร่วมของประชาชนของสังคมของผู้ขู่ผู้ประกอบการจัดสรรงบประมาณเขาในการลงทุนอย่างมีจุดสุ่ม 2. การลงทุนเสนอรัฐบาลมีนโยบายดึงดูดการลงทุนในของเขตกสิกรรมอุตสาหกรรมปรุงแต่งโดยเฉพาะอยู่เขตสุรพทางไกลสกลีดพร้อมทั้งเอาใจใส่ติดตามกวดกาดำเนินงานแผนวนงานโครงการที่มีประสิทธิผลเพื่อเผยแพร่โฆษณากว้างขวางให้สังคมรับรู้อย่างเป็นอย่างดีเนื่องจากว่าผ่านมาการดึงดูดการลงทุนได้เป็นจำนวนลงหลายแต่การจัดตั้งปัดโครงการยังไม่ทันสามารถช่วยประชาชนหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากอย่างแท้จริงได้บรรดาโครงการดีเด่นครอบครัวดีเด่นบุคคลดีเด่นก็บ่ได้รับการโฆษณาอย่างกว้างขวางอันนี้ความเป็นจริงเป็นนั้นฉะนั้นเขาให้เบิ่งขึ้นใหม่เวกดีคนเด่นคนโฆษณาคนสัมภาษณ์คนเข้ามาร่วมกองประชุมอันนั้นอันนี้ตื่มเพื่อข ษณาผลงานข้าเจ้าก็จะตั้งกับไปเยี่ยมจามถอดถอนบทเรียนแขวงต่อแขวงเมืองต่อเมืองตาแสงต่อตาแสงข้าพเจ้านั่นแหละพร้อมนั้นจะใช้ติดตามกฎกาดำเนินโครงการให้มีประสิทธิผลเนื่องจากว่าผ่านมาการดึงดูดของท่านได้เป็นชวนลูกหลายแต่การจัดตั้งโครงการบริษัทสู้ให้ประชาชนลดผลกระทบทางแท้จริงโครงการยังทรงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเป็นต้นปัญหามลพิษปัญหาเส้นทางเปคมนาคมเปเพคมนาคมเปเพเสียหายพื้นที่ทางการผลิตอื่นๆก็มีปัญหามลพิษอันนี้ก็มาจากหลายสาเหตุนอกตัวในตัวที่พระอาภูแทนได้บอกว่าเมื่อแรกเป็นต้นการคุดค้นแห่ธาตุและปัญหาอื่นที่ติดพันกับปัญหานี้สองของเขตธนาคารเสนออำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้ประกอบการโครงการพัฒนาต่างๆสามารถเข้าถึงแหล่งทุนสินเชื่อได้อย่างง่ายดายสะดวกว่องไวมีอัตราดอกเบี้ยที่สมเหตุสมผลคุ้มค่าต่างเงินเฟ้ออัตราแลกเปลี่ยนบ่ให้มีการผันผวนหลายซึ่งจะเป็นการกระทบต่อการทำมากินของประชาชนคงเขตเศรษฐกิจโดยรวมมาตรฐานประเทศกองประชุมเสนอรัฐบาลถือเอาเรื่องงานกสิกรรมสิ่งแวดล้อมเป็นทาแห่งหนึ่งของประเทศเฮาของเขตจุดสุ่มของบรรดาบ้านเป้าหมายจะพัฒนาความทุกข์ยากนั้นเป็นมูลนิธิอันดับหนึ่งเป็นต้นการจัดสรรการผลิตการวิจัยที่ดินการกำหนดประเภทสินค้าที่ส่งเสริมยกสูงการเสริมกิจกรรมของประชาชนในชนบทด้วยการส่งเสริมเทคนิควิชาการเฉพาะด้านการด้านส่งเสริมวิชาการเพื่อจะสร้างความรู้ทักษะให้เขาเจ้าได้รู้เฮ็ดรู้เลี้ยงรู้ปลูกรู้เลี้ยงมีวิชาเฉพาะให้สร้างให้ชาวเกษตรกรนี้ก็เป็นนักวิชาการที่เก่งผ่านมาในชาวเกษตรกรนี่บางเถื่อเก่งกว่าวิชาการคะแนนกสิกรรมสิ่งแวดล้อมได้พกสหายเลยเขาหูร้ายอันกลัวก็มีเพราะเขาเจ้าเลยเฮ็ดตัวจริงกระทบตัวจริงท่านก็ขอให้ไปเกี่ยไปเก็บกรรมเบิ้งติดตามกฎกาเบิ้งไผดีไผเก่งมีบทเรียนก็มาถ่ายทอดให้กันเนี่ยวิชาการกับทีในการปลูกการเลี้ยงติดพันกับตลาดรวมทั้งงานค้นคว้าสร้างปรับปรุงศูนย์ทดลองศูนย์ส่งเสริมกสิกรรมศูนย์เทคนิคให้ความรู้ด้านกสิกรรมในขันตาแสงที่มีไขเพื่อให้งานดังกล่าวนี้ทำการพัฒนาทั่วถึงเป็นรูปธรรมขั้นคงเขตกสิกรรมบ่ไปในกสิค่าจะยกระดับการชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนยกรายได้แก่ชาวกสิกรก็ยังค่าได้เพราะว่า 70% ประเทศเฮาแม่นชาวกสิกรทั้งหมดสิเฮาแค่เขาไปทางป่าเฮ็ดให้อีบ่หรือว่าสิเขาบุกลุกป่าไม้ตัดเอาไม้ไปขายได้เงินบักกะลาอีบ่นี่ข้าเจ้าว่าคนจุติเลยการทำมากินแบบนี้บ่ควรเฮ็ดแหละพวกสหายอยากให้องค์การปกครองสภาพประชาชนขันแข้งเข้มงวดขึ้นเติมอีกก็คือคะแนนกสิกรรมในสิ่งแวดล้อมบ่ควรให้มีสภาพนี้อุบานเมื่อก่อนทะสหายประธานสภาพประชาชนนครเวียงจันทน์ว่าป่าไม้บุกแห่งไปอย่างกันบุกลุกป่าสงวนของประชาชนจักมาแต่บ่ได้เขตใดทางจนเมื่อได้ผู้เข้าควายซะสิมีบ่ได้เบิ่งอันนี้นับทางมันยังบ่ผู้ซั่งบ่ตื่มบีกก็บ่มีเบิ่งบ่ได้เนี่ย ในขันตะแสงถึงไขและอันที่2หีบฮ้อนออกใบสมุขอดที่ดินเพื่อก้าวไปสู่การออกใบที่ดินใหม่สำเร็จโดยไวเพื่อสร้างทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเพราะมีหลายคงเขตมีการจับจองดินสะสายและขายสะสายอีกผิดกฎหมายอีกเป็นการท่วงดึงการพัฒนาของประชาชนในชนบทก็พอเฮาได้หันเป็นทันสมัยแล้วปัญหานี่ดนถึงควรได้แต่เฮ็ดมันไปตื่มพร้อมนั้นก็ต้องมีนโยบายสุขยู่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าไปพัฒนาการผลิตกสิกรรมในเขตทางไกลโสกลีกและมีการสร้างโรงเรียนปรุงแต่งเพื่อเก็บซื้อผลผลิตของประชาชนเข้าโรงงานเก็บซื้อเพื่อป้อนตลาดภายในต่างประเทศ แล้วนี่แหละคำมาค้ายังบอกให้แก่กรมสุ่มสภานี่โอ้ก็ดีได้มองแล้วกรมสุ่มกฎการนี่หลายอันหลากหลายสินค้าหนึ่งเมืองหนึ่งผลิตภัณฑ์ข้าพเจ้าคิดว่าจะให้พวกเฮาคิดเบิ่งเป็นต้นเสนอทายนายกนี่เฮ็ดบ่หนึ่งเมืองผลิตภัณฑ์นี่บทเรียนผ่านมาจักเฮ็ดได้ซำใดพ้นทุกข์ได้บ่อันนี้บางประเทศเอานโยบายตัวนี้หนึ่งเมืองผลิตภัณฑ์มาเฮ็ดเผยประสนผลิตภัณฑ์ใดแต่ขายหมดออกตลาดเขาก็มีเงินมีคำดีมีกำไรที่ดีขึ้นอันโครงการนี้ก็ดนและเห็นเบาขึ้นอีกหรือว่าลืมเราบอกตัวนี้นะสนาขอให้ท่านนายกนี่ให้เชื่อรัฐบาลค้นคว้าเบื้องสิคนนั้นได้ต่อไปนี่มีต่อเวียกงานยุทธการขนส่งผู้แทนกรมสุ่มสุรัฐบาลนี่จัดสรรงบประมาณสุ่มการพัฒนาพื้นฐานของเราอย่างมีจุดสุ่มโดยเฉพาะการก่อสร้างมุนาเส้นทางให้สามารถนำใช้ได้ตลอดปีอำนวยความสะดวกให้แก่การพัฒนาขนส่งสินค้าการสัญจรไปมาของประชาชนเอาใช้ขยายพื้นฐานของรัฐอื่นเป็นต้นไฟฟ้าน้ำปักน้ำสะอาดระบบโทรคมการสื่อสารให้ทั่วถึงเนี่ยบูจักเปอร์เซ็นต์ประชาชนเข้าถึงการสื่อสารมือถือนี่ครับพระเจ้าก็รับรายงานเถอะมันในคงเขตวัฒนสังคมนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีของศึกษาก็ได้ชี้แจงไปแล้วแต่กองประชุมก็ยังมีความเป็นห่วงเป็นใยจำนวนหนึ่งด้านการศึกษาในสืบต่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษาหลักสูตรการเรียนการสอนยกระดับความรู้ของครูอาจารย์ให้มีคุณภาพและมีความสอบมีจรรยาบรรณอีกหักอาชีพตัวเองอีกบ่ไม้เข้ามาสอนซื่อๆนี่แหละเดี๋ยวพวกเฮาก็ต้องควนเบิ่งแย่งบรรดาครูอาจารย์ที่เข้ามาคือพอได้เว้าสู่ฟังบ่เขตนั่นมาแต่เช้า 6:00 นจะฮอดเฮือนยังแต่งกินให้ครอบครัวอีกเบิ่งลูกเบิ่งเต้าอีกโอ้เฮามาเรียกหลายเด้ครูอาจารย์สิปล่อยปลาให้สภาพเป็นอย่างบ่ได้ครับพระเจ้าคนคุณครัวคักแน่ประตนปรับปรุงระบบเงินเดือนของครูอาจารย์ปรับปรุงสถานที่ทำเฮียนต่างๆและปรับปรุงสถานที่ศึกษาสนองอุปกรณ์การเฮียนการสอนให้ครบถ้วนรวมทั้งปฏิบัตินโยบายแก่นักเฮียนที่เฮียนดีเฮียนเก่งและผู้ทุกข์ยากด้วยโอกาสสร้างความเข้าอกเข้าใจของสมาคมพ่อแม่นักเฮียนกับบุหูยังมีบ่สมาคมพ่อแม่นักเฮียนปัจจุบันหรือหายไปแล้วบ่ได้เงินเว้าถึงต้นนั่นได้คันมีก็คนคันมันดีก็ขอให้ฟื้นฟูขึ้นใหม่บุคคลหายไปเลยอย่าข้าเจ้าได้เห็นในคุณประโยชน์ของสมาคมพ่อแม่ทั้งเฮียนเขาช่วยอาหารเที่ยงนี่หลายโรงเรียนได้กำพร้าโรงเรียนต่างบริกินอาหารเที่ยงได้ได้ขอการช่วยเหลือต่างๆองค์การจัดตั้งสากลฉะนั้นคันว่าองค์การสมาคมพ่อแม่คุณทั้งเฮียนเข้มแข็งนี่มันจะมีงบประมาณให้ส่งเสริมอาหารเที่ยงให้โรงเรียนต่างๆไปต้นเรียนประถมมาในด้านสาธารณสุขนี่เอาจะใส่ปรับปรุงสถานที่การบริการสาธารณสุขยุคขันท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานดีขึ้นรับประกันให้แต่ประชาชนเข้าถึงน้ำใสน้ำสะอาดสู่ส่วนปฏิบัติ2ขั้นหมายของคณะการที่มีความเสี่ยงจะบ่บรรลุคืออัตราการเกิดลูกมีแผลสวยอัตราการใส่วัคซีนกันพยาธิอันนี้ขอคำเบียกจุดซุ่มนึงของคะแนนสาธารณสุขก็ขอให้คณะนี่ได้ชี้นำลงลึกแล้วสภาคงเขตแห่งงานสิการสังคมนี้รัฐบาลก็สูงใสสนรัฐบาลสูงใสการแก้คือปัญหาขาดแคลนแห่งงานอยู่ภายในต่างประเทศแต่การแรงไหลของยิงหนุ่มสาวหนุ่มเล่าเนี่ยไปต่างประเทศหรือเข้ามาตัวเมืองเนี่ยเอาใส่ฝึกอบรมพัฒนาสีมืองานให้ทางด้านได้ทางด้านปริมาณหรือคุณภาพเพราะว่าขั้นบ่ได้ปริมาณคุณภาพไปต่างประเทศถึงดูถูกหมดแล้วค่อยเรียกตำตำให้นี่คือบรรดาประเทศใกล้เคียงเขานี่ไปจะได้มีแห่ฝีมืออย่างบ่ให้เรียกตำตำให้เงินเดือนขบลายโปร่งใสอีต้นเขาน่ะก็พากันไปอยากได้เงินมาช่วยพ่อช่วยแม่จักสิ่งใดนี่อันนี้ความจำเป็นของกันเจ้าเป็นนั่นเอาใจใส่ฝึกอบรมแต่พัฒนาสีมือแห่งงานนี่ให้ได้คุณภาพปริมาณเอาใช้ผู้กุนมการบริจาคเลือดและสนองเลือด ให้แก่สังคมอันนี้ก็มีแล้วบทเรียนผ่านมาแต่ปัจจุบันก็ยังขาดยังเคลื่อนอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับองค์การกำลังสาวหนุ่มกำลังประกอบอาวุธเป็นบริจาคหลายสมควรได้ผ่านมาได้และใครคนขั้วตื้ม

บ้านหักบ้านเกิดเมืองนอนหักตาแสงทนตนเองบ้านแม่เฮาเด้สิว่าแน่หนีไปต่างประเทศก็บ่ซื้ออยู่บ้านเฮากินข้าวนี้จําปลาแดกก็ยังแซ่บกว่าเด้เพลงก็บอกเพิ่นแหละเอาตัวนี้มาเว้าให้เขาเจ้าฟังโดยปุกดมการเมืองแนวคิดเข้าห่วมอย่างแข็งแห้งในต้นตอเพื่อปุกดมจิตใจชาติจิตใจพึงตนเองอสจบ่แต่ไว้แต่ไว้เด็กไว้หนุ่มเป็นต้นบ้านเป็นต้นนี่ขันบ้านขันตะแสงขึ้นมายังสิได้ได้ผูกสหายในขันปล่อยป้าให้ไปตามคนไกลตลาดเซรีนี่โอ้คุ้มบ่ได้แท้ๆเลยฉะนั้นข้าพเจ้าคิดว่านี่ให้มีจุดสุ้มแล้วก็ให้ปุกรมระบบการเมืองของพวกเฮานี่แหละที่แม่นแนวโฮมองค์การจัดตั้งมาชนสานุ่มมีกี่สายห้องนายกรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาก็ว่าแหละศูนย์กลางสานุ่มกิจกรรมนี่ซุ่มเซยแม่นยิ่งเด้เข้าห่วมบ่ผู้เป็นแม่เป็นเอื้อยก็เป็นลูกสาวเป็นหยังอีกวันนี้สหพันธ์รบเก่าเด้เคยมีบทบาทอิทธิพลอยู่ขันบ้านขันยังผู้เพิ่นเว้าได้ได้เขาฟังได้อยู่นี่ก็ได้ก็ขอให้เขาเจ้าผู้เพิ่นเขาห่วมศึกษาอบรมดอกผู้กระดมนำใจหักชาตินำใจพึ่งตนเองเอาแต่ไว้เด็กมุ่นเชื่อของประชาชนลาวของการปฏิวัติลาวสิได้คือมื้อนี้จะใส่เวลาเท่าใดเสียเลือดเสียเลือดเท่าใดจึงหักชาติระบบพวกเฮาได้คือมื้อนี้ฉะนั้นคันว่าขบูลงเขายังแลนตามความอยากเขาเจ้านี่โอ้ขายากเลยครับสาวหนุ่มนี่เป็นมันไปตามจินตนาการไปตามมันนี่มืดนมแล้วก็ให้กำหนดตัวเลขผู้ได้รับผลกระทบจากระเบิดโบแตกคือสายนายกก็บอกไปแล้วข้าพเจ้าสมุนเดินตื้มในด้านการท่องเที่ยวเสนอสั่งเงินค่าอำนวยสะดวกให้เวียกงานท่องเที่ยวเป็นต้นคุดค้นน้ำเสแทงบ่มสอนของท้องถิ่นของบ้านของตาแสงนี่ให้มีรหัสตัวอย่างแขวงระวางบ้านต่างๆเขามีรหัสผูกคอต่อแขนเด้ไปยามข้าเจ้าบทเรียนดีได้โรงพยาบาลเลยคันว่าเฮาบรรดาบ้านทุกยากอยู่ในเป้าหมายนี่เฮาเฮ็ดได้นี่ให้คนมาเที่ยวมาชมมีภูผาที่ต้นธรรมชาติดีโอ้บางทีก็เป็นการเพิ่มรายได้ให้บ้านตัวอันนี้ขอให้พ่อได้สำรวจตัวจริงตื้มสิควรจังได๋เพื่อจะจัดสรรมันดีส่งเสริมการเที่ยวธรรมชาติชวนพันธ์วัฒนธรรมอันประวัติศาสตร์ด้านกสิกรรมหัตถกรรมเนี่ยนอกจากนั้นนอกจากนี้ผู้แทนเสนอรัฐบาลเอาไปค้นคว้าขึ้นเป็นต้นหีบห้อนค้นคว้าสร้างปรับปรุงนิติกรรมเพื่อรับใช้ให้เวียงานดังกล่าวให้สำเร็จมีกลไกประสานงานมีการวิเคราะห์ชอบให้จ้าแจ้งกองประชุมเห็นดีเกี่ยวกับการกำหนดในการจัดตั้งปฏิบัติควรให้ไปคิ้งคู่การปฏิบัติแผนในสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ก่อนนี้การปฏิบัติบ่สำเร็จก็ให้สืบต่อพร้อมกันนี้ก็ให้เอาใจใส่โฆษณาเผยแผ่ในจิตใจของแห่งชาตินี่ให้กว้างขวางลึกซึ้งก็เรียกห้องมายังท่านผู้แทนของประชุมนี้กับเมื่อให้เผยแผ่ลงผู้ปามีกูมีสิทธิ์เลือกตั้งให้เผยแผ่แนะนำความหมายความสำคัญตัวนี้มีความหมายอย่างแน่ให้ประชาชนเขาฮู้เขาห่วมแต่ต้นบรรทานถึงหักแพงในนามประธานกองประชุมข้าพเจ้าขอแสดงความขอบใจไปยังสูงและก็ตัวท่านนายกรัฐมนตรีได้มานั่งฟังตลอดในสองสมัยผ่านมาด้วยความชอบด้วยความเป็นห่วงเป็นใยต่อเวียกงานของรัฐบาลและก็จะฟังคำคิดคำเห็นของบรรทานสมาชิกสภาแห่งชาติและก็ขอบใจบรรดาสมาชิกคณะรัฐบาลที่เอาใจใส่กาเกียมเหนือในมาตอบคำสักถามด้วยความสอบสูงเหตุบรรยากาศของประชุมนี่ฟุดฟื้นดูเดือดแน่ที่กับฟุดฟื้นโปร่งใสแน่ก็แต่ฟุดฟื้นมีความสอบห่วมกันผู้สอบทั้งออกห่วมกันในการแก้ไขปัญหาต่างๆและขอบใจบรรดากรรมการอ้อมขางสภาชาติหอว่าการสภาชาติเช่นน้องข้อมูลเอกสารสำคัญจำเป็นให้แก่บรรดาท่านสมาชิกสภาทวงท่านตามกำหนดเวลาพอสมควรด้วยการสุดท้ายนี้ข้าพเจ้าอีกทีหนึ่งต
ต่างๆในคณะประธานของ

0: Sum Way Ponsen Pursuit, Penyang Tani Putum T, Panatan Putan Composum, Pokoman Tukutan, Tommy Sukapap, Kang Hang, Soup Tom Padua Nati and Mikir, Hadap Ponsolid, Penjang D, Purpom Kan Patibat, Balang Sad, Wonder Kan Patana, somewhat gay, Kavinya, High Balutam Kat Mai, Tikong Pursum Tony, the Pamong on the Aleo. ขอขอบใจหลายๆเอาข้าพเจ้าก็อ่านสรุปมาแล้วได้6สหายก็ได้บ่สิโอ้คือกลายเป็นเวลาจักหน่อยเนาะอ้างบ่เป็นหยังคอยกองประชุมพรรคมื้อเช้าสืบต่อได้ยังมีกฎหมาย 2
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังผ่านไปเมื่อกี้ถือว่าเป็นการสรุปสังรวมเวทงานรัฐบาลโดยเมนท่านประธานสภาแห่งชาติท่านไสยสมพรพรหมวิหาร
2: เจ้าเนาะก็ได้ให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันเนาะสําหรับมาฮอดนี้วาระการถ่ายทอดของประชุมของพวกเฮาเนาะก็ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วขอแจ้งให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบนํากันว่ามื้ออื่นเนาะเฮาจะบ่ได้มีการถ่ายทอดสดเพราะฉะนั้นในมื้อวันศุกร์เนาะตอนบ่ายซื่อท่านผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดพิธีปิดนําพวกเฮาได้
1: แต่ว่าท่านยังสามารถติดตามรับฟังข่าวเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของกรมประชุมครั้งนี้ได้ จากทางสถานีพวกเขาจะเป็นภาคข่าวภาคปกติจะมีภาคข่าวต้นชั่วโมงแล้วก็มีหลายๆรายการที่ได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านทางรายการต่างๆเนาะเจ้าแม่นแล้วสำหรับมื้อนี้พวกเขา
2: 2 คนพร้อมด้วยทีมงานก็ต้องขอขอบใจท่านผู้ฟังขอขอบใจสถานีวิทยุขอขอบใจระบบโทรโข่งที่ว่าได้ถ่ายทอดเสียงต่อจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: มื้อนี้พวกเราทั้ง2 คนเพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์
2: สุภาลินหอมรัศมีพร้อมด้วยทีมงานถ่ายทอดสดของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับมื้อนี้สบายดี
1: สบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่ฮักแพงทุกๆท่านต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาบรรหาภาษาลาวพบกันในรายการอีกเช่นเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิ่งจันทร์วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17:00 น. ถึง 18:00 น. ดอกซ้อนรับหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังคือเก่าพบกับเพื่อนมิตรรายการในมื้อนี้แม่นวันพุธมีรายการวันพุธวันที่8กรกฎคิดในศักราช2026กุ่งกับมือแหม9คำเดือน8ลาวปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569พบกันในรายการมื้อนี้ตามตะตารางอาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพจะเข้าร่วมสนทนาในรายการเนาะแต่ว่าอิงใช้เวลาของรายการมีรายการเวลาจากห้องส่ง FM 103.7 MHz ในตอนนี้ 17:00 น. กับ 17 นาทีเพราะว่าหากออัดการถ่ายทอดกองประชุมสมัยวิสามัญเทือที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10เนาะมีรายการก็เลยกายเวลาของรายการของพวกเราไปครึ่งชั่วโมงเบิ่งว่าคำศัพท์ที่จะสนทนากับอาจารย์แสงฟ้าในมื้อนี้เวลานี่จะพอหรือบ่ก็อิงใส่เวลาเด้อมีรายการเพราะว่ามี5คู่คำเนาะก็คือ10คำศัพท์ที่มีรายการมีความคล่องใจและฝากอันดอกซ้อนจะสนทนากับอาจารย์แสงฟ้าในมื้อนี้เนาะแต่ว่าก็เบิ่งตัวจริงว่าจะสนทนาได้จากคำศัพท์เนาะมีคำว่าฐานะเทียบกับสถานะและก็มีคำว่ากะลาวเทียบกับสหาวเนาะมีรายการคำว่าสังสรรค์เทียบกับความหมายของคำว่าสังสรรค์มีคำว่าวิบัติและพิบัติคู่คำสุดท้ายคือญาติแย่งและขัดแย่งเพื่อบ่เป็นการเสียเวลามีรายการรถหาดอกซ้อนน้อยหนึ่งคิดว่าบ่เกิน1นาทีจะติดต่ออาจารย์แสงฟ้าทางโทรศัพท์ในระยะสนทนาปัญหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าโหราณุภาพ
1: ไรเงี้ยสนทนาบรรหาภาษาลา

0: สบายดีอาจารย
1: ์สบายดีดอกซ่อน
0: เจ้าเสียงแจ้งดีบ่เนาะอาจารย
1: ์เจ้าแจ้งเป็นปกติดี
0: เจ้าเวลาเฮาก็ยังแต่ครึ่งเดียวอาจารย
1: ์เฮา
0: เบิ่งว่าคำศัพท์ที่จะสนทนากันวันนี้ได้จะคำศัพท์ถ้าบ่หมดก็ยกยอดไปเป็นวันศุกร์บ่เป็นหยังอาจารย
1: ์
0: คู่คำทำอิฐฐานะเทียบกับสถานะสกอนอาจารย
1: ์สบายดีท่านผู้ฟังในรายการที่นับถือนับแคงวันนี้พวกเราก็ได้มาพบกันแล้วเนาะอาจารย์ขอเริ่มต้นด้วยการอธิบายคุณคำฐานะและสถานะได้เดิมทั้งสองคำนี้มีความหมายอันเดียวกันคือการตั้งอยู่การยืนอยู่สภาพที่เป็นเนาะแต่มีที่มาจากเข้าภาษาที่ต่างกันฐานะนี้เป็นคำนามที่มาจากเข้าปาลีหมายถึงความเป็นลักษณะที่เป็นหรือความเป็นไปสถานะเป็นคำนามที่มาจากเข้าสันสกฤตหมายถึงความเป็นลักษณะที่เป็นหรือความเป็นไปเช่นเดียวกันหมายความว่ามีความหมายคือกันต่างแต่ว่าคำหนึ่งเป็นคำปาลีฐานะส่วนคำที่เป็นสันสกฤตจะเป็นสถานะเมื่อทั้งสองคำนี้คือนำมาใช้ในภาษาลาวปัจจุบันพวกมันก็ได้มีการแบ่งหน้าที่และจุดเน้นนักในการสื่อความหมายที่แตกต่างกันอย่างจะแจ้งคือนี้ฐานะมักเน้นนักถึงบทบาทตำแหน่งความสัมพันธ์ทางสังคมหรือระดับความห่างมีทุกอย่างของบุคคลซึ่งมีการนำใช้อยู่3กรณีกรณีที่1ฐานะหมายถึงตำแหน่งหน้าที่หรือบทบาทดังตัวอย่างว่าในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเพิ่นได้ซี้นำการเฮ็ดเวียกของครูและพนักงานทุกคนและตัวอย่างที่2เรามีฐานะเป็นหัวหน้าจึงต้องรับผิดชอบหน้าเวียกหลายกว่าหมู่นะอันนี้นั้นฐานะในความหมายตำแหน่งหน้าที่และในกรณีที่2ฐานะหมายถึงลำดับความเป็นอยู่หรือความสัมพันธ์ในสังคมเนาะระดับความเป็นอยู่หรือความสัมพันธ์ในสังคมดังตัวอย่างว่าพวกเขานับถือกันแบบฐานะอ้ายและน้องอีกตัวอย่างหนึ่งทั้งสองคนนี้เขาลบนับถือกันในฐานะอาจารย์และลูกศิษย์เนาะอันนี้มันความสัมพันธ์ในสังคมเนาะอีกกรณีที่3ฐานะหมายถึงสภาพทางด้านการเงินหรือเศรษฐกิจตัวอย่างว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่มีฐานะดีนะฐานะดีเป็นแบบก้อน
0: เศรษฐกิจดีหังมีแมน
1: หังมีหรือเปล่าอีกตัวอย่างหนึ่งย้อนฐานะของชายหนุ่มต่ำต้อยเราจึงบ่กล้าแสดงความในใจต่อหญิงสาวที่เรามักคิดว่า
0: จัง
1: ฐานะต่ำต้อยเป็นได๋ดอกต้อน
0: ก็แม่นบ่หังบ่มีนี่แหละอาจารย
1: ์บ่หังบ่มีคิดว่าอันนี้แหละแม่นฐานะจะมีใช้มี3กรณีหรือว่ามี3ความหมายความหมายที่1เลยแม่นตำแหน่งหน้าที่ความหมายที่2ก็หมายถึงระดับความเป็นอยู่หรือความสัมพันธ์ในสังคมและความหมายที่3ก็หมายถึงสภาพด้านการเงินเศรษฐกิจเนาะมานี่มาเทียบใส่กับคำว่าสถานะสถานะนี่มาเน้นถึงสภาพการเงื่อนไขความเป็นไปหรือคุณลักษณะทางธรรมชาติของบุคคลสถานที่หรือวัตถุสิ่งของต่างๆซึ่งมีการนำใช้อยู่2กรณีกรณีที่หนึ่งสถานะหมายถึงสภาพการหรือเงื่อนไขที่ใช้กับบุคคลสถานที่ หรือเป็นการจะตั้งก็ได้เนาะตัวอย่างว่าเมื่อลูกเต้าให้ครอบครัวผิดเขียนกันพ่อแม่ก็โต๊ะอยู่ในสถานะมีญาติที่ต้องได้ไกลเกลี่ยให้ถูกต้องปองดองกันอีกตัวอย่างหนึ่งสถานะของตายนี้นั้นเป็นโสดแต่ว่าเวลาใส่ไปกินตัวหลายตัวจะใส่ว่าสถานภาพในดอกจอน
0: เออแม่นแท้จ้ะ
1: สถานภาพทางครอบครัวแต่งดองแล้วหรือว่านั้นเป็นโสดไอ้ที่นะ
0: เจ้า
1: เออส่วนว่าคำว่าอันนั้นในกรณีที่หนึ่งเนาะบัดนี้มีตัวอย่างหนึ่งเนาะในกรณีที่หนึ่งครับบริษัทแห่งนี้มีสถานะด้านการเงินที่บ่มั่นคงนะและในกรณีที่สองสถานะหมายถึงลักษณะหรือวิสภาพที่เป็นไปตามธรรมชาติของสิ่งวัตถุต่างๆดังตัวอย่างมาอากาศมีสถานะเป็นธาตุไอน้ำมีสถานะเป็นธาตุแล้วส่วนดินมีสถานะเป็นธาตุแข็งมีพาราดอกซ์ซ้อนและสรุปโดยรวมแล้วฐานะเงินไส้บอกตำแหน่งความสัมพันธ์หรือว่าความทุกข์ยากความหังมีของบุคคลในสังคมส่วนสถานะเงินไส้บอกสภาพการหรือลักษณะความเป็นไปของบุคคลและวัตถุของตามเงื่อนไขหรือว่าตามธรรมชาติเนาะและอาจารย์มาสังเกตดูแล้วส่วนหลายเขาจะไปใช้ฐานะหลายกว่าสถานะเนาะ
0: แม่นแ
1: ท้แต่สถานะคือสื่อนี่มันใส่หน่อยส่วนว่าสถานภาพสถานการณ์อย่างที่ใส่หลายบริบทซ้อน
0: หลายอาจารย์คำนี่นะ
1: ใส่หลายใส่หลายแม่นมันต้องไปผสมกับ
0: การและก็ภาพ
1: กาลนะและก็ภาวะนี่เป็นสถานภาพ
0: สถานการณ
1: ์จริงๆนะมันจะมีขึ้นนั่นเนาะฐานะและสถานภาพ
0: สถานะ
1: และฐานะ
0: ท่านใจแยกมาแนวนี้แล้วก็เห็นความต่างอาจารย์และก็กรณีในการใส่แต่บางกรณีก็เห็นว่าใส่ห่วมกันต่างแต่ว่าไส้หน่อยหรือไส้หลายคืออาจารย์ยกเมื่อกี้ฐานะทางด้านการเงินของบริษัทก็บ่ค่อยดีปานใดหรือว่าสถานะทางด้านการเงินของบริษัทก็บ่ค่อยดีปานใดฮะนะเน
1: า
0: ะ
1: ได้ได
0: ้แต่ว่า
1: เนี่ย
0: เจ้า
1: อาจารย์เล่าในมือก่อน
0: เจ้าเจ้าเชิญอาจารย์
1: สถานะในบางวัฒนธรรมกลุ่มเวลาเป็นยามเป็นแต่ว่าฐานะเด็กสถานะเรียนฐานะ
0: อธิบายซึ่งกันและกันนะอาจารย์เนาะ
1: แมนดังนั้นความหมายบริษัทแห่งนี้คือตกซ้อนว่าบริษัทแห่งนี้มีสถานะด้านการเงินบ่มั่นคงหรือว่ามีฐานะด้านการเงินที่บ่มั่นคงเข้าใจได้ด้วยกันเนาะ
0: มีบ่ครับเข้าใจได้แม่นแหละแต่ว่าฐานะนี่เฮาเห็นการใช้ตัวจริงแล้วแหละในสังคมนี่ส่วนหลายนี่จะเน้นเรื่องอนาบทบาทเนาะอาจารย์เนาะหรือว่าตำแหน่งหน้าที่นี่หลายได้นี่นะคืออาจารย์ยกคำอินเลยว่าฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนหรือว่าฐานะอันน่ะหัวหน้าจังซี่นะขอแนวนี้แนวนี้ก็ว่าไปเดี๋ยวเฮาใส่หลายบ่แม่นว่าในสถานะอำนวยการหรือว่าสถานะหัวหน้าจังซี่นะมันสิเทนกันบ่ได้หรือว่าระดับความเป็นอยู่และความสัมพันธ์ในสังคมนี่ดิอาจารย์งั้นกรณีนี้ก็คิดว่ามันสามารถใส่ร่วมกันได้อยู่ได้เนาะระดับความเป็นอยู่หรือว่าความสัมพันธ์ในสังคม
1: แมน
0: คืออาจารย์ยกให้ได้ฐานะของเราบ่ค่อยดีฐานะด้านการเงินของเราบ่ค่อยดีนะหรือว่าสถานะด้านการเงินของเราบ่ค่อยดีนั่นก็เข้าใจได้ว่าเออกะสิแม่นบ่มีเงินบ่มีคํานั่นแล้วเนาะอาจารย์เนาะเออกําลังซอกกําลังหาสร้างตัวอยู่จังซี่หั่นนะแต่ว่าอันน่ะอีกกรณีนึงคือลักษณะหรือว่าสภาพที่เป็นไปตามธรรมชาตินี่คิดว่ามันเทนกันบ่ได้เด้อาจารย์กรณีนี้นะ
1: แม่นมีกรณีนี้บ่ได้ต้องเป็นสถานะอย่างดี
0: ก็คืออันน้ํานี่มีสถานะเป็นธาตุแล้วสิเป็นน้ํามีฐานะเป็นธาตุแล้วนี่ก็บ่เหมาะสมหมู่กับสิหัวขวดแล้วแลกกันใช้เนาะนี่ก็ได้
1: แม
0: ่
1: น
0: คือสรุปว่ามันบ่แม่นความหมายเดียวแล้วมันก็สิเทนใช้เทนกันทุกกรณีบ่ได้มีรายการเนาะต้องมีกรณีเฉพาะแต่ว่าบางกรณีพวกเฮาก็บ่ปฏิเสธคือเว้าแหละคั่นนั้นเทนกันนะ และเข้าใจนะอาจารย์ก็แปลว่ามันสามารถใช้แทนหรือว่าอธิบายกันได้เนาะอาจารย์เนาะ
1: จ
0: ้าคิดว่าคือสิได้แล้ววันนี้อีกครูคำหนึ่งก็คิดว่าจะใช้ในภาษาปากว่าวหลายกว่ากะลาวกับสหาวนี่นะอาจารย์แล้วมันมีการข้องใจว่ามันคือกันบ่ร่วมกันบ่ความหมาย
1: คำว่ากะลาวและสหาวเป็นคำศัพท์ที่ว่ามีวิวัฒนาการและลักษณะการนำใช้ที่สะท้อนถึงพฤติกรรมการเว้าในทางโลกเนาะถึงมาที่สอนคำที่เกี่ยวข้องกับการเว้าจาที่บ่เหมาะสมแต่ในการนำใช้ในชีวิตจริงหรือว่าโครงสร้างและจุดเน้นนะจะมีความแตกต่างกันเพียงนิดกล่าวเป็นคำลาวเดิมประเภทคำกริยาที่เข้าซับมาจากคำว่ากล่าวนี่ลักษณ
0: ะกล่าว
1: กล่าวเนี่ย
0: โอ้รอควบอาจารย์
1: จะรอควบ
0: เออจ้าจ้า
1: อันนั้นคำนี้มีซึ่งปรากฏในตุ้มแบบสอนอ่านตั้งอวสานมูลหลักศึกษาภาษาลาวปี1932นี่ป่ะเดี๋ยวเพิ่นก็จะใช้กล่าวทีนี้ความหมายเดียวกับคำว่ากล่าวที่หมายถึงเว้าในปัจจุบันนี
0: ้
1: เนาะจะบ่มีจบควบนี่ป่ะเป็นเวลาผ่านไปเวลาเว้ากันกล่าวนี่มันจะได้มีการแทนเสียงและเปลี่ยนแปลงความหมายจากกล่าวมันมีห้องห้องจะออกเสียงเป็นกะกล่าวเลยนี่จนกลายมาเป็นคำว่ากล่าวกล่าวนี้อาจารย์จะออกถึงคือการสะกดคำกันเนาะกล่าวกล่าวตุลอเด้อดอกซ้อน
0: โอ้กะ
1: บ่แม่นตุลอ
0: กล่าวกล่าวตุลอ
1: แม่นตุลอมีเอกเนาะตุลอ
0: ตุลอเออตุลอห่อลอหรือว่าตุลอไม่เอกเนาะมีรายการ
1: แม่นกล่าวทีนี้ความหมายว่าเว้าไงเว้าอวดเว้าอ้านในสิ่งที่เห็นได้ยากนั่นบอกอันนี้อันนี้ความหมายของกล่าวเป็นคำเน้นนะถึงการเว้าเกินจริงเว้าอวดอ้านในสิ่งที่เห็นได้ยากหรือว่าเป็นไปได้ยากนี่เรื่องความเป็นไปได้ของการกระทำที่ผู้เว้าผู้อวดว่าตัวเองมีเห็นได้ขนาดคำกล่าวดังตัวอย่างว่าอย่าสุกลาวพอเรียกญาติป่านเจ้าเด็กผู้เยาว์บ่บ่ร้อนดอกนี่มาดอกซ้อน
0: เจ้า
1: คือตัวอย่างนึงลาวกล่าวว่าสิปั้มต้นไม้ในต้นนี้ให้ล่มภายใน5นาทีนี่มาลักษณะเบาเกินจริงลักษณะแบบโอ้อวด
0: คือขี้โม่บ่อาจารย์
1: ขี้โม่กับแมนขี้โม่กับแมนจริงบ่หรือบางคนเป็นยังเมาดิแล้วก็ว่าโบแมนกล่าวเด้อเงินด้ามสองสามน้ำนี่ค่อยหาได้พังนี้อาทิตย์เดียวกล่าวก่อนน้องมา
0: โอ้ก็อยากว่าคืออันไทยเฮาเจ้าข่อยนี่ก็อยากว่ากล่าวได้อาจารย์เอ้ย
1: แมนแมนแมนมันคือไอ้เฮาเจ้าคอยมันก็บ่ได้ดอกภายใน2ภายในอาทิตย์เดียวนะมันยากเนาะถ้าว่าบ่บ่เว้าแล้วอันพวกเป็นพ่อค้าแม่ค้านักธุรกิจ
0: เออแม่น
1: อาทิตย์นึงเขาได้ตื้อกันที
0: ่แม่นแหละแม่นแ
1: หละเรียกว่าคือพวกเฮาเจ้าคอยอันนี้นี่ก็ยากเนาะอันนั้นแม่นกล่าวกล่าวมันเว้าใหญ่เว้าอวดเว้าอ้างในจริงเสียเป็นยากมันนี่มาเทียบใส่กับคำว่าสหาวสหาวก็เป็นคำลาวเดิมประเภทคำพิเศษบางท้องถิ่นก็ออกเสียงหรือว่าเขียนว่าสำหาวหรือว่าสามหาวก็ได
0: ้สำหาวสามหาว
1: ใช่เพื่อบอกลักษณะของการเว้าจาหรือพฤติกรรมซึ่งหมายถึงลักษณะเว้าโอ้อวดหรือว่าอวดดีอวดเก่งจองห้องอย่างนี้ดอกซ้อนกล่าวคำหยาบซ่าคือบอกคำนี้นี่ไม่เล่นนะจริงงาถาทางในการเว้าชีอวดดีอวดเก่งกล้าแข็งหรือพูดจักระเทศะหรือเว้าคำหยาบซ่าขึ้นเสียงอันนี้มันเน้นเรื่องมารยาทอารมณ์ในการแสดงออกที่บ่เหมาะสมต่อผู้อื่นวันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างเนาะซึ่งสมัยศตวรรษที่17เพิ่นใช้อยู่ได้ค คำสาวดอกซอนปรากฏอยู่ในบทเรื่องสังสินไซจิมบะอาจารย์ยานที่ฟังคืนนี้เมื่อนั้นทอนสหายก้าทอนสหาวต้านคำเด่งจิ้วโกรธเครียดเพื่อเจ้าเนี่ยซุ่มซ่อนซ่อนดอกบ่วงเห็นปะทอนก็หมายความว่าพญาทอนในดอกซ่อน
0: เม
1: ื่อที่มาสู่ครับหินไซนี่นะได้สหาวต้านก็หมายความว่าเบ้าแบบปวดจริงปวดดีกล้าแข็งนะขึ้นเสียงไซหินไซเห็นปะอันนี้คือว่าคำนี้มันไส้มาแต่ผู้ค้านอาจารย์วันนี้อาจารย์จะยกอีกตัวอย่างเนาะแล้วมักเว้าสหาวใส่พวกข่อยเฮ็ดคือตัวเองเก่งกูนะนี่อีกตัวอย่างนึงอย่าเว้าสหายอย่าเว้าสหาวหลายนะเพิ่นสิสังหัวโตเด้อคนสังบ่เว้าสหาว
0: สังก็อาจารย
1: ์
0: สั่งเนี่ยพวกเขาหูหลายคนเนี่ยดอกซอนมา
1: ชาวบ้านเขาเปลี่ยนเล็กน้อยเนาะแต่ยาได้เว้าสหาวกับคุณใหญ่มันบทสุภาพมันบทดอกซอน
0: เมนอันเด็กน้อยนี่แห่งบกควรขนาดว่าอันผู้ใหญ่ซ้ำกันเว้าขนาดก็ยังบ่อยากเข้าหูแล้วอาจารย
1: ์
0: เด็กน้อยเว้านี่แห่งนักหนา
1: เจ้าแม่นแล้วก็นี่อาจารย์ที่มักสรุปเกินย่อของสองคำนี้เนาะกล่าวแม่นการเว้าขีดคุยเว้าโอ้อวดมีสิ่งที่ตัวเองอาจจะเฮ็ดบ่ได้เนื่องในที่เว้าเกินจริงสหาวแม่นการเว้าอวดเก่งเว้าแบบกล้าแข็งด้วยท่าทางและน้ำเสียงที่ขาดมารยาทบ่หยาบซ่าเนื่องจากมีท่าทางในการเว้าซับซ้อน
0: จ
1: ้ะเป็นมามันก็จะใกล้ๆกันแต่ว่ามันก็มีความต่าง
0: จ้ะมนทนโนอาจารย
1: ์แมนแมน
0: มนทนโนอันขั้นที่ถามว่ามันเทนกันได้บ่นี่อาจารย์ก็คิดว่าในบางกรณีนี่อาจจะเทนกันได้เนาะเพราะว่าส่วนหลายสองคำนี่มันก็ใส่ในอันน่ะภาษาปากเว้าทั่วไปที่บ่แม่นเป็นทางการหรือว่าใส่ในกรณีพิธีการอย่างนะมันเป็นการเว้าทั่วๆไปในสังคมเนาะอาจารย์เนาะกะลาวนี่นะแต่ว่าฟังอาจารย์ใจแย่งเมื่อกี้นี่มันสหาวเนาะสหาวสำหาวหรือว่าสามหาวนี่จะมีลักษณะดีแบบอยากนักกลัวหนะอาจารย์ลักษณะนักที่นักไปทางเบื้องคำเว้าที่อยากหยาบซ่าเนี่ยอาจารย์
1: มันลักษณะจองหอง
0: จองหอง จองหองแล้วก็ขึ้นเสียงเนาะเป็นมารยาทหรือว่าการแสดงออกที่บ่เหมาะสมแต่ว่ากะลาวนี่มันจะมีเพียงแต่จะได้มโนภาพเพียงแต่ว่าลักษณะเว้าใหญ่หรือออกไปทางขี้โม้คือเฮายกตัวอย่างเมื่อกี้ว่าโอ้ยเงิน 2-3 ล้านนี่ค่อยหาภายในมือเดียวหรือว่าชั่วโมงเดียวจังซี่นะก็มีลักษณะมาเว้าใหญ่โอ้อวดหรือว่านะขี้โม้นะแต่ว่าสหาวนี่จะมีลักษณะว่าเว้าจ่องหองเนาะอวดดีอวดเก่งหรือว่าลักษณะหยาบซ่าฉะนั้นจุดเน้นมันก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยเพราะว่าเฮาใจแยกดีเนาะอาจารย์เนาะให้มันละเอียดก็สิเห็นความคือแต่ว่าบนรวมกันนี้ทั้งสองนี่มันใส่คําเว้าที่บ่เหมาะสมมีลักษณะโอ้อวดเนาะเว้าเกินตูเกินจริงแท้เลยเนาะอาจารย
1: ์
0: เจ้าๆเอาอีกครูคํานึงซะสั่งสรรกับสร้างสรรอาจารย์
1: เจ้าๆสองคํานี้มีเสียงใกล้เคียงกันแม่นบ่ดอกซอน
0: ทั้งพยัญชนะอีกได้อาจารย์
1: กับต่างสรรเป็นเสียงที่ใกล้เคียงกันจนเฮ็ดให้หลายคนมักเว้าหรือว่าเขียนหลงกันเขียนหลงไปใส่ว่าห่วมสร้างสรรค์กันเขาไปสร้างสรรค์กันพี่นะแทนที่จะว่าห่วมสร้างสรรค์กันเพื่อเห็นความแตกต่างกันยานจากแกนอาจารย์ขอใจแง่คงสร้างเข้าภาษาดีงามและตัวอย่างที่ใส่ในสิ่งที่เกิดจริงคือนี้สังสรรค์เป็นคำกริยาที่มันจะเข้าภาษาสันสกฤตคำเดิมจะออกเสียงว่าสังสารคะสังสารคะแปลแปลเสียงมาเป็นคำลาวว่าตาสังสรรค์สังสรรค์ซึ่งมีความหมายว่าทุกปะ ว่าวลมหรือเหตุกิจกรรมรวมกันเป็นข้างขาวที่ควรสนิทสนมและมวลซื่นคำนี้เนี่ยนัดถึงการพบปะคบค่าสมาคมหรือรวมมวลซื่นนำกันจึงบอกถึงการพบปะสนทนาญาณสนิทสนมหรือจัดมีการพบปะกันระหว่างหมู่ครูหรือกับผู้อื่นซึ่งเป็นไปด้วยบรรยากาศเบิกบานมวลซื่นดังตัวอย่างว่าเมื่อ2ปีก่อนคำดีมักไปสังสรรค์น้ำมูเรื่อยๆแต่มาเดี๋ยวนี้เราก็สามารถไปสังสรรค์อยู่ไหนได้เพราะว่าเราก็ติดเตียงอยู
0: ่
1: ซึ่งตัวอย่างนึงในระยะที่เป็นระยะโควิดความระบาดเนาะบุญเงินอยู่แต่เงินไม่ได้ออกไปสังสรรค์กับหมู่ครูคือแต่ก่อนเห็นป่ะอีกตัวอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้คอยกับลาบวกไฟได้งอมสั่นๆกันเขาจะใส่กินอันนี้เนาะอันนี้มันสั่นๆสั่นๆจะเป็นได้จะเป็นคำกริยาเหมือนมาเทียบใส่กับคำว่าสั่นสั่นสั่นเป็นคำผสมลาวสันสกฤตประกอบด้วยคำว่าสั่นสร้างหมายถึงเช่นนี้ขึ้นและคำสันสกฤตสาระคะและแปลงเสียงมาเป็นคำลาวสันก็หมายถึงสานอย่างนี้คือจริงบ่ทั้งสองคำความหมายใกล้กันแต่ว่าตามแต่ว่าคนละภาษาเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นสานสันแต่นี่นับถึงการเห็นสิ่งที่ดีงามหรือสิ่งใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ถ้าเป็นคำกริยาก็หมายถึงสร้างที่นี้ให้เป็นขึ้นในทางที่ดีงามดังตัวอย่างว่านักแต่งเพลงชื่อดังผู้นี้ได้สร้างสรรค์ผลงานเพลงออกสู่สังคมเป็นจำนวนหลวงหลายอีกตัวอย่างหนึ่งพวกเขาต้องพากันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามไปแก่สังคมอันนี้เป็นคำกริยาเนาะสร้างที่นี้ให้เป็นขึ้นในทางที่ดีงามถ้าว่าเป็นคำวิเศษก็หมายถึงเฮ็ดหรือว่าในสิ่งที่ดีงามเพื่อให้เป็นไปในทางที่สมคีหักแกงซึ่งกันและกันหรือว่าเฮ็ดหรือคิดในสิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์คือเกี่ยวกับคำว่ามีหัวคิดเป็นสร้างที่บอกทับซ้อนดังตัวอย่างว่าคำทอนมีแนวคิดสร้างสรรค์ในการประพันธ์บทนบัญญายเป็นอย่างหนึ่งคือวงพลาครได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์สุดยอดแห่งอาเซียนจากเรื่องสั้นฮักขั้นชีวิตของอาจารย์สิงมาอันนี้มันสร้างสรรค์ที่เป็นคำวิเศษหมายความว่าที่เหตุหรือว่าในสิ่งที่ดีงามเพื่อให้เปลี่ยนไปในทางสมาธิหักแพงแล้วเวลามีกล่องกระสุนเขามักว่าวเดียให้เสนอคำเย็นที่สารสันเด
0: ้อ
1: ถ้าว่าเป็นคำเย็นที่โบสารสันก็บอกควรเสนอเห็นบอกทุกคนเอาจะใส่ขึ้นแล้วนั่นวันนี้อาจารย์จะมาสรุปตัวย่อสังสรรค์ก็คือการพบปะมวลซื่นใส่กับบริบทการรวมชุมนุมบอสกินดื่มหรือพบพ่อกันระหว่างหมู่ครูส่วนสร้างสรรค์ดำเนินการเก็บสิ่งที่ดีงามและเป็นประโยชน์ใส่กับการผลิตผลงานการออกความเห็นในทางบวกหรือการคิดค้นสิ่งใหม่ๆเนาะอย่างนี้คือนั่นสร้างสรรค์และสร้างสรรค
0: ์ต่างกันได้มีอะไรกันเ
1: ล
0: ยต่างกันหลายเนาะคนละความหมายประเภทคำนี่ก็อันสร้างสรรค์นี้จะเป็นได้สองประเภทคำเนาะใส่ในกรณีที่อันแตกต่างกันแล้วก็มันบ่คือกันอันที่มีได้การสิลุงกันแม่นย้อนเสียงที่มันอาจจะใกล้กันเนาะอาจารย
1: ์
0: เพราะว่าพยัญชนะนี่โซเสือคือกันนี่คันสมมุติมีแล้วการอยากเน้นเรื่องอันมวลซื่นพบปะกันจังซี่นะคือมีงานเลี้ยงหรือว่าอันดนโดนละ คือว่าเฮาเฮียนจบไปแล้วจังซี่น่ะเนาะอาจารย์เนาะมาจัดงานจังซี่น่ะพบกันระหว่างครูอาจารย์นักเฮียนผู้ที่จบไปแล้วหุ่น1หุ่น2หุ่น3ก็ว่ากันไปแน่นอนคันพบกันมันก็ต้องมีการกินการดื่มเบ้านัวหัวมวนกรณีนี้เฮาใส่สังสรรค์อาจารย์
1: เจ้า
0: เออถ้าหากว่าเฮาเฮ็ดสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วมันดีมันคักแหละเนาะมันเป็นสิ่งใหม่ๆที่ว่ามีประโยชน์ต่อสังคมมีหัวคิดประดิษฐ์สร้างอันนี้เฮาใช้สร้างสรรค์เนาะอาจารย์เนาะ
1: ครับจ้ะ
0: อืมสรรค์บ่ต้องลงกันพอดอกซ้อนก็สังเกตเห็นอาจารย์บางเทื่ออยู่ป้ายบักใหญ่ๆเพิ่นจัดพิธีอันนะอันกินเลี้ยงน้ํากันนี่แหละเพิ่นก็ใส่ว่าอันงานเลี้ยงสร้างสรรค์ว่าซั่นเด้เออเจองานเลี้ยงสร้างสรรค์ป้ายบักใหญ่ๆโอ้มันก็คนละความหมายแล้วได้นี่อันถามว่าใส่ได้บ่ผู้อ่านที่ฮู้ความหมายนี่ก็สิแบบป้าเขาเจ้าสิเฮ็ดหยังกันใหม่ๆเนาะให้เฮาให้เฮาได้สมใจผลิตภัณฑ์หรือผลงานของเขาเจ้าเอามาบันเบิงระบบแมนเขาเจ้ากินเขาเจ้ามวนเขาเจ้าซุ่มเซลกันซื่อๆอันนั้นน่ะมันใส่บ่ถูกกรณีนะเนาะมีรายการต้องมีสติตื่มอันมันกระเทินน่ะอาจารย์สิเอาอีกครูคํานึงมันก็เวลาสิบ่พอบ่เนาะอันเฮาอย่างนั้นยาวบ่อาจารย์วิบัติกับพิบัตินี่นะ
1: ก็สิบ่ยาวปานใดคือพี่คออยู
0: ่เอาศาสนาอาจารย์เอ้ย
1: เจ้าเอาเลยเนาะ
0: เจ้า
1: วิบัติกับพิบัติคําว่าวิบัติกับพิบัติพิบัตินี่เป็นคําศัพท์ที่สื่อถึงความเสียหายความหายนะหรือสภาพการที่ผิดเพี้ยนไปจากเดิมมีการนําใช้ในชีวิตเกิดจริง2คํานี้มีเข้าภาษาอันเดียวกัน
0: เจ้า
1: เนาะแต่นี่คงการกายเสียงและจุดยืนนักที่แตกต่างและทีนี้ทั้งสองคำนี้มีเข้ามาจากภาษาบาลีสันสกฤตคำเดียวกันคือวิปัตติเป็นบอกเราเอามีคำว่าวิบัติเป็นการเอาคำเข้าโดยกลุ่มมาผันเสียงตามรักภาษาลาวเปลี่ยนปอเป็นบอและปัตติเจตันลงเป็นต่อและก็แปลงมาเป็นตัวดอสะกดเฮ็ดหน้าที่เป็นได้ทั้งคำนามคำกริยาและคำพิเศษซึ่งมีความหมายว่าความเสื่อมความเสียหายความพินาศความหายนะหรือความผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากความถูกต้องคำนี้มันนิ่งนักถึงสภาพที่ผิดเพี้ยนเปลี่ยนแปลงเสียหายย้อนความบกพร่องการกระทำหรือความคิดมักใส่กับเรื่องความคิดภาษาศีลธรรมหรือความล่มจมทางด้านเศรษฐกิจธุรกิจที่เกิดจากปัจจัยภายในหรือการกระทำดังตัวอย่างว่าการพิมพ์คำศัพท์ในสื่อสังคมออนไลน์แบบผิดคือโดนไปอาจจะเฮ็ดให้ภาษาลาววิบัติและสูญเสียความงดงามได้ที่บอกบางคนมาบอกในภาษาวิบัติ
0: อืมแม่นได้ยินอาจารย
1: ์นะเอามาเป็นตัวอย่างหนึ่งบริษัทนั้นต้องประสบความกับความวิบัติล่มละลายย้อนผู้บริหารขาดความรับผิดชอบและส่อโกงนะอีกตัวอย่างหนึ่งสังคมจะวิบัติถ้าคนเฮาเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวร้ายกลัวความถูกต้องและศีลธรรมไปบัดนี้ที่บัดเป็นการกายเสียงหรือแทงเสียงในภาษาหมวดลาวไปโดยเปลี่ยนพยัญชนะต้นจากวอมาเป็นคอจนกลายมาเป็นที่บัดเพื่อใส่แง่บริบทความหมายให้เฉพาะย่อจงพิบัติหมายถึงความผิดหายความล่มจมความเสียหายอย่างง่ายแง่เห็นบ่ดังตัวอย่างว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวเล็กขึ้นซึ่งนั้นมีขั้นนั้นถือเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ง่ายแง่ที่สุดในรอบปีตัวอย่างหนึ่งทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันวางแผนขับมือเพื่อลดผ่อนความเสียหายจากการเกิดอุทกภัยและภัยพิบัติต่างๆนั่นเนาะอีกตัวอย่างนึงสงครามบุคลิกสร้างคนดีที่แก้ไขนี้จะนำพาภัยพิบัติและความสูญเสียมาสู่ประชาชนผู้บริสุทธิ์นั่นเนาะซับซ้อนจริงๆความหมายต่างกันบ
0: ่ต่างได้อาจารย์
1: พิบัติดอกพิบัติมันอาจารย์จะมาสรุปโดยย่อพิบัติแม่นความผิดเพี้ยนหรือเสื่อมถอยเนื่องสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่บุรีผิดหลักการหรือล่มโจมย้อนการกระทำส่วนที่บัตรแมนหายนะหรือภัยไข้เนื่องเห เหตุการณ์รุนแรงที่สร้างความสูญเสียและเสียหายอย่างหลวงหลายดังภัยพิบัติเมื่อพนักดอกสอน
0: ต่างกันอาจารย์ต่างกันหลายอีกเนาะเฮาสิใช้เทนกันบ่ได้
1: แม่นะเขาคิดว่าภาษาที่บ้า
0: โบได้หรือว่าภัยวิบัติ
1: วิบัติกบ
0: ฏกบฏได้เนาะจะมีกรณีใส่หรือว่าคำนี้นี่อันน่ะเพลงมาจากคำเดียวกันเนาะอาจารย์เนาะแต่ว่าแยกกำหนดความหมายได้2คำแล้วก็ใส่ในกรณีที่แตกต่างกันคิดว่าคือสิได้แล้วยังอีก2คำเฮาเอาไปอันน่ะจนๆใส่วันศุกร
1: ์เนาะ
0: ขอบใจหลายๆอาจารย์มื้อนี้แล้วพบกันใหม่วันศุกร์โชคดีเด้อ
1: เจ้าโชคดี
0: เจ้าแสดงความขอบใจนะอาจารย์แสงฟ้าหุลานุภาพเนาะโอ้มื้อนี้จังได๋ก็ได้ฮอด8คำในรายการไอ้สนทนาแบบแลนดอกซ่อนกับบ่กล้าสิเว้าหลายอาจารย์ก็บ่กล้าสิเว้ายาวเวลาไหลเนาะยังเหลืออีก2คำที่ยังค้างมีรายการคือคำว่าญาติแยงแล้วก็คัดแยงเอาไปใส่วันศุกร์ซะจะพยายามจ้อนใส่ที่จริงนี่คำศัพท์วันศุกร์นี่ดอกซ่อนก็สังหวมเต็มแล้วนะเนาะเต็มแล้วแต่ว่าสิจ้อน2คำนี้ใส่อีกก็คือญาติแยงและคัดแยงขอบใจทุกท่านที่เกียรติตามฟังและพบกันใหม่มื้ออื่นดอกซ่อนยังพบกับมีรายการปกติแล้วจริงพบกับอาจารย์แสงฟ้าอีกในวันศุกร์เนาะขอความสุขโชคดีเกิดเป็นของมีรายการทุกท่านลาก่อนสบายดี
2: เจ้าพวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
3: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
2: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกเด้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
3: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินได้ลูกเอ๋ย
2: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
3: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลงหลาย
2: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับหลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
4: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์

ฉลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

0: บายดี
1: ท่านเข้าสู่รายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศให้ท่านได้ฟังผ่านระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เป็นประจำวันจันทร์จนฮอดวันพฤหัส4มื้อพบกับรายการของพวกเราท่านผู้ฟังผ่านทางคลื่นวิทยุแน่และก็ผ่านทางระบบเว็บไซต์เนาะ www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์รับฟังได้ทั่วโลกทุกรายการทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ของพวกเรานะสะดวกสบายทางช่องทางใดท่านก็สามารถติดตามรับฟังได้ทางนั้นเนาะผู้ที่ฟังทั้งวิทยุนำรถนำรางก็ดีกำลังกลับบ้านกลับซองฝนตกอยู่ในปัจจุบันนี้บางบ่อนบางทีบางบ่อนก็แห้งบางบ่อนก็คอยบางบ่อนก็บ่ตกเลยเป็นเอาอยู่บ่แนวนี้เพิ่นว่าได้ยินฟ้าห้องตึงอย่าฟ้าว่าฝนสิตกตกก็ตกลงมาบ่ทั่วถึงคือเข้าเมฆเป็นเงาก็เลยแจ้งตกไปคนละแห่งบ่อนดึงบ่อนนึงตกบ่อนนึงแรงสังคือฟ้าบ่ทอกันเพิ่นว่าจังซั่นมันแม่นความบูหารเพิ่นว่าเนาะดินฟ้าอากาศก็อิงตามมวลอากาศนั่นแหละฝนจะตกอยู่บ่อนใดก็อิงตามมวลอากาศอยู่บ่อนนั้นเหมาะสมที่จะตกและบ่อเนาะถ้าว่ามวลอากาศมันนักมีน้ำเพียงพอหรือว่าได้รับอิทธิพลจากพายุบางแห่งจังซี่ก็น่ะสามารถที่ให้ฝนตกได้เด้อท่านผู้ฟังเด้ออันนี้แม่นสภาพอากาศที่ในปัจจุบันนี้ทางนครหลวงเวียงจันทน์บ่ฮู้ตั้งแขวงเป็นจังได๋ฝนตกดีบ่แต่ละแขวงได้กล้าได้มุ่งเบิดละบ่หรือว่าดำให้ดำนาเบิดละบ่ตอนนี้เป็นจังได๋กับข่าวทางรายการของพวกเฮาเด้อทางรายการอาทิตย์สดงบ่มีหยังฝากตอนมีรายการนอกจากความมนต์ความซื่นเป็นเสียงเพลงเสียงครับเสียงลําให้มีรายการได้ฟังกันม่วนๆเนาะทางรายการของพวกเฮาเพียงแนวหมอลํานําสลับซับเปลี่ยนกันไปจังซี่แหละเพื่อเฮ็ดอะไรให้ถูกใจมีรายการสู่ผู้สู่คนที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเฮานอกนั้นก็ยังมีผลิตภัณฑ์ดีๆจากบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลนำเอาผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพมาตอนมาฝากเพื่อนมีรายการอยากให้มีรายการทุกท่านนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงเบิดสู่ผู้สู่คนมีโปรโมชั่นดีๆมีคำแนะนำดีๆจากทางบริษัทเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพมาบอกกับมิตรรายการเด้อโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาเลือดขุ่นเลือดเหนียวเลือดบ่สามารถไหลเวียนไปรอเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายพาเฮ็ดให้เป็นหลายๆพยาธิเกิดขึ้นในร่างกายของคนเฮาเนาะท่านผู้ฟังท่านเคยได้ยินบ่ว่าโรคป่วยยืนเพิ่นว่าช่างยืนอยู่กับป่วยบ่ซื่อเบิ่งคือว่าธรรมดาเนาะท่านผู้ฟังแต่บ่ฮู้ว่านี่ฮู้บ่ว่าคือนิยามของเพชฌฆาตแบบเงียบๆที่เฮาบ่ฮู้จักและก็บ่มีอาการเนาะเป็นตาย่านที่สุดก็คือกลุ่มพยาธิติดต่อซ้ำเหื้อที่เฮาฮู้จักกันในนาม NCD บ่ว่าจะเป็นพยาธิไขมันอัตันเส้นเลือดเบาหวานความดันเลือดสูงไปจนถึงสโตรกเป็นภาษาบ้านเพิ่นว่าหรือว่าเอิ้นว่าพยาธิเส้นเลือดสมองตีบและก็เส้นเลือดในสมองแตกนี่เป็นตาย่านได้ท่านผู้ฟังนะมันบ่ค่อยแสดงอาการออกมาให้เฮาได้ฮู้ได้ท่านผู้ฟังมื้อนี้เฮายังได้ยืนได้เฮ็ดเวียกได้ปกติคือว่าร่างกายแข็งแรงทุกอย่างดีทุกอย่างว่าซะแต่ทางในเส้นเลือดของเฮามันอาจจะกำลังสะสมไขมันไปเรื่อยๆโดยที่เฮาบ่ฮู้ตัวเลยนะเป็นความจริงนะท่านผู้ฟังนะไขมันจะค่อยๆอัดตันเส้นเลือดไปเทื่อละน้อยโดยที่บ่เจ็บบ่ปวดยังยืนเฮ็ดเวียกได้สบายเนาะแต่ว่าเวลามันแสดงอาการปุ๊บนี่มีอาการทันทีอภิญญาก็เคยมีพี่น้องเป็นเนาะเราเป็นคนแข็งแรงบ่เจ็บบ่ป่วยแม้แต่เจ็บหัวก็ยังบ่เคยแต่ว่าบาดเป็นบาดเดียวได้เข้าห้องหมอแล้วก็เป็นอัมพาตเลยบ่สามารถช่วยตนเองได้ปากก็บ่ได้เนาะประมาณอีก 4-5 ปีเราก็เสียชีวิตอันนี้เป็นพี่น้องของอภิญญาเองเนาะเราให้มีรายการแนวฟังนี่คือการต้องได้เบิ่งแยงสุขภาพของตนเองให้มันแข็งแรงมื้อนี้เฮาอาจยังจะแข็งแรงปึงปังอยู่แต่ว่าจักมือหนึ่งหรือเฮาบ่ฮู้เพราะว่าเฮาก็บ่ค่อยได้ไปกวดสุขภาพแม่นบ่ท่านผู้ฟังถ้าไปกวดดู๋ๆนี่ก็พอสิฮู้เนาะพยาธิไขมันในเส้นเลือดความดันเส้นเลือดจังซี่นะในปัจจุบันนี้หุนแฮงหลายเนาะน้ําตาลในเส้นเลือดจังซี่นะเนาะอย่าลืมสุภัทโอสถช่วยทานได้เฮ็ดให้เลือดสะอาดเนาะเลือดบ่มีไขมันบ่มีสารพิษตกค้างเลือดบ่ขุ่นเลือดบ่เหนียวแล้วก็สามารถไหลเวียนไปรอเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายได้อย่างสะดวกสบายอันนี้เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์จากทางบริษัทไอราดาลาวนอกนั้นก็ยังมีโนนีเอนไซม์สร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายปรับความสมดุลของลำไส้ลดไขมันในเลือดลดน้ำตาลในเลือดต้านการอักเสบเฮ็ดให้ลำไส้ดูดซึมอาหารได้ดีเรากินข้าวแซ่บนอนหลับก็คือโนนีเอนไซม์เนี่ย คู่กับสุภัทโอสถและก็ยังมีนารายคลายเส้นผู้ที่เป็นกระดูกทับเส้นหรือว่าเส้นประสาทไข้เจ็บออดๆแอดๆเจ็บน้ำแข็งน้ำคาปวดเมื่อยตามเส้นตามเอ็นจังซี่ต้องนารายคลายเส้นในนี้เป็น1สุดเนาะยังบ่พอเท่านั้นท่านผู้ฟังยังมียาทูแค้ว BSY Fresh and Whitening อีกแถมให้ทันอีกเนาะแล้วก็ยังมีสบู่แก้คันแก้คายสบู่หน้าใสแนวละก้อนแถมให้ทันเติมอีกใน1สุดเป็นสุดใหญ่เลยมอบให้ทุกท่านที่เบิ่งแยงสุขภาพใน1ไตรมาสกับทางบริษัทก็คือ3เดือนหรือไตรมาส6เดือนจังซี่นะนอกนั้นยังมีคืนกำไรให้กับลูกค้าอีกหลายๆอย่างเฝ้าซื้อไปเบิ่งแยงสุขภาพของท่านบำรุงสุขภาพของท่านให้แข็งแรงเดิมแต่มื้อนี้ไปตลอดกาลเลยอันนี้แม่นของดีๆจากทางบริษัทอาราดาผ่านทางรายการอาทิตย์อัสดงมอบให้ท่านผู้ฟังเบิดสู่ผู้สู่คนสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมละเอียดแท้ๆนี่แหละอธิบายให้ลาล่าเนาะให้คำปรึกษาด้านสุขภาพอีกตลอด24ชั่วโมงบ่มีขาดใส่จ่ายใดๆซึ่งทางบริษัทเพิ่นบอกว่าโอ้ยแต่มีรายการอาทิตย์อัสดงมานี่ว่าซั่นมีรายการโทรไปปรึกษาปัญหาสุขภาพหลายว่าซั่นเด้เอากระสมเสยที่ว่ามีรายการทุกท่านนั้นหันมาเบิ่งแยงตนเองหักตนเองหลายขึ้นเนาะโทรไป020-8856-5599และก็5449-5449เนาะทุกรายละเอียดมีคำตอบให้กับทุกท่านบอกว่ารายใหญ่ห้างไปแล้ว10นาทีเวลาตอนนี้ให้ท่านได้มวลได้ซึนจากทางรายการของพวกเราจังหน่อยจังกลับมาโอลมกันต่อ

ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599

็นจังได๋ท่านผู้ฟังม่วนบ่เสียงเพลงที่ทางรายการของเฮามอบให้เบิดทุกผู้ทุกคนเด้อบ่แม่นที่ฟังแต่น่ะเทคนิคกับโคสุกเด้อให้มีรายการฟังนํากันเบิดทุกผู้ทุกคนคันม่วนก็บอกกันแน่ก็ได้นะเออถูกใจอยู่เพลงที่เปิดบ่ถูกใจเด้อเปิดเปิดตัวนั้นตัวนี้ให้ฟังแน่เพลงนั้นเพลงนี้ให้ฟังแน่ก็ว่ากันไปโลดเนาะบ่บอกก็บ่ฮู้ได้ว่ามีรายการมักแบบใดนะมีเพลงมีลําแบบลูกทุ่งบ้านนาเด้อย้ําว่าแบบลูกทุ่งบ้านนาขอบใจมีรายการที่ติดตามทางไลฟ์ Facebook อยู่ในปัจจุบันนี้ที่ชมรายการของพวกเราไปนําขับรถนําก็ดีเนาะระมัดระวังแน่ถ้าว่าชมไลฟ์สดอยู่นํารถสิเบิ่งผ่านโทรศัพท์จังซี่นะบ่ได้เบิ่งผ่านจอของรถเนาะก็สิอยากมีปัญหานิดนึงนะดังนั้นระมัดระวังเรื่องการนับถือกฎระเบียบจราจรจะช่วยลดพรอุบัติเหตุฟังเสียงก็ได้เนาะเปิดเสียงแห้งๆแน่นะฝนตกแย่ๆๆจังซี่ก็แห้งต้องได้ระมัดระวังเรื่องการขับรถขับรางก็ดีบางบอนก็น้ําท่วมขังอุบัติเหตุก็มักเกิดขึ้นเวลารถแออัดกันจังซี่แล้วไปดาดไปเถือกันแล้วก็ใส่อารมณ์ใส่กันผู้ลางคนก็ดีเนาะแน่นอนละเวลาเกิดอุบัติเหตุมาก็สร้างความเสียหายให้กับทั้ง2ฝ่ายนอกนั้นก็บ่มีผู้ว่าบ่มีผู้ใดว่าตนเองผิดนี่ก็คือปัญหามันแก้ไขปัญหาได้ยากเนาะท่านผู้ฟังถ้าว่าทางคนทางค่อยก็ผิดเด้อเจ้าก็ผิดก็แบ่งกันอันนี้ค่อยก็จังซั่นจังซี่นะมันถือกันว่าซั่นๆเนาะท่านผู้ฟังเนาะพอม่วนๆนํากันทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นห้อยยิ้มเป็นสิ่งที่สําคัญเด้อจะพาให้มิตรภาพเกิดขึ้นในทุกสภาพเลยเอาด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการอาทิตย์อัสดงและกับบริษัทไอราดาลาวที่นําเอาผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพทางภายในสู่ภายนอกและก็งามภายนอกสู่ภายในจิตใจมันเป็นจังไหนแน่นอกจากผลิตภัณฑ์ที่อภิญญาเว้ามาต้นรายการก็คือสุภัทโอสถนารายคลายเส้นและก็โนนีเอนไซม์ทางบริษัทยังใจดีแถมให้อีกท่านผู้ฟังมื้อละ5ท่านเท่านั้นเริ่มมื้อนี้เป็นต้นไป5ท่านถ้าท่านซื้อสุดใหญ่จังซี่แถมไปเลยสบู่1ก้อนและก็ยาถูแค้วอีก1ก้อนยาถูแค้ว BS5 Fresh and Whitening กุ้มค่ากุ้มราคาอภิญญาใส่เป็นประจำเลยปัญหาแข้วแมงเหือกบวมปัญหากินปากอื่นๆปัญหาห้อนในเป็นตุ่มไซลีนอย่างสิบ่มีเนาะท่านผู้ฟังเด้อเจ็บแข้วแมงจังซั่นจังซี่โว้ยกินหยังก็บ่ได้กินหยังก็บ่ได้แล้วคันเจ็บแข้วเพิ่นว่าผู้ใดบ่ทันเคยอย่าสุเฝ้าเป็นหยังเด้อว่าซั่นลองเจ็บเบิ่งก่อนมันท้อละมานเอาแท้ว่าตะกี้อภิญญาเจ็บปาโทเจ็บขึ้นเส้นประสาทผู้ใด BSY Fresh and Whitening ช่วยทานได้ช่วยให้บ่มีปัญหาในปากและก็หอยยิ้มที่สดใสมั่นใจทุกครั้งที่ยิ้มเนาะนอกนั้นก็ยังมีโนนิโกนช็อปสบู่โนนินั่นเองสบู่ทองคำโนนิฝากแถมให้อีกตื้ม1ก้อนนะสบู่แก้คันแก้คายไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนมาหญ้าอยู่มันก็คันแน่มีบ่งมีแมงมีหมดอีหยังกัดก็คันเด้สบู่โนนิสวยได้อาบได้ทั้งเด็กน้อยผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ได้เบิดเนาะแล้วก็ยังมีโนนิเฮ็ดให้หน้าใสหน้าขาวเบิ่งแยงสุขภาพผิวโนนิเส้นเดียวกันนะอาบน้ําแล้วก็มั่นใจว่ามันสะอาดเนาะบางเทื่อสบู่บางชนิดเฮาอาบแล้วคือจังบ่ได้อาบน้ําคือบ่ได้ฮกสบู่นี่มันบ่มั่นใจถู

กันยังมีขี้ไข้อยู่ว่าซั่นซะอันนี้มั่นใจได้กับสบู่โนนิเด้อท่านผู้ฟังเด้อแถมให้มีรายการเลยคู่กับสุดใหญ่ไปเบิ่งแยงสุขภาพทางประเภทกินแน่เป็นอาหารเสริมอาหารบำรุงเนาะเพราะว่าจะเป็นโนนิเอนไซม์ช่วยให้ภูมิต้านทานของเฮาดีขึ้นแข็งแรงแล้วก็ต้านการอักเสบต่างๆลดไขมันในเลือดน้ำตาลในเลือดจังซี่เด้และก็เฮ็ดให้ลำไส้ดูดซึมอาหารได้ดีก็คือปรับระบบลำไส้เฮ็ดให้กินข้าวแซ่บนอนหลับและก็สุพัฒน์โอสถช่วยให้เลือดบ่ขุ่นเลือดบ่เหนียวบ่เป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาตเนื่องจากเส้นเลือดตีบเส้นเลือดแตกเส้นเลือดตันจังซี่แหละแตกในสมองแตกในส่วนใดก็บ่ดีในร่างกายถ้าว่ามันเป็นขึ้นมาแล้วสุพัฒน์โอสถจะเฮ็ดให้เลือดของท่านนั้นสะอาดและก็บ่มีสารพิษตกค้างในเลือดนั่นเองแล้วถ้าเลือดดีเฮาก็สิบ่วินบ่เวียนก้มหน้ามืดจังซี่ผู้บางคนมักเป็นได้นะปวดก้านคอจังซี่เด้อาการเริ่มบอกแล้วว่าเฮามีอาการแนวใดดังนั้นสุพัฒน์โอสถฟาวซื้อไปกินเด้อพี่น้องเด้อนอกนั้นก็ยังมีนารายคลายเส้นเจ็บหลังเจ็บแอวปวดเส้นปวดเอ็นหรือว่ากระดูกทับเส้นจังซี่นะนารายคลายเส้นคลายเส้นสวยทานได้อันนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทมอบให้เบิดสู่ผู้สู่คนซื้อผลิตภัณฑ์แล้วส่งให้ฮอดหัวคันใดเฮือนสำหรับต่างแขวงก็มีค่ากวดสุขภาพคืนกำไรให้กับลูกค้าเป็นการช่วยกันเบิ่งแยงสุขภาพเนาะ 300,000 กีบมอบให้เลยสำหรับลูกค้าที่จัดสุดใหญ่หรือว่าสุดไตรมาส3เดือน6เดือนจังซี่กับทางบริษัทเฉพาะในนครหลวงเวียงจันทน์นี้มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพลงติดตามการกินอาหารเสริมหรือว่าสารบำรุงร่างกายที่ทางบริษัทได้มอบให้เนาะจะมีเสี่ยวสารลงไปติดตามว่าอาการดีขึ้นแนวใดหรือว่ามันบ่ดีนั่งจังใดจังซี่ก็พร้อมให้คำปรึกษาหารือพร้อมเนาะ8856995445449ปรึกษาปัญหาสุขภาพได้ตลอด24ชั่วโมงบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆพร้อมด้วยสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายทางบริษัทมีรายละเอียดให้กับทุกๆท่านเด้อฝากไว้ผู้ใดที่ว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพในปัจจุบันนี้เจ็บออดออดแด่ๆหรือว่าต้องการอยากจะเบิ่งแยงบ่ทันเป็นหยังก็บ่ก็กินได้นะบ่แม่นว่าเจ็บเป็นแล้วจังเอาไปกินบ่แม่นนะต้องกินก่อนบำรุงไปให้มันแข็งแรงไปคือพยาธิ NCD หรือว่าพยาธิเส้นเลือดตีบในสมองจังซี่มันบ่มีอาการแสดงออกมาให้เฮาเห็นดังนั้นฟาวกินบำรุงไว้เฮ็ดให้มันสะอาดและก็เฮ็ดให้มันแข็งแรงไปเรื่อยๆเอามวลซื่นกันอีกก่อนนะท่านผู้ฟังเนาะฝากข้อมูลความซื่นนี่ให้กับมีรายการเบิดสู่ผู้สู่คน

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าซ่าเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือสาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิวทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคทส์คลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599

ฟังแล้วปฏิบัติตาม

อ้าวฟังเพลงมวนๆแล้วก็อย่าลืมรักษาสุขภาพพร้อมเพิ่นว่าคมมนคมซื่นนี่บ่ปานนี้พายว่าซั่นเด้มวนซื่นจิตใจนี่มันก็เฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรงได้เช่นเดียวกันได้แต่ผู้ฟังยามใดก็เฮ็ดเวียกเบิดมือละเข่งตึงอยู่หน้าเข่งอยู่ผู้บางคนมีปัญหาอยู่ห้องล่าห้องการมีปัญหาอยู่สังคมด้วยว่ากลับเมื่อฮอดเงินไปให้พวกอยู่เงินอีกโอ้อันนี้บ่ถูกต้องเด้อต้องเปลี่ยนอารมณ์ให้ได้ได้ท่านผู้ฟังอย่าเอาอารมณ์ที่อยู่ทางนอกเฮาเพราะว่าคนอยู่ในครอบครัวเขาจะบ่ได้มีความผิดอีหยังเด้เฮามีปัญหาอยู่ทางนอกก็อย่าเข้าในเฮือนผู้บริหารเพิ่นว่าอย่าเอาปัญหานอกเฮือนเข้ามาในเฮือนอย่าเอาปัญหาในเฮือนไปเว้าอยู่ทางนอกให้คนอื่นฟังเสน่ห์มันบ่ดีต่อครอบต่อครัวอันนี้เป็นคติเตือนใจได้บริหารเพิ่นถือว่าสลาดอีกแบบนึงเนาะแล้วก็เป็นเรื่องจริงและก็ทุกคนต้องได้ปฏิบัติแบบนั้นถ้าเหตุผิดนั่นก็คือเอาปัญหาเข้าไปในเงินก็สร้างความวุ่นวายสร้างความแตกแยกให้กับครอบครัวเนาะแนวไหนมันสิมวนชื่นจิตใจจังซี่ขึ้นไปรถฟังเพลงม่วนๆฮอดเฮือนก็อารมณ์ดีแจ่มใสพอดีเข้าฮอดเฮือนกินข้าวกินปลากินข้าวกินน้ํากับครอบครัวลมไปเรื่องครอบเรื่องครัวปรึกษาหารือแนวไหนมันสิมวนสิซื่นพุ่นจิตใจดีเบิดครอบเบิดครัวสุขภาพทุกคนดีถ้าผู้ฟังสุขภาพใจดีแล้วคือเพิ่นนั่งสมาธินี่แหละเฮ็ดให้จิตใจสงบเนาะให้ใจสงบแล้วก็ปกติจิตใจปกติแล้วจังได๋จิตใจดีแล้วสุขภาพก็ดีนะสุขภาพดีดีทั้งสุขภาพจิตสุขภาพกายเด้อท่านผู้ฟังเด้อฝากไว้เติมถ้าว่ามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพทั้งกายบ่ว่าสุขภาพจิตได้บัดนี้ว่าเรื่องสุขภาพทั้งกายที่ทั้งบริษัทไอราดาฝากมาบอกมีรายการก็คือผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเบิ่งแยงสุขภาพของท่านเฮาบ่ค่อยได้ออกกําลังกายดื่มน้ําก็น้อยกินอาหารก็บ่ครบ6หมวดมันบ่มีหยังก็กินไปแล้วมื้อแล้ววันอิงตามเศรษฐกิจแน่หรือว่าบ่สะดวกที่จะไปกินแน่จังซี่เด้ก็หลายๆปัจจัยเนาะท่านผู้ฟังเนาะก็เฮ็ดให้ร่างกายเฮาบ่ได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนดังนั้นปัญหาสุขภาพก็ตามมาสิ่งที่ขาดหายไปนั้นก็มีผลิตภัณฑ์ที่เข้าไปช่วยซ่อมแซมเบิ่งแยงได้ก็คือโนนิเอนไซม์ที่สกัดจากหมากโนนิเข้มข้นท่านผู้ฟังช่วยเบิ่งแยงสุขภาพของท่านนี้ให้ภูมิต้านทานดีแน่นอนแล้วคันภูมิต้านทานดีสุขภาพก็แข็งแรงแม่นบ่บ่เจ็บบ่ป่วยได้คันภูมิต้านทานดีหมายถึงพยาธิจะบ่เข้าสู่ร่างกายสร้างภูมิต้านทานดีแล้วยังต้านการอักเสบต้านสารอนุมูลอิสระที่ก่อห้อยอยู่ตามเส้นเลือดของเฮานะแล้วก็ช่วยปรับความสมดุลของลำไส้เฮ็ดให้ลำไส้ดูดซึมอาหารได้ดีถ้าว่าเจ็บป่วยเวลากินยาลำไส้ก็สามารถดูดซึมเอายานั้นไปรักษาพยาธิได้นะแล้วก็กินข้าวแซ่บนอนรับต้านระบบน้ำตาลในเลือดไขมันในเลือดจังซี่แหละเนาะท่านผู้ฟังเนาะโนนี่เอนไซม์เด้อฝากไว้เติมนอกนั้นก็ยังมีสุภาษิตโอสถช่วยให้เลือดของท่านนั้นสะอาดบ่ขุ่นบ่เหนียวเลือดบ่มีสารพิษตกค้างมันบ่ขุ่นบ่เหนียวแล้วก็ไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายลีกเว้นจากปัญหาเส้นเลือดตีบเส้นเลือดตันเส้นเลือดแตกในสมองและก็ยังมีผู้ที่เจ็บเส้นเจ็บเอ็นออดๆแน่ๆจังซี่ก็แม่นนารายคลายเส้นเป็น1สุดใหญ่เนาะที่ท่านสามารถเบิ่งแยงเป็นสุดทดลองว่าเฮาบ่ทันมีเงินไขบ่หรือว่าอื่นๆแล้วแต่ท่านผู้ฟังจะคิดเนาะสามารถซื้อได้ในระยะกินได้15มื้อเดือนนึง3เดือน6เดือนแบบนี้นะทางบริษัทยังคืนกำไรให้กับทุกท่านเติมอีกเนาะลูกค้าต่างแขวงนี่ก็ปรึกษาได้ละล่าแล้วยังช่วยค่ากวดเลือดเติมอีกได้ช่วยละล่านี่แหละคืนกำไรให้เนาะเวลาไปกวดเลือดกวดอย่างทางบริษัทยังช่วยเติมอีกถ้าว่าจัดสุดใหญ่ก็มีของแถมแจกของแถมซึ่งในปัจจุบันนี้ถ้าทานซื้อสุดเบิ่งแยงสุขภาพเริ่มจาก3เดือนขึ้นไปเนาะกับทางบริษัทก็ยังมีแถมยาถูแคล BSY Fresh and Whitening ให้1หลอดไปเบิ่งแยงสุขภาพปากบ่จะเป็นเหือกบวมแคลแมงเป็นตุ่มฮ้อนในหรือว่าปัญหากินปากต่างๆจะบ่มีเกิดขึ้นในปากของเฮากับยาถูแคล BSY Fresh and Whitening เนาะแล้วก็ยังมีสบู่สบู่นะโนนิเนาะแก้คันแก้คายอีก1ก้อนไปเฮ็ดหัวเฮ็ดส่วนออกให้งานหรือว่าหมดกัดหมดตอดจังซี่ก็แล้วแต่อันใดมันคันมันคายหกแล้วสบายใจหายคันหายคายแน่นอนและก็สามารถเบิ่งแยงผิวพรรณให้ผิวพรรณงดงามเติมอีกและก็ยังมีสบู่หน้าขาวหกแล้วหน้าขาวหน้าสดใสซุ่มซื่นมีน้ำมีนวลคือผู้สาวขึ้นใหม่อยู่จังซี่เด้อภิญญาก็ใส่คือกันเนาะเพราะว่าอยากหนุ่มอยู่บ่อยากเฒ่าว่าซั่นซะอันนี้บ่ให้ซื้อแถมให้เลย
มื้อละ5ทานเริ่มแต่มื้อนี้เป็นต้นไปเด้อท่านผู้ฟังเด้อ5ทานสำหรับผู้ที่เบิ่งยังสุขภาพนำใช้ผลิตภัณฑ์เป็นสุดใหญ่ที่ทางอภิญญาเว้าไปเมื่อกี้นี้สอบถามรายละเอียดกับทางบริษัทเพิ่มเติมบ่ต้องเสืออภิญญาเด้อ020-8856-5599 5449-5449อยากซื้อผลิตภัณฑ์ซื้อแล้วส่งให้ฮอดหัวคันใดเฮือนสบายบ่ต้องไปตากฝนไปซื้อก็ได้นะแล้วก็ยังถ้าว่าท่านต้องการอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายยิ่งดีเลยมีแผนการตลาดให้กับท่านพร้อมอย่าลืมโทรไปก็แล้วกันเนาะเวลายับไปเรื่อยๆได้บ่ได้ของท่าผู้ใดมวนอีกจักเพลง2เพลงแล้วจังลมกันต่อในระยะสุดท้ายจากทางรายการอาทิตย์อัสดง

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยารอท่าก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
1: ข้อมูลความสื่นฝากตอนมีรายการเบิร์ดสุภูสุคนเป็นยังไงเนาะมวนบ่เนาะฝากตอนมีรายการกันไว้เด้อสำหรับข้อมูลความสื่นจากทางรายการอาทิตย์อัสดงพบกันวันจันทร์จนฮอดวันพฤหัสฮะ1ชั่วโมงเต็มๆ18โมงจนฮอด19โมงมื้อนี้ก็เช่นเดียวกันฟังเพลงมวนๆก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการเวลาก็ยะไปยะไปสิเบิดละเด้จังได๋ก็ดีท่านผู้ฟังฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทานในการเบิ่งแยงให้พวกเฮาช่วยในการเบิ่งแยงดูแลสุขภาพของทานเด้อจากผลิตภัณฑ์จากทางบริษัทไอลาดาลาวบ่จะเป็นโนนีเอนไซม์สุภาพโอสถนารายคลายเส้นยาทูแคล BSY Fresh and Whitening สบู่แก้คันแก้คายโนนีและก็สบู่ถนอมผิวเบิ่งแยงผิวโนนิเสร็จเดียวกันและก็อีกหลายผลิตภัณฑ์จากทางบริษัทไอลาดาลาวนำมาบอกมากล่าวกับมิตรรายการผ่านทางรายการอาทิตย์อัสดงนะแล้วก็มาเบิ่งเวลาใกล้สิเบิดแล้วก็คงจะเป็นระยะสุดท้ายจากทางรายการเนาะฝากเป็นคมมวลคมสื่นสุดสุดท้ายจากทางรายการของพวกเราจากทางบริษัทไอลาดามอบให้เบิดสุภูสุคนเด้อฟังไปจนเบิดเวลาเบิดบ่ไหนพิญญาลาไปก่อนอวยพรแด่ทุกท่านจงมีเงินใช้ให้พญาโลคาเบิดสุภูสุคนสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ตอนบ่ายมื้อนี้สมาชิกสภาแห่งชาติสืบต่อรับฟังการชี้แจงอธิบายจากสมาชิกรัฐบาลต่อกับวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเน้นหนักให้พนักงานรัฐกรย้ำได้ต้องเป็นกุกเข้าของทุกเรื่องงานที่สำคัญผ่านมารัฐบาลซุ่มใส่แก้ไขปัญหาขาดแคลนและการยังติ่งของราคาน้ำมันเสื้อไฟปีนี้จังว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ของจีนบรรลุหลายกว่า30ส่วนห้อยสุดท้ายของรายการเชิญท่านรับฟังบทเสนอที่ใส่หัวข้อว่าสื่อมวลชนลาวสืบต่อบุกบืนให้ทันกับยุคสมัยต่อไปมีรายละเอียดของข่าวกองประชุมสมัยวิสามัญเทิดที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในต้นบ่ายมื้อนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้กับประธานของท่านไสสมพรพงษ์วิหารประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติได้สืบต่อรับฟังการชี้แจงของบรรดากระทรวงองค์การเกี่ยวกับวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากท่านนางใบคำคัทยารัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขได้อธิบายชี้แจงการปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากด้วยแขนงการสาธารณสุขได้ถือสำคัญการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนถือทิศนำที่ว่าถือเอาเวียกงานอนามัยกันพยาธิและส่งเสริมสุขภาพเป็นต้นต่อสนองการบริการปิ่นปัวพยาธิอย่างทั่วถึงมีคุณภาพเสมอภาพและยุติธรรมเป็นสำคัญพวกเขาได้ขยายตารางการบริการสาธารณสุขไปสู่เขตทางไกลศอกรีกปัจจุบันทั่วประเทศมีห้องหมอเมือง135แห่งสุขศาลา 1,080 แห่งสำเร็จการกำหนดพระบทบาทของแขนงการสาธารณสุขอยู่ขั้นตะแซงคนควรยกระดับบางสุขศาลาที่กวมเอาหลายบ้านในเขตชุมชนมีพลเมืองหลายขึ้นเป็นห้องหมอตะแซงปัจจุบันมีบุคลากรคันเมือง 6,892 คนคันสุขศาลาและคันบ้าน 3,105 คนนอกนั้นยังมีอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านหรืออสบหลายกว่า 20,000 คนที่กำลังปฏิบัติหน้าที่สุขยุ่งให้ประชาชนอยู่สมสนเป็นเจ้าการในเวียกงานรักษาสุขภาพของตนเอง
1: เพื่อหวังให้แก่การจัดตั้งปฏิบัติมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปี2020ที่ซีน้ำโซโอโจก็คือมติของสภาแห่งชาติบริการรับรองเอาแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปี2026-2030เพื่อรับประกันให้แก่การบรรลุเป้าหมาย SDG และประกอบส่วนเข้าในการลุกขึ้นออกจากสถานภาพโดยพัฒนาด้วยความรุ่งเรืองต้นต่อมีเป้าหมายด้านทรัพยากรมนุษย์หรือว่า Human Index และวาระแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนด7แผนงานใหญ่และ52แผนงานย่อย104โครงการและมี14ตัวซีบอกซึ่งเพิ่มจาก5ปีผ่านมา3ตัวซีบอกในนั้นจำนวน11ตัวซีบอกมีสุ่มใส่แผนงานอนามัยและส่งเสริมสุขภาพเนื้อแท้ของแผนงานอนามัยและส่งเสริมสุขภาพนี้แม่นการสร้างพื้นฐานทางด้านสุขอนามัยที่ดีให้แก่ประชาชนอยู่เขตการเมืองชนบทและเขตทางไกลศอกรีกเป็นต้นแม่นการเข้าถึงน้ำสะอาดที่เพียงพอการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยครบถ้วนตามโภชนาการอัตราความเฮือนบริโภคเกลืออยู่กินการลดโทษอัตราเด็กน้อยรุ่น5ปีที่มีน้ำหนักและรวมสูงต่ำกว่ามาตรฐานและการขาดสารอาหารสะท้านหันหรือว่าเด็กน้อยจ่อยผมการส่งเสริมสุขภาพแม่เด็กการเกิดลูกที่มีเพศสวยลดพ้นอัตราการตายของแม่เด็กและเด็กเกิดใหม่การเข้าถึงวัคซีนกันพยาธิของกลุ่มเป้าหมายต่าง
0: ๆท่านสันติภาพพรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินได้อธิบายชี้แจงเกี่ยวกับการกระเกี่ยมความพร้อมด้านงบประมาณในการปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากในระยะ5ปีผ่านมา2021-2025คะแนนการเงินได้จัดสรรงบประมาณ780ตื้อกีบเพื่อสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการอยู่เขตจุดสุ่มพัฒนาที่เป็นบุริมสิทธิ์โดยสุ่มใส่ก่อสร้างพื้นฐานโครงรางเป็นต้นเส้นทางเสริมต่อบ้านต่อบ้านเมืองต่อเมืองการก่อสร้างสุขศาลาโรงเรียนการบุกเบิกเนื้อที่การผลิตน้ำลิ้นและอื่น
2: ๆคือดังที่พ่อหุ่นกันเลยว่าการพัฒนาชนบทแก้ไขคนทุกข์ยากนี้คือเป็นหน้าที่ยุทธศาสตร์ต้องเป็นเบียดบุริมสิทธิ์สำคัญของภาครัฐในส่วนสังคมระยะผ่านมาครับก็ได้กำหนดโครงการต่างๆที่พันกับหน่วยงานประสานทางการเมืองตามที่ในที่ขาดไม้เพื่อพอไม้เหมือนทั้งเปลี่ยนชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยให้ดีขึ้นก็ได้มีการจัดสรรภูมิเน่าและอาชีพมั่นคงโครงบ้านน้อยให้เป็นบ้านใหญ่ค ให้เป็นตัวเมืองหน่อยในส่วนบทระยะ5ปีผ่านมานับแต่ปี2020-2025คะแนนการเรื่องจะมีการจัดสรรงบประมาณจำนวน780ตื้อกีเพื่อสุ่มเสจะต่างปฏิบัติประดาโครงการอยู่เขตจุดสูงพัฒนาที่เป็นบุญมาชิกโดยได้สุ่มเสการก่อสร้างพื้นฐานโครงล่างติดต้นเน้นเส้นทางเชื่อมจอดบ้านต่อบ้านเมืองต่อเมืองการก่อสร้างสุขศาลาโรงเรียนการบุกเบิกเนื้อที่การผลิตนำดินเดินอื่นซึ่งเป็นการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นในแต่ละปีนอกจากนี้ยังได้นำเสนอแรงขึ้นทางการเพื่อการพัฒนาหรือว่าอุดีตามขอบหัวมือในรูปแบบหลายฝ่ายสองฝ่ายเป็นจำนวน 54,493 ตื่นกี่จึงได้ใช้อัตราส่วนครอบครัวทุกอย่างได้ลดลงจาก 2.23% ในปี2019มาเป็น 14.78% ในปี2020
0: ท่านทองสฤทธิ์มังนอเมฆรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้อธิบายชี้แจงเกี่ยวกับการแก้ไขการปรับการเรียนโดยเฉพาะอยู่เขตชนบททางเขตศกลีกการจะตั้งปฏิบัติโกต้าครูและการแก้ไขครูอาสา
3: ในปัจจุบันนอกจากปัญหาที่พวกเราเคยเฮ็ดมาแล้วจะแก้ได้เรื่องการปะละของนักเรียนดังนั้นนี่ข้าพเจ้าคิดว่าอันสําคัญอยู่นี้แม่นก็เป็นบทเรียนก็เป็นอนาคตสําเร็จอันสําคัญแม่นอํานาจการปกครองแต่ละคันให้ความสําคัญมันจึงเฮ็ดให้อัตราการเข้าเรียนนี้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพิ่มขึ้นนอกจากปัญหานั้นแล้วพวกเราเฮ็ดอีหยังเป็นต้นแม่นปัญหาเรื่องซุ้มใส่การขยายและสนองอาหารเที่ยงอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งในระยะผ่านมาพวกเขาก็เฮ็ดยังซุ่มอยู่ยังเฮ็ดอยู่หรือว่าการปรับปรุงหลักสูตรอันนี้พวกเขาก็เฮ็ดหรือสร้างความเข้มแข็งให้ครูที่สอนอยู่ในแต่ละบอนก็แจ้งให้พวกท่านทราบว่าอยู่นี่นี่พวกเขาต้องได้เข้าใจคำว่าครูอาสาครูอาสามันบ่แม่นว่าบ่ได้กินเงินเดือนจักหน่อยคำว่าอาสาเนี่ยมันบ่ได้ทำเงินเดือนตามปกติมันนะไปเฮ็ดเรียกอย่างสมัครใจแต่โดยทั่วไปและในระยะผ่านมานี่คู่อาสาพวกเขานี้ได้ครับนโยบายจำนวนหนึ่งเต็มบ่หลายอันนี้มันก็มีผลกระทบต่อเขาเจ้าชีวิตการเป็นอยู่ของเขาเจ้า
0: ภายหลังรับฟังการชี้แจงอธิบายต่อข้อสักถามของผู้แทนจากสมาชิกรัฐบาลต่อกับเวลาแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากแล้วท่านสนใจ 4,000 ดอนนายกรัฐมนตรีได้มีคำเห็นเพิ่มเติมต่อเวียกงานของรัฐบาลหลังจากนั้นประธานกองประชุมได้มีคำเห็นสรุปสั่งรวมพร้อมทั้งเสนอให้หัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติตั้งหน้ากองเลขากองประชุมผ่านทางมติกองประชุมสภาแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากสำหรับการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในตอนเช้ามื้ออื่นตามเวลาแล้วสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งจะเริ่มพิจารณารับรองเอาหากฎหมายจำนวน1ฉบับคือกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งชาติฉบับสร้างขึ้นใหม่
4: ถ้าสมาชิกพรรคพนักงานเฮายังติดอยู่ในกับดักของ4ลัทธิคือลัทธิส่วนตัวเอกชนลัทธิพรรคพวกท้องถิ่นลัทธิคัมภีร์ตายตัวแข็งกระด้างลัทธิเสวยสุขและ5พญาติคือพญาติอัญญสิทธิ์พญาติสราชบังหลวงพญาติแสวงหายศถาบรรดาศักดิ์และตำแหน่งติดพันกับการเป็นอาญาเจ้านายเลือกเวียกเลือกงานเฮ็ดเวียกแป๊ะๆบางๆย่านๆกลัวๆบ่กล้าแตะต้องไผป้องกันตัวเองและพรรคพวกเป็นหลักพญาติเสื่อมถอยด้านท่าแท้การเมืองบ่นักแน่นด้านแนวคิดเอ็นเอียงไปตามกระแสนี่ล่ะค่ะว่าถูกพญาติหันเปลี่ยนด้วยตนเองพญาติเอื้อยอิงขาดความเป็นเจ้าการขาดการปฏิสร้างและบ่เป็นตัวของตัวเองมักลงมักลืมว่าตนเองยืนอยู่ไสมีหน้าที่รับผิดชอบหยังนี่เป็นคำเว้าบางตอนของทานธงลุนศรีสุริศเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศในโอกาสให้เกียรติอุลมต่อกองประชุมเวียกงานจะตั้งทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมื่อมอมานี่ที่นครหลวงวิจันทน์ท่านได้นักเติมว่าสมาชิกพรรคพนักงานเฮายังติดอยู่ในกับดักของบรรดาลัทธิและบรรดาพญาติเหล่านี้พรรคเฮาจะบ่สามารถรับผิดชอบต่อชะตากรรมของประเทศชาติและพวกเฮาต่อไปได้ดังนั้นพวกเฮาต้องเด็ดขาดบ่ยอมจำนนต่อต้านจำกัดปัดเป่าบรรดาพญาติและลัทธิที่เป็นอันตรายนี้ได้
5: ถ้าพวกเฮาพนักงานเฮาสมาชิกพรรคเฮายังติดอยู่ในกับดักของบรรดาลัทธิและบรรดาพญาที่กล่าวมานี้พรรคเฮาจะบ่สามารถรับผิดชอบต่อชะตากรรมของประเทศชาติของพวกเฮาได้ดังนั้นพวกเฮาเด็ดขาดบ่ยอมจำนนต่อการจำกัดปัดเป่าบรรดาพญาและลัทธิที่เป็นอันตรายนี้ได้
4: ท่านทงลุนศรีสุริตเน้นนักตื่มว่าเวียกงานพนักงานยามใดก็เป็นกุกเข้าของทุกเวียกงานที่สำคัญในทุกการเคลื่อนไหวของภาคเลลัดเป็นปัจจัยตัดสินผลสำเร็จหรือปราศัยของการปฏิบัติแนวทางด้านพนักงานของภาคถือเป็นเวียกใจกลางที่ต้องได้นำพาสี่นำอย่างเป็นระบบต่อเนื่องตอบสนองให้ได้ความเฮียห้องต้องการของการพัฒนาในแต่ละระยะ
6: รัฐบาลได้สุ่มใส่แก้ไขปัญหาการขาดแคลนและการเล็งตีงของราคาน้ำมันเสื้อไฟโดยได้ออกคำสั่งเลขที40ของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเพิ่มทวีแก้ไขผลกระทบจากราคาน้ำมันเสื้อไฟในโอกาสรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในวันที่6กรกฎนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ท่านสนใจศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่าได้ปฏิบัตินโยบายอุดหนุนสังคมด้วยการลดอัตราอากรสมใส่น้ำมันเสื้อไฟมูลค่า 1,935 ตื้อกีบกองทุนน้ำมัน493ตื้อกีบและได้ดัดสมเงินตราต่างประเทศให้การนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟ414ล้านดอลลาร์เพื่อจะซื้อน้ำมันให้เป็นปกติหับประกันการสนองน้ำมันให้สังคมเพียงพอและสำรองสุขเสริญปัจจุบันการสนองน้ำมันให้สังคมแม้นอยู่ในเกณฑ์ปกติและราคาน้ำมันเสื้อไฟได้ค่อยๆลดลงเทื่อละก้าว
7: ซึ่งเมื่อหอดปัจจุบันการสนองน้ำมันให้แก่สังคมแม้นอยู่ในเกณฑ์ปกติและราคาน้ำมันเสื้อไฟก็ค่อยลดลงเทื่อละก้าวพร้อมกันนั้นยังได้ปฏิบัติมาตรการสุขเสริญเพื่อหับประกันความมั่นคงด้านพลังงานบนชิดใจเพิ่มทวีการปฏิบัติมาตรการประหยัดหันวิกฤตเป็นโอกาสเป็นต้นเป็นมาตรการสุขอยู่ให้ประชาชนในสังคมหันมานำใส่รถไฟฟ้าหรือพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกอื่นๆเพื่อลดพรการนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟได้เปิดการบริการนำใส่รถ BRT แท็กซี่รถ3ล้อ2ล้อไฟฟ้าเพื่อช่วยเหลือแก้ไขประชาชนในส่วนวิกฤตการปัจจุบันมีรถไฟฟ้าและไฟฟ้าผสมผสานทั้งหมด 17,357 คันเท่ากับ 0.5 ส่วนหอยของจำนวนพาหนะทั้งหมด
6: ท่านสนใจศรีพันดอนให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับมาตรการระยะกลางและระยะยาวรัฐบาลจะสุ่มใส่คุ้นควรแหล่งนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟจากหลายแหล่งและสร้างคลังแหสำรองด้านน้ำมันเสื้อไฟให้หลายขึ้นพร้อมกันนั้นจะสุ่มใส่สุกยู่ส่งเสริมการนำใส่รถไฟฟ้าและพลังงานทดแทนให้แข็งแรงขึ้นกว่าเก่าเพื่อลดพรการนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟท่านเวียงทวีสอนเทพจันทร์กรรมการศูนย์กลางภาคประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐพร้อมด้วยคณะได้การต้อนรับการเข้าเยี่ยมอำลาของท่านเอดีอีวานบินมามุดเอกอัครทูตมาเลเซียประจำลาวที่ได้สำเร็จการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวในเมื่อวานนี้ที่องค์การกวดสอบแห่งรัฐในโอกาสนี้ท่านเวียงทวีสอนเทพจันทร์ได้แสดงความย่องยอสมเชยและตีราคาสูงต่อท่านทูตมาเลเซียที่ได้ทุ่มเทเหือแห้งและสติปัญญาเข้าในการเคลื่อนไหวเวียกงานการทูตตลอดระยะดำรงตำแหน่งอยู่ลาวซึ่งได้เป็นขั้วต่ออันสำคัญเข้าในการหัดแน่นและเสริมขยายสายพัวพันธุ์มิตรภาพและการทำมืออันดีงามระหว่าง2รัฐบาลก็คือประชาชน2ชาติลาวมาเลเซียให้ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องท่านเอดีอีวานบินมาฮุดได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐก็คือรัฐบาลลาวที่ได้ให้การหัวมือสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่ตนเองในการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวจนสำเร็จผลอย่างจบงามพร้อมทั้งยืนยันว่าถึงจะไปรับหน้าที่ใหม่แต่ก็ยังจะสืบต่อสนับสนุนและส่งเสริมสายพันธุ์มิตรภาพระหว่าง2ประเทศให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปตอนท้ายท่านเวียงทวีสอนเทพจันทร์ได้อวยพรให้ท่านทูตมาเลเซียจงมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์มีความสุขและประสบผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่กว่าเก่าในการรับหน้าที่ใหม่ที่มีเกียรติของตน
4: ท้ายเดือนมิถุนายนผ่านมานี้อยู่ที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาได้มีพิธีลงนามแถลงการร่วมด้วยการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและเครือจักรภพบาฮามาสโดยต่างหน้าให้รัฐบาลลาวเมนทานท้องผ่านสวรรค์เพชรเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มผู้ต่างหน้าถาวรของลาวประจำองค์การสหประชาชาติและต่างหน้าให้รัฐบาลเครือจักรภพบาฮามาสเมนทานสแตนโอดูมาสมิธเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มผู้ต่างหน้าถาวรแห่งเครือจักรภพบาฮามาสประจำองค์การสหประชาชาติได้ร่วมลงนามในแถลงการร่วมในครั้งนี้โดยการเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ของบรรดานักการทูตทั้งสองฝ่ายเครือจักรภพบาฮามาสได้รับเอกราชในวันที่10กรกฎาคม1973จากประเทศอังกฤษมีนครหลวงซื่อว่านัสเซาบาฮามาสมีระบบการปกครองแบบเครือจักรภพโดยมีกษัตริย์อังกฤษเป็นประมุขรัฐมีผู้สำเร็จราชการเป็นผู้ต่างหน้าและนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลบาฮามาสเป็นประเทศเกาะดอนประกอบด้วยเกาะดอนใหญ่และน้อยหลายกว่า700ดอนมีเนื้อที่ทั้งหมด 13,900 กิโลตาเมตรตั้งอยู่มหาสมุทรแอตแลนติกมีประชากรประมาณ 400,000 กว่าคนภาษาทางการอังกฤษนับถือศาสนาคริสต์เป็นส่วนใหญ่และถือศาสนาอื่นๆใช้สกุลเงินบาฮาเมียนดอลลาร์รายได้เฉลี่ยต่อของคนต่อปีประมาณ 35,200 กว่าดอลลาร์สถิติในปี2014ถ้าแห่งด้านเศรษฐกิจที่สำคัญเป็นการท่องเที่ยวมีประมาณ11ล้านคนในปี2014การบริการด้านการเงินสาขาสถาบันการเงินที่สำคัญของโลกจำนวนหนึ่งและอื่นๆเครือจักรภพบาฮามาสได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติในวันที่18กันยายน1973ในฐานะเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติบาฮามาสได้ประกอบส่วนอย่างเห่าหันเข้าในโครงเขตต่างๆของสหประชาชาติรวมทั้งเป็นสมาชิกของสภาเศรษฐกิจสังคมสหประชาชาติการลงสมัครเป็นสมาชิกบทวรสภาความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติสำหรับศกปี2032หา2033ซึ่งแสดงเห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะประกอบส่วนการเคลื่อนไหวในขอบเวียกขององค์การสหประชาชาติอย่างตั้งหน้าเพื่อเหตุบทบาทประกอบส่วนแก้ไขปัญหาต่างๆเช่นสภาพการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและการแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาของบรรดาประเทศที่เกาะดอนน้อยกำลังพัฒนานอกจากนั้นยังมีการวายางเฮาหันในนามเป็นสมาชิกของกระบวนการโบหวมกลุ่มหรือน้ำและกลุ่ม G77 และจีนในโอกาสเดียวกันนั้นทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันคืนในการสืบต่อสืบขยายสายพันธุ์การหัวมือด้านต่างๆในต่อหน้ารวมทั้งการสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีสากลปัจจุบันลาวพร้อมเฮ็ดหน้าที่เป็นสมาชิกสภาบริหารองค์การยูนิเซฟและสภาบริหารงานกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่บ่มีสายแดนติดกับทะเลการสั่งตั้งสายพันธุ์การทูตครั้งนี้เป็นการประกอบส่วนให้แก่การจะตั้งปฏิบัติแนวทางการต่างประเทศของลาวสันติภาพเอกราชมิตรภาพและการหัวมืออันเสมอต้นเสมอปลายของลาวและเฮ็ดให้ลาวมีสายพันธุ์การทูตกับต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น153ประเทศในทั่วโลก
0: ต่อไปเชิญท่านฟังรายงานค่ะ

0: ในระดับคอยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง23หา29องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง24หา29องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ65ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง24หา30องศาสลับแควงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง20หา25องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ65ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง23หา27องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง14หา20องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์
1: มนตนแม่นผู้กล้าปากออกแซงผู้ฮู้แทงจิตใจผู้สะดุ้งไว้เมื่ออ่านผู้ฮู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่ฮักความจริงผู้ที่ยิ่งถึกเป้าคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ
2: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติที่ตามรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศตามข่าวต่างประเทศคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนได้เปิดเผยให้ฮู้ในวันที่7กรกฎาคมนี้ว่าปีกายนี้ยอดมูลค่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ของจีนมีหลายกว่า 1,000 ตื้อหยวนอิงตามการคาดคะเนในเบื้องต้นจังหวะการเติบโตของอุตสาหกรรมดังกล่าวในปีนี้จะบรรลุหลายกว่า30ส่วนห้อยพร้อมเดียวกันนี้จีนจะติดตามผลสะท้อนของปัญญาประดิษฐ์ต่อการประกอบอาชีพเพื่อสุขยุ่งให้ปัญญาประดิษฐ์สร้างอาชีพใหม่และเพิ่มความสามารถให้แก่อาชีพดั้งเดิมรวมถึงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในอาชีพที่อันตรายเปื้อนเปื้อนเมื่อยและนักเป็นบุริมสิทธิ์นอกนี้จีนยังจะดำเนินการหัวมือสากลด้านปัญญาประดิษฐ์อย่างกว้างขวางสุขยุ่งเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ไปในทิศทางแบบเปิดแหล่งหรือ open sourceและให้ผลประโยชน์อย่างทั่วถึงสนับสนุนประเทศเขตโลกใต้เสริมสร้างความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์และเข้าร่วมการคุ้มครองสกุลในโครงเขตปัญญาประดิษฐ์อย่างตั้งหน้าต่อไปเชิญทานรับฟังบทเสนอที่ใส่หัวข้อว่าสื่อมวลชนลาวสืบต่อบุกบืนให้ทันกับยุคสมัย
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพสื่อมวลชนลาวเป็นองค์ประกอบสำคัญในการนำเอาแนวคิดทฤษฎีแนวทางและนโยบายของพรรคและระเบียบกฎหมายของรัฐมาโฆษณาเผยแพร่สู่สังคมภารกิจดังกล่าวบ่เพียงแต่ช่วยสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนเท่านั้นหากยังเป็นกำลังสำคัญในการปลุกระดมแนวคิดสร้างความเป็นเอกภาพและนำพาประชาชนให้ร่วมกันจัดตั้งปฏิบัตินโยบายต่างๆให้บรรลุผลเป็นจริงดังนั้นสื่อมวลชนลาวจึงมีบทบาทสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการดำรงชีวิตประจำวันของคนเฮาในสังคมในเงื่อนไขเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยการเชื่อมโยงบ่มีพรมแดนการรับส่งข้อมูลข่าวสารได้อย่างว่องไวเพื่อติดต่อพัวพันซึ่งกันและกันระหว่างคนกับคนอยู่ในสังคมมันเป็นสิ่งท้าทายต่อแขนงการสื่อมวลชนที่สุดเพื่อปรับปรุงและพัฒนาเวียกงานของตนให้มีการพัฒนาขึ้นตามการขยายตัวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อให้มวลชนกลายเป็นพาหนะเชื่อมโยงที่สำคัญทางด้านข้อมูลข่าวสารเฮ็ดให้คนเฮาสามารถรับรู้ทุกสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นอยู่ในโลกได้อย่างสะดวกและว่องไวสื่อมวลชนยังมีบทบาทสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการโฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของพรรคกฎหมายของรัฐทั้งส่งข้อมูลข่าวสารให้ทั่วสังคมได้รับรู้และเข้าใจเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างว่องไวทันใจในระยะผ่านมาพรรคและรัฐได้สุ่มใส่พัฒนาพื้นฐานด้านวัตถุเทคนิคให้สื่อมวลชน

0: ไปสู่ความทันสมัยหนังสือพิมพ์วิทยุโทรภาพค่อยหันไปสู่ระบบดิจิตอลสระเก่าเสียงและภาพมีความชัดเจนขึ้นกว่าเก่าสามารถกระจายเสียงและภาพรวมทั้งสื่ออินเทอร์เน็ตกวมเกือบทุกทวีปเฮ็ดให้คนเสื้อซาดลาวได้รับข้อมูลข่าวสารจากประเทศตนอย่างต่อเนื่องมาฮอดปัจจุบันนี้สื่อมวลชนได้ก้าวไปถึงการแข่งขันเฮ็ดให้คุณภาพดีขึ้นทั้งมีหลายทางเลือกในการสมใส่และนับมือหันไปสู่ความเป็นมืออาชีพด้านสื่อสารมวลชนหลายขึ้นถึงว่าเวียกงานสื่อมวลชนลาวได้รับการพัฒนาและมีการเคลื่อนไหวอย่างมีผลสำเร็จหลายด้านก็ตามแต่ถ้าเทียบใส่ความที่ห้องต้องการของสังคมในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารแล้วเห็นว่าสื่อมวลชนต้องได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้สมคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้ดีขึ้นหลายด้านโดยเฉพาะการยกระดับด้านการเมืองแนวคิดและยกระดับวีซ่าเฉพาะให้พนักงานสื่อมวลชนในขอบเขตทั่วประเทศปัจจุบันสื่อมวลชนลาวได้ก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการแข่งขันด้านคุณภาพและความไวของการนำเสนอข่าวสารผู้รับข้อมูลข่าวสารมีทางเลือกหลายขึ้นและคาดหวังให้สื่อมีความถูกต้องรอบด้านและทันเหตุการณ์สิ่งนี้เป็นแห่งกระตุ้นให้บรรดาองค์การสื่อต้องปรับปรุงรูปแบบการผลิตข่าวนำใส่เทคโนโลยีใหม่และยกระดับมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่องถึงว่าผ่านมาเวียกงานสื่อมวลชนลาวได้รับผลสำเร็จหลายด้านก็ตามแต่ยังมีหลายเวียกงานที่ต้องได้สืบต่อปรับปรุงโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพบุคลากรการยกระดับด้านการเมืองแนวคิดความรู้วิชาเฉพาะและทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกแหล่งข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิผลดังนั้นสื่อมวลชนลาวต้องสืบต่อบุกบืนปรับปรุงตนเองในทุกด้านทั้งด้านเทคโนโลยีคุณภาพเนื้อในและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การก้าวทันกับยุคสมัยบ่แม่นเพียงการนำเอาเทคโนโลยีใหม่มานำใช้เท่านั้นหากยังหมายถึงการรักษามาตรฐานวิชาชีพความน่าเชื่อถือและการรับใช้ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนอย่างแท้จริงสิ่งนี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญที่ให้สื่อมวลชนลาวสามารถยืนอยู่ได้อย่างมั่นคงและมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในยุคใหม่การสืบต่อบุกบืนของสื่อมวลชนลาวให้ทันกับยุคสมัยจึงเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินไปเคียงคู่กับการพัฒนาประเทศชาติด้วยการยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพนำใส่เทคโนโลยีสมัยใหม่และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องจะเหตุให้สื่อมวลชนลาวสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นกระบอกเสียงของพรรคหลักและประชาชนพร้อมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติให้ก้าวหน้าอย่างยืนยง
1: ที่ท่านฟังผ่านไปนั่นเป็นบทเสนอที่ใส่หัวข้อว่าสื่อมวลชนลาวสืบต่อบุกบืนให้ทันกับยุคสมัยที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวพรรคนี้หมดเพียงเท่านี้ไพมณีธรรมวงศาเพชรสมรพงษ์พญโยสิทธิ์และอัมพวันวงศ์อมทน
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการพัฒนาชนบทและลึกล้ำความทุกข์ยากออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเวลา 19:30 น. 5:00 น.

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและหักเพลงทุกท่านมาพบพอกันในรายการพัฒนาชนบทและรูปร่างความทุกข์ยากซึ่งรายการนี้ท่านก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องงานพัฒนาชนบทและรูปร่างความทุกข์ยากครอบครัวตัวเบบในการผลิตกสิกรรมบ่ว่าจะเป็นการปลูกฝังการเลี้ยงสัตว์ในครอบครัวทั่วประเทศนี่แหละมานำเสนอให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำสำหรับมื้อนี้ท่านกองประสุมสมัยวิสามัญเทือที่1ของสภาแห่งชาติสุติ10นะเพิ่นก็ถือว่าได้ไขขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วก็รับรองเอารายปัญหาสำคัญท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นเวียกงานรัฐบาลก็มี4เนื้อในเนาะที่เพิ่นได้มีการพิจารณารับรองเอาบทรายงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปีแล้วก็ทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026พิจารณารับรองเอาวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนห่างกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งชาตินั่นก็คือสร้างใหม่เนาะห่างกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐมีการปรับปรุงและบัญหาอื่นๆอีกนะสามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพวกเฮาได้รายงานนี้สาวกสิกรพวกเฮาก็แม่นซุ่มใส่เนาะการผลิตฤดูฝนบ่ว่าจะเป็นการปลูกข้าวนาปีพืชชนิดต่างๆบ่ได้มีเงื่อนไขปลูกหลายอันนี้ถ้าหากว่าพวกเขาเลือกกินเลือดใส่ภายในครอบครัวแล้วต้องได้ผลิตให้เป็นสินค้าเพื่อสร้างรายรับเข้าสู่ครอบครัวนำพาครอบครัวมีอยู่มีกินก้าวไปถึงการหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากให้ได้นั่นแหละเป็นแนวทางของพรรครัฐบาลพวกเขายามใดก็เป็นห่วงเป็นใยชีวิตการเป็นอยู่ของครอบครัวคนลาวพวกเขาในทั่วประเทศในท่ามกลางที่บรรยากาศเนาะในการกักเกี่ยมใส่การจัดกองประสุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อันนี้ก็ถือว่าเพิ่นจะได้มีการจัดขึ้นในระหว่างวันที่14-55 กรกฎ 2026นี่แหละท่านผู้ฟังดังนั้นเวียกงานสื่อมวลชนพวกเราก็ถือว่าเป็นเวียกงานหนึ่งที่เป็นอาวุธอันเล่มคมนั่นแหละในการโฆษณาแนวทางแผนนโยบายของพรรครัฐพวกเราใหบรรดาประชาชนก็คือชาวลาวพวกเราในทั่วประเทศนั้นรับรู้เนาะเกี่ยวกับอาการปฏิบัติเวียกงานต่างๆเนาะในทั่วประเทศนี่แหละอันนี้ก็ถือว่าเป็นเวียกงานหนึ่งเนาะที่ได้ให้ความสำคัญเนาะในการโฆษณาเพื่อเฮ็ดให้แผนนโยบายแนวทางต่างๆของพรรครัฐพวกเราได้ไปฮอดไปถึงคิดห่างไกลซอกลีกเนาะอันนี้ไปฮอดไปถึงชุมชนต่างๆเพื่อพร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติให้เกิดดอกออกผลเนื่องในรายการมื้อนี้ท่านก็ได้นำเอาเรื่องของการพันขยายมาติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคนั่นแหละในการสืบต่อซุ่มใส่สร้างตั้ง621ตาแซงในทั่วประเทศให้สำเร็จอยู่ในปี2027อันนี้เพิ่นได้มีการปฏิบัติเวียกงานขึ้นในเดเพื่อให้ก้าวไปถึงผลสำเร็จใดในการสร้างตั้งแต่แท่งนี้อาจจะลืมติดตามมาฟังจากทางรายการพอๆกันทำอิดฟังเพลงก่อน
1: การยู่ขบวนการสามสร้างเข้าสู่ลวงเลิกแม้นเฮ็ดให้ถูกทิศและเฮ็ดให้มีผลสำเร็จอันสำคัญที่อยากให้เอาใจใส่ในเฉพาะหน้านี้แม้นการขึ้นแผนการกำหนดโครงการจุดสุ่มพัฒนาและต้องติดพันกับขบวนการกะเกี่ยมกองประสุม3คันอยู่แต่ละท้องถิ่นและภาคฐานหมายความว่าเอาขบวนการ3สร้างเป็นบอนอิงสำหรับการเขียนบทรายงานการเมืองเอา3สร้างเป็นโรงเรียนเพื่อฝึกฝนล่อหลอมทดสอบและบำรุงพนักงานจากนั้นจึงเอาพนักงานกับทียู่ขบวนการ3สร้างก็คือการพัฒนาอยู่ท้องถิ่นภาคฐานให้ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีความยืนยง

สื่อมวลชนเป็นขัวต้อและสายให้ผูกพันระหว่างมหาชนกับผักเป็นเวทีให้มหาชนได้แสดงความคิดเห็นทัศนะอันสร้างสรรค์เกี่ยวกับการน้ำพาของผักและการคุ้มครองของรัฐเป็นเวทีแห่งการเสริมขยายประชาธิปไตยและสิทธิ์เป็นเจ้าประเทศชาติของประชาชนบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงเฮ็ดให้ผักและมหาชนใกล้ชิดติดพันสนิทแน่นขึ้นเรื่อยๆคำนับสมเสยกองประชุมเวียดงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ยัง

0: ได้ฟังเพลงจากทางรายการผ่านไปแล้วมอเป็นความสุขให้มีรายการทุกท่านที่ติดตามหาฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้พวกเขามาฟังนะสำหรับการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคในการสืบต่อสุ่มใส่สร้างตังตาแซงนั่นก็คือในทั่วประเทศมี621ตาแซงให้สำเร็จอยู่ในปี2027ในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมยักงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12ของสหายทองลุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็ได้มีคำเห็นโอลมและได้ให้ทิศซีนำต่อยักงานจัดตั้งสืบต่อซุ่มใส่การสร้างตั้ง621ตาแซงในทั่วประเทศให้สำเร็จตามแผนการภายในปี2027และสามารถเคลื่อนไหวปฏิบัติภารกิจบาทสิทธิ์และหน้าที่อย่างตั้งหน้ากลายเป็นบอนอิงของหากท่านและก็เป็นบอนบริการหับไซแก้ไขปัญหาตัวจริงของประชาชนและก็เป็นบอนพันขยายแนวทางของพรรคลงสู่หากท่านสร้างทวงท่าใหม่เนี่ยให้เวียกงานก่อสร้างหากท่านการเมืองเวียกงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงานสร้างอย่างมีประสิทธิผลให้ตัดแซงนี่แหละท่านผู้ฟังเป็นบอนเสริมขยายประชาธิปไตยและก็ยกสูงสิทธิ์เป็นเจ้าของประชาชนเป็นป้อมด้านหน้าของเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอยู่หากท่านพิเศษก็แม่นให้เป็นบอนก่อสร้างพรรคพนักงานโดยได้ดึงเอาคนหนุ่มนี่แหละผู้ที่ว่าดีเนาะมีความรู้ความสามารถลงมาช่วยเวียกแล้วก็ฝึกฝนล้อมอยู่ตาแซงนี่แหละให้ลายขึ้นผ่านกระบวนการนั้นท่านจึงคัดเลือกเข้าพักเข้ารัฐกรสร้างเป็นพนักงานสืบทอดเปลี่ยนแทนให้เติบใหญ่เข้มแข็งอย่างหนักแน่นแต่หากท่านขึ้นมาแต่ว่าอันที่สำคัญจะเป็นต้องได้รับประกันให้พนักงานประจำตาแซงนี่แหละกำแน่นสี่หูเนาะตามคำซ้อนของประธานไกซ้อนพอมีห้านั้นก็คือหนึ่งก็เป็นหูนำผ่าด้านการเมืองแนวคิดหูจำแนกมิตรศัตรูหูซีนำผ่าการพัฒนาเศรษฐกิจและอันสุดท้ายก็คือหูซีนำเวียกงานวัฒนธรรมสังคมอันนี้ก็ต้องได้แนะนำกันให้ละเอียดอยู่แขวงเมืองก็ต้องลงไปเบื้องตัวจริงนั่นแหละนำคณะนำตาแซงที่ว่าสร้างขึ้นใหม่ท่านผู้ฟังและพร้อมกันนี้ก็เป็นเพิ่นให้สืบต่อเนาะกำหนดการแบ่งขั้นคุ้มครองระหว่างเมืองกับตาแซงนี้มีอะไรเด้นะที่ว่าจะได้มีการแบ่งขั้นกันในการคุ้มครองนะเอาไว้พอเฮามาพักเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนแล้วจึงฟังนำกันตื่ม
1: จะว่าคือข่อยบ
2: ่ว่ายังล่ะ
1: ข้าวป่าอาหารบ้านเฮานับมื้อนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิงที่แม่ค้าเอามาขายอยู่ตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าผักและหมั่งไม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าซั่นเบิงแล้วเป็นแต่แซ่บขนาด
2: เออก็แม่นแท้ละเทียบใส่แต่ก่อนไผก็บ่ได้พอกุ้มอยู่กุ้มกินในครอบครัวแล้วแต่เมื่อเบิงเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างเลยครับเข้าสู่ครอบครัวได้หลายชีวิตการเป็นอยู่ก็นับมื้อนับดีขึ้นแล้วก้าวได้นี่ล่ะย้ำใดพักและรัฐเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเขาอยากให้พวกเขามีอยู่มีกินสามารถเป็นตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง

0: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กางมุ้งก็บ่กางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
2: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: คณะนิทานกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการพัฒนาชนบทและเรียบร้างความทุกข์ยากได้เบิกบานมาสื่อกับเสียงเพลงจากทางรายการผ่านไปแล้วมอเป็นความสุขให้มีรายการทุกท่านที่ติดตามมาฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้นะวันนี้พวกเรามาฟังเรื่องของการพันขยายมาติกองประสมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคในการสืบต่อซุ้มใส่สร้างตัง621ตาแสงในทั่วประเทศให้สำเร็จอยู่ในปี2027นี่ฮั่นเฮาทุกคนนี่แหละท่านผู้ฟังก็ต้องได้เป็นเจ้าการทำกันนะเพื่อจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานนี้ให้ประสบผลสำเร็จได้ในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12สหายทองดุลศิสุริตเลขาธิการใหญ่คณะขนานบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพวกเขาก็ได้มีคำเห็นโอลมและได้ให้ทิศซีนำต่อเวียกงานจัดตั้งเนาะนั่นก็คือโดยเฉพาะในการสืบต่อเนาะกำหนดการแบ่งขั้นคุ้มครองระหว่างเมืองกับตาแสงนี่แหละและตาแสงกับบานให้จะแจงละเอียดเพื่อจะได้ปฏิบัติเวียกงานนั้นให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีโดยการมอบสิทธิ์อำนาจการตัดสินใจและก็ทรัพยากรที่สมควรสำหรับการบริการหับใส่ประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นหากท่านอำนวยให้คันลุมได้ปฏิบัติเวียกงานตัวจริงตามพระบุตรปาฏสิทธิ์และหน้าที่อย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อว่าสร้างเงินไขให้คันถึงได้ซุ่มใส่การคุ้นคัวการนำพาสีนำคุ้มครองติดตามสุขยูและวัดกาได้ดีขึ้นสิ่งสำคัญท่านก็ต้องได้ท่านเป็นทันสมัยไปพร้อมในการคุ้มครองบริหารรัฐขั้นท้องถิ่นท่านผู้ฟังโดยอาจจะมีการทดลองนำใช้กลไกการบริการผ่านประตูเดียวที่ว่ามีอยู่แล้วฮะแหละลงจัดตั้งปฏิบัติอยู่ขั้นตัดแซงเพื่อว่าเหตุให้การบริการหับใส่ประชาชนมีความสะดวกสบายและก็แทดถึงทั่วถึงนะทันการและก็มีคุณภาพดีกว่าเก่าอันนี้พวกเราควรจะได้มีการค้นคว้าเนาะการจัดประเภทตัดแซงโดยการกำหนดแจงฐานะบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ระหว่างตัดแซงอยู่ในตัวเมืองและชนบทตัดแซงอยู่เขตทงเพียงและผู้ดอยเพื่อไว้เหตุให้การกำหนดนโยบายที่มีความสอดคล้องเหตุให้การพัฒนามีจุดซุ่มและสอดคล้องกับสภาพจุดพิเศษระดับการพัฒนาและท่าแห่งของแต่ละท้องถิ่นนำอีกพร้อมกันนี้ท่านก็ต้องได้มีการส่งเสริมบทบาทท่าแห่งว่าคิดประดิษฐ์สร้างเงินไขต่างๆนั่นแหละของบ้านให้มีอยู่ในฐานะที่ว่าเป็นการจัดตั้งสุมสนเพื่อว่าเป็นกำลังแห่งสวยตัดเซงโดยที่ว่ามีการเอาใจใส่เนาะอีพรสุขยูคะแนนการเกี่ยวข้องที่ว่ามีเวียกงานอยู่หักทานออกนิติกรรมละเอียดโฆษณาเผยแพร่ให้องค์การปกครองท้องถิ่นเข้าใจและจัดตั้งปฏิบัติให้เป็นเอกภาพกันในทั่วประเทศโดยเฉพาะการสร้างตังตาแซงอยู่ในทั่วประเทศลาวพวกเฮานี่แหละมีอยู่621ตาแซงเพิ่นว่าให้สำเร็จอยู่ในปี2027ท่านผู้ฟังกันอย่างอีกบ่ดลเนาะซึ่งลายบานนะลายเค้กแกวงเพิ่นก็ได้มีการอาจจะตั้งสำเร็จเป็นส่วนลายแล้วเนาะสำหรับการสร้างตังตัดเซงอันนี้ก็เป็นโอกาสดีเนาะในการพัฒนาในเวียกงานต่างๆโดยเฉพาะเหตุให้ท้องถิ่นนะก็มีบทบาทมีความสำคัญบ่ว่าจะเป็นเรื่องในด้านการพัฒนาเวียกงานชีวิตการเป็นอยู่และอื่นๆอีกซึ่งมีสิทธิ์อำนาจเนาะในการตัดสินใจและก็ในเรื่องของทรัพยากรที่สมควรสำหรับการบริการรับใช้ประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นหากท่านนี่แหละต้องได้มีการอำนวยความสะดวกให้เนาะตั้งแต่ขั้นลุ่มและไปฮอดขั้นถึงท่านผู้ฟังนี่คือคำเห็นโอลมและได้ทิศสีนำเนาะต่อเวียกงานจะตั้งในทั่วประเทศของส หายทองหลุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพวกเฮาที่มีต่อในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12เอาละท่านผู้ฟังสำหรับการเสนอเนื้อในรายการมื้อนี้ได้หมดแล้วผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่มื้อหน้าเวลาเดียวกันนี้สบายดี
1: แม่จะเสียดหยังหั่นน่ะ
2: บ่ว่าสิปลูกผักบัวหอมๆพอได้เด็ดสิป่นใส่แกงยามแลงยามเช้าซั่นดอกเจ้าก็มาแปลงนาซื้อข้อยดีด
1: ูโอ้ยสิถ้าปลูกถ้าปีกให้มันเมื่อยอีหยังเด้เนาะเงินคำเฮาก็มีสิซื้ออยู่ตลาดมันสิบ่สะดวกสบายก่อนบ
2: ่เรื่องสะดวกสบายมันก็สบายอยู่ดอกพ่อมันเอ้ยแต่สิ่งที่เอาเฮ็ดได้ปลูกได้ก็ปลูกเอาซั่นตัวส่วนเงินหั่นก็ประหยัดไว้จ่ายแนวอื่นที่มันมีความจำเป็นกว่านี้สิบ่ดีก่อนวะ
1: โอ้ยแม่นความเจ้าได้เนาะ

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: สบายดีบรรดาท่านที่รับแห่งทุกๆท่านในขณะนี้อยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนากำลังทำการออกเลขรางวัลประจำงวดที่104ออกข้างวันที่8เดือนกรกฎาคมปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้มีการออกเลขรางวัลหวยเลข6โตและสลากพัฒนา5/45ซึ่งได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องวักการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวร้าวสังสาสมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องวักการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเปลี่ยนเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจห้วยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเสื้อเชิญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความรับประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเชิญเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสำนักหน่วยบาลเพื่อจะบรรจุใส่อุปกรณ์พร้อมทั้งกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดขอเชิญเชิญ
2: บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดซึ่งจะได้เริ่มจากอุปกรณ์หมายเลขเสียงประจำหลักจากนั้นสืบต่อกวดกาความพร้อมของสุดอุปกรณ์ออกเลขรางวัลสลากพัฒนา5/45พร้อมกันนั้นคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลแม้จะได้ทำการติดสร้างลำดับเพื่อคัดเลือกหน่วยบาลที่มีลำดับเท่ากันทุกหน่วยไปจัดเรียงไว้บนน้องหับทางด้านนอกเพื่อบรรจุใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลสลากพัฒนา5/45แมนผลิตภัณฑ์ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนามีหมายเลข1หาหมายเลข45ประกอบเป็น45หน่วยบาลนำใส่ในการเสี่ยงเอา5หน่วยบาลมาเป็นผลการออกเลขรางวัลการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลแมนเลือกซื้อหาหมายเลขมูลค่า 1,000 กีบต่อ1เกมสามารถลุ้นได้5รางวัลคือดังนี้รางวัลที่1มูลค่ารางวัลต่ำสุด1ตื้อกีบถ้ามีเงินรางวัลสะสมแม่นจะได้บวกเพิ่มซึ่งแบ่งปันรางวัลตามจำนวนของผู้ถูกรางวัลตัวจริงรางวัลที่2รางวัลละ5,263,158กีบรางวัลที่3รางวัลละ210,527กีบรางวัลที่4รางวัลละ11,053กีบและรางวัลพิเศษรางวัลละ10,526,316กีบนอกนั้นท่านยังสามารถเลือกซื้อเฉพาะ3หมายเลข2หมายเลขและ1หมายเลขของสลากพัฒนา5/45ในมูลค่าเริ่มต้น 1,000 กีบโดยมีเงินรางวัลคือดังนี้รางวัล3หมายเลขต้องถูก3หมายเลข2เลขหน้าจะอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกซื้อถึก 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 700,000 กีบรางวัล2หมายเลขต้องถึก2หมายเลข1เลขหน้าจะอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถึกกับผลออกซื้อถึก 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 90,000 กีบและรางวัล1หมายเลขต้องถึก1เลขท้ายซื้อถึก 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 20,000 กีบผู้ที่สนใจในการเสี่ยงโชคชิงรางวัลสลากพัฒนา 5/45 สามารถซื้อผ่านคนขายหวยแฮปปี้และซื้อผ่านแอป Happy 545ด้วยความสมัครใจการจะตั้งการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแม่นรวมศูนย์อยู่วันเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาตั้งอยู่ที่บ้านทวงขันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งนำใช้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตทั่วประเทศในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งมีการถ่ายทอดเสียงสดออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพแห่งชาติลาวและทางเฟซ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 น.เป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามหับฟังและหับชมทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการออกเลขรางวัลผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนายังมีการแจ้งทางเฟซ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลเฟซกระทรวงการเงินและท่านยังสามารถหาข้อความ SMS แจ้งผลหวยแต่ละงวดเพียงแต่สมัครบริการแจ้งผลหวยกดดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107เพื่อหาฟังผลหวยค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีเฉพาะเครือข่ายยูนิเทลนอกจากนั้นแมนยังจะได้ลงโฆษณาแจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมือต่อไปเซ็นหนังสือพิมพ์ยังจันใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวซึ่งท่านสามารถเลือกติดตามกดผลการออกเลขรางวัลได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้สำเร็จการติดสร้างน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบาทที่มีน้ำหนักเท่ากับทุกหน่วยและได้นำไปจัดเรียงไว้ตามลำดับอยู่บนน้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเป็นเทียบห้อยเพื่อหับประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแมนได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเสริมมาจาก7ภาคส่วนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์แต่ละสนิทร่วมเฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลและเซ็นยั่งยืนผลของการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานขณะนี้การกวดกาความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่หนึ่งได้เก็บบัตรหมายเลขหนึ่งขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่สองได้เก็บบัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่3ได้เก็บบัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่4ได้เก็บบัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่5ได้เก็บบัตรหมายเลข6และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่6ซึ่งเป็นข้างสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข2พนักงานออกเลขรางวัลแมนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้ขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่เรียบร้อย
1: ลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาทเข้าใส่หน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุในบานเข้าใส่หน่วยตุ้มก็ได้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกได้รางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

ในโอกาสต่อไปเขาเห็นเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนะครับและหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุในบานเข้าใส่หน่วยตุ้มก็ได้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

ในโอกาสต่อไปเขาเห็นเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1เขาเห็นเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติ2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรม3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากองค์การสำนักงานนายกรัฐมนตรี5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินขอเห็นเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจาก6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อร่วมดำเนินกิจกรรมการออกเลขรางวัลกดเสียงให้น้อยบานตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละหนึ่งน้อยบานในขณะนี้บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่2ส่วนดำเนินกิจการหอยพัฒนาก็เพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนอารมณ์ของผู้ที่มาเพียงสู้คืนรางวัลเป็นการสร้างอาชีพเสริมสร้างยอดเพิ่มงานทำและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ขายหอยสร้างรายรับทำมาประมาณของรัฐด้วยการเก็บเอาเงินสดจำนวนหนึ่งที่หมุนเวียนอยู่ในท้องตลาดขึ้นเข้าสู่ระบบการเงินธนาคารเพียงคู่กับการประกอบความช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อลดทอนการพนันต่างๆที่เราถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในโอกาสต่อไปขอเห็นเชิญคณะกรรมการได้กดเสียงให้น้อยบานตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละหนึ่งน้อยบานขอเห็นเชิญนะครับจากนั้นคณะกรรมการลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลมันจะถือขันขึ้นไปรับเอาน้อยบานที่ตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเพื่อจะนำไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการบรรจุในบานทั้ง6หน่วยบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานทั้ง6ในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยและหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการบรรจุในบานทั้ง6หน่วยบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานทั้ง6ในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเพื่อทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2

0: และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบัตรหมายเลขเสียงประจำหลักเข้าใช้อุปกรณ์ก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย
1: ในโอกาสต่อไปขอเฮียนเซินคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวราวสามซากได้ให้เกียรติประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์หมายเลขเสียงประจำหลักนำพนักงานออกเลขรางวัลซึ่งจะได้เสียงหน่วยบัตรหมายเลขประจำหลักเต้นไว้ที่1จนถึงหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่1

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักขั้งที่1ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้งที่1การออกเลขรางวัลหมายเลขครบโตแมนการเสี่ยงออก6หน่วยบาทจากทั้งหมด60หน่วยบาทมาเป็นผลการออกเลขรางวัลซึ่งจะได้รับผลทั้งเลขครบโตเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1โตท้ายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบาทและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักหมื่นต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่2

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่2ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่2เงื่อนไขในการรับเอาเงินรางวัลถวายพัฒนาใบหวยที่ถูกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติต้องมีไฟลึกที่ขาดเปื้อนบ่ปลอมแปลงตัวเลขใดๆและต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบการก็คือ10วันนับแต่มือออกเลขรางวัลเป็นต้นไปยกเว้นแต่มือผ่านฐานราชการขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอน้อยบานและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพันต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่3

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่3ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตุ้มหมายเลข1พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่3การซื้อขายหวยแบบทันสมัยมีการจำหน่ายหวยผ่านคนขายหวยทั่วประเทศและการซื้อผ่านระบบแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือที่ได้รับอนุญาตตามระเบียบการขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุญาตและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักแสนต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่4

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักทางที่4ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่4การจัดตั้งการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแม่นร่วมศูนย์ยุบวันเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาทางกิจบ้านโดยการทำเมืองจันทบุรีนครหลวงแบงค์จันทร์เสริมน้ำใส่ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตตัวประเทศ

ขอกับใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักห้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเป็นข้างที่5

0: หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักทางที่5ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่5ณนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็กำลังทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่5เพื่อเฮ็ดให้หน่วยบ้านที่เหลือเพียงแต่2หน่วยบ้านได้สลับกันไปมาอีกครั้งขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบ้านและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10และต่อไปขอเชิญคณะกรรมการได้เสียงหน่วยบ้านหมายเลขประจำหลักเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายขอเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการและหน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่6ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมและในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้ยกขันยกเพื่อเฮ็ดให้หน่วยบ้านได้ตกลงมาสู่บ่อน้องหับทางด้านนอกเป็นครั้งสุดท้ายขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบ้านและนำไปวางไว้อยู่บ่อน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วย
1: ในเวลานี้หน่วยบ้านทั้ง6หน่วยบ้านก็ได้ถูกไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่เสียงได้เป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลจับเอาหน่วยบ้านและทำการไขหน่วยบ้านเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: และขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกได้รางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการออกได้รางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่104ออกครั้งวันที่8เดือนกรกฎปี2026รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลขเจ็ดหกหกเก้าสองศูนย์เจ็ดหกหกเก้าสองศูนย์เลขห้าตัวได้แก่หมายเลขหกหกเก้าสองศูนย์หกหกเก้าสองศูนย์เลขสี่ตัวได้แก่หมายเลขหกเก้าสองศูนย์หกเก้าสองศูนย์เลขสามตัวได้แก่หมายเลข920 920เลข2ตัวได้แก่หมายเลข2020และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข0หมายเลข0ผลการออกได้รางวัลเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปจะได้สืบต่อทำการออกเลขรางวัลสลักพัฒนาหาดทับ45ขอให้พนักงานออกเลขรางวัลออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์ออกเลขรางวัลในโอกาสต่อไปขอเชิญคณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติได้ให้เกียรติออกมาประจำหน้าที่เพื่อทำการออกเลขรางวัลขอเชิญสลากพัฒนาหาทับ45เลือกซื้อหาหมายเลขใน1เกมมูลค่า 1,000 กีบสามารถลุ้นถึกรางวัลได้5รางวัลรางวัลที่1ถือค่าหมายเลข4เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขแท้ต้องถูกกับผลออกมูลค่ารางวัลต่ำสุด1ตู้กีบถ้ามีรางวัลสะสมแม้นจะได้บวกเพิ่มสลักพัฒนาหาทับ45หน่วยที่1ได้แก่หมายเลข31หมายเลข31รางวัลที่2ถือ4หมายเลข3เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขไทยต้องถูกกับผลออกรางวัลละ5ล้าน 263,158 กีบหน่วยที่2ได้แก่หมายเลข25หมายเลข25รางวัลที่3ถูก3หมายเลข2เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขไทยต้องถูกกับผลออกรางวัลละ 210,527 กีบหน่วยที่3ได้แก่หมายเลข4หมายเลข4รางวัลที่4ถูก2หมายเลข1เลขหน้าจะอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกรางวัลละ 21,053 กีบหน่วยที่4ได้แก่หมายเลข15หมายเลข15ในรางวัลพิเศษถือหาหมายเลขจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้รางวัลละ10ล้าน 526,316 กีบและหน่วยที่5ได้แก่หมายเลข36หมายเลข36ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการผลการออกเลขรางวัลสลักพัฒนาหาทับ45ก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปแม่นจะได้ทวนคืนผลการออก
1: ที่3

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่3ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตุ้มหมายเลข1พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่3การซื้อขายหวยแบบทันสมัยมีการจำหน่ายหวยผ่านคนขายหวยทั่วประเทศและการซื้อผ่านระบบแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือที่ได้รับอนุญาตตามระเบียบการขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุญาตและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสนต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเปลี่ยนข้างที่4

น้อยบานขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลเด็กจับอันน้อยบานและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพัน

บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการเพียงแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 ถึงเวลา 18:30 นาทีและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 มื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: รายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้จะนำเอาเพลงเกี่ยวกับเรื่องราวของความหักเกี่ยวกับคำว่าโอ้ยยามหักแล้วก็เกี่ยวกับคำว่ายามห้างเพราะว่าคนเฮาเวลาที่หักกันโอ้ยน้ำส้มผักก็ว่าหวานบัดซั่งกันละน้ำตาลก็ว่าขมจังซี่ทุกคนก็คงจะเข้าใจดีว่าชีวิตของคนเฮานั้นมันปราศจากบ่ได้หรอกเรื่องราวของความหักและความเกลียดชังนี่นะต่างแต่ว่าผู้ใดมีหลายผู้ใดมีน้อยแล้วจะปรับปรุงตนเองคือจังไดจะพัฒนาตนเองคือจังไดจะเฮ็ดให้ตนเองสดชื่นกลับคืนเหมือนบ่มีหยังเกิดขึ้นนั้นได้คือจังไดคนเฮายามฮักมันเป็นเวลาที่เต็มไปด้วยความสุขความหวานชื่นความเข้าใจซึ่งกันและกันทุกอย่างเบื้องแรกมันก็สวยงามแล้วก็มีสีสันมีความผูกพันที่เลิศซึ่งคิดทอดคิดถึงยามห่างไกลกระตือรือร้นที่จะอยู่ใกล้กันไปไสก็ไปนำกันแต่ว่านั้นมันแสดงออกถึงในเวลาที่คนเฮามีความหักถึงแม้นว่าจะมีความผิดเล็กๆน้อยๆก็จะมองข้ามไปเบิ่งบ่เห็นความผิดย้อนหยังย้อนความหักมันมาบังตานั่นแหละย้อนการกระทำของคนที่หักกันมันแสดงออกถึงการให้กำลังใจการเบิ่งแยงการเสียสละและสร้างความทรงจำที่ดีให้กัน
1: กุ้งกันข้ามเมื่อถึงยามห้างซึ่งเป็นเวลาที่ความหักจืดจางหรือสิ้นสุดลงคือความเจ็บปวดจะกลายเป็นอุปสรรคเหตุให้การเวลาคือว่ายุ่งยากไปทุกอย่างมันเต็มไปด้วยความโศกเศร้าความผิดหวังและความสัมพันธ์อาจจะเย็นซามีการทกเถียงกันทะเลาะวิวาทหรืออาจถึงขั้นตัดสินใจแยกทางกันเพราะเวลานั้นความรู้สึกของหัวใจเต็มไปด้วยความว่างเปล่าความเครียดแค้นความเสียใจความย่านกลัวในการอยู่คนเดียวอย่างโดดเดี่ยวการกระทำที่เคยอ่อนโยนพฤติกรรมที่อ่อนหวานกลับกลายมาเป็นการบ่สนใจกันติเตียนกันพร้อมทั้งสร้างกำแพงกั้นแล้วในที่สุดก็เหินห่างกันไป

สรุปแล้วความฮักมันก็เปรียบเหมือนเหรียญสองด้านงามฮักซึ่งเป็นการเติบใหญ่ของความผูกพันที่สวยงามส่วนว่างามห้างมันเป็นการทดสอบความเข้มแข็งของจิตใจและการปล่อยวางเพื่อเห็นรู้สิ่งใหม่ๆต่อไปทั้งสองช่วงเวลานี้ล้วนแต่สอนให้คนเฮานี่รู้จักกับคุณค่าของความรู้สึกและการดำเนินชีวิตดังนั้นรายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้ขอเริ่มต้นด้วยผลงานการประพันธ์ของสอแสงสิริวัณที่แต่งไว้ในปีค.ศ. 1978สำหรับนักห้องต้นฉบับที่ห้องเพลงซึ่งเราจะเสนอต่อไปนี้แม่นนิดจิตวงศ์ต่อมาก็จะมีหลายๆคนมาห้องเช่นว่าเพชรสมรและผู้อื่นๆเดี๋ยวนี้นี่โอ้จนนับขอมือบ่ค่อยแล้วแหละสำหรับเพลงสำหรับนักห้องที่มาห้องเพลงนี้แต่เนื่องจากว่าเพลงที่นิดจิตวงศ์ห้องเอาไว้นั่นมีบ่มีแต่ว่าเสียงมันบ่เสาะใส่คันเปิดไปแล้วย่านท่านผู้ฟังนี่สิแกงวิทยุถิ่มก็เลยไปชอบกับเพลงของคนอื่นที่ห้องที่เสียงอย่างดีแต่ว่าบ่ถึงว่าเสียงแจ๋วดอกว่าเพราะว่ามันก็ห้องไว้ดนเติบแล้วดน20-30ปีแล้วดังนั้นขอนำเอาผลงานการห้องของอุดรวงศ์ศรีมาเปิดให้ท่านฟังในเพลงที่มีชื่อว่ายามหักยาม

0: านทีเคารพบัญหาการยาห้างในสังคมลาวปัจจุบันเห็นว่ายังมีทวงทาเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในวัยเจริญพันธุ์และวัยกลางคนบัญหาลักๆนอกจากมาจากยามฮักยามห้างดังที่รายการได้เว้ามาในเบื้องต้นแล้วมันยังเกี่ยวพันกับความฮักที่ผูกพันกับเงินและอำนาจของเงินในความสัมพันธ์ของพวกเขาเพราะว่าความฮักที่ผูกพันกับเงินหรือความฮักของน้องซื้อด้วยเงินนั่นมักจะแสดงถึงความสัมพันธ์ยึดติดที่วัตถุนิยมหรืออิงผลประโยชน์ซึ่งความรู้สึกอันบริสุทธิ์ได้ถูกนำไปแลกเปลี่ยนกับความมั่นคงทางด้านการเงินหรือความสะดวกสบายในชีวิต
1: ท่านที่ฮักแผงในเมื่อความคิดของคนได้ให้คุณค่าของความฮักเปลี่ยนไปจากเดิมคุณค่าของความฮักมันบ่ได้อยู่ที่นิสัยใจคอความจริงใจหรือความคิดใจเพียงอย่างเดียวแต่มันอยู่ที่ความสามารถในการสนับสนุนทางด้านเศรษฐกิจความฮักบางคนก็คิดว่าโอ้มันก็บ่แตกต่างจากสินค้าดอกที่สามารถได้มาแล้วก็สูญหายไปตามกระแสของค่านิยมของคนในสังคมที่เอาวัตถุมาตัดสินจิตใจซึ่งปัญหานี้เหตุผลทางสังคมที่กำลังเกิดขึ้นหลายเพราะว่าในบางครั้งมันเกิดจากแรงกดดันของสังคมที่ต้องการมีชีวิตที่ดีกว่าเก่าย่านความลำบากหรืออยากยกระดับฐานะครอบครัวของตนเองดังนั้นการเลือกคู่จึงเป็นการลงทุนเพื่อความปลอดภัยของชีวิตในอนาคตปัญหาดังกล่าวนี้ได้กลายเป็นผลกระทบเหตุให้ความสัมพันธ์ของคนเท่านั้นบ่คงทนและขาดความสุขที่แท้จริงเพราะว่าพื้นฐานมันบ่แม่นความฮักด้วยความบริสุทธิ์แต่มันแม่นผลประโยชน์ถ้าว่าเงินหรือว่าทรัพย์สินหมดไปความฮักนั้นก็อาจจะหมดไปเช่นเดียวกัน
0: ปัจจุบันนี้เฮาต้องยอมรับว่าอำนาจของเงินในสังคมปัจจุบันได้มีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันและมันได้ส่งผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้ต่อรูปแบบของความฮักสรุปได้ว่าในยุคปัจจุบันนี้เงินมีอำนาจหลายอย่างแต่อย่าลืมว่ามันบ่สามารถซื้อความฮักที่แท้จริงความจริงใจความไว้ใจและความผูกพันทางด้านจิตใจได้เมื่อใดบุคคลใดถ้าความฮักเกิดขึ้นจากเงินมันจะบ่ยืนยงคือกับความหักเกิดขึ้นจากใจเงินจะกลายเป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยให้ความสัมพันธ์นั้นมีความสะดวกสบายและมั่นคงหลายขึ้นเท่านั้นแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดแมนการซ่องหาความสมดุลระหว่างความหักที่บริสุทธิ์กับความจริงของชีวิตที่ต้องการการเงินมาช่วยค้ำชู
1: เมื่อเว้าถึงความหักและเงินต่างค่านิยมของคนในสังคมที่ยึดมั่นอยู่ที่วัตถุหรือถือวัตถุตัดสินจิตใจแล้วรายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้จึงขอเสนอเพลงอีกเพลงหนึ่งที่ได้สะท้อนปัญหาถึงความฮักจากใจที่ถูกทำลายด้วยอำนาจเงินเพลงนี้จากการประพันธ์หรือว่าผู้ให้เนื้อห้องทำนองแมนนครคำคำสวัสดิ์เพิ่นได้แต่งเพลงนี้ในปีค.ศ. 1971นักห้องต้นฉบับแมนศิลวงศ์แก้วในเพลงความหักของน้องคงได้ซื้อด้วยเงินฟังทำการมวนๆซะก่อนแล้วจึงกลับมาพบพ่อกันในระยะต่อไปกับรายการเพลงดังในอดีต

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567 กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านที่หักแพงเมื่อนี่รายการเพลงดังในอดีตได้นำเสนอเพลงดังมาหลายปีแล้วนั่นถึง2เพลงคือเพลงยามหักยามห้างอุดรวงสี่ห้องและเพลงความหักของน้องคงให้ซื้อด้วยเงินสีลาวงแก้วห้องซึ่งทั้ง2เพลงนั่นล้วนแล้วแต่ติดพันกับความหักความหักที่สะท้อนให้เห็นความเป็นจริงอยู่ในสังคมซึ่งปัญหาแบบนี้บ่แม่งเกิดมีเฉพาะมื้อนี้และมื้อวานแต่มันก็มีมาก่อนแล้วนานแสนนานเมื่อความหักบ่สมหวังมันก็บ่ต่างหยังกับสำนวนคำเว้าของคนบูฮานที่เตือนใจพวกเฮาว่ายามหักน้ำส้มผักก็ว่าหวานยามสังน้ำตาลก็ว่าขมซึ่งมันเป็นการพรรณนาความรู้สึกของคนในเรื่องราวของความหักและความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและชัดเจนที่สุดมันแสดงถึงอำนาจของอารมณ์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงการรับรู้ของเฮาต่อกับทุกสิ่งทุกอย่างได
1: ้ท่านที่หักแผงบ่ว่าผู้บ่าวผู้สาวยามหักกันหัวใจยอมเต็มไปด้วยความหักและความผูกพันโลกทั้งโลกเวลานั้นก็จะกลายเป็นสีบัวและมีความสดใสกงกันข้ามเมื่อเกิดมีความผิดหวังเข้ามาก็เปรียบดังน้ำตาลขมความรู้สึกดีๆมันก็จะหายไปแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นความเกลียดชังโลกที่มันเป็นสีบัวตั้งแต่เมื่อก่อนหันมันก็จะมืดสนิทอารมณ์ทางลบก็จะเข้ามาครอบงำและการเปลี่ยนแปลงความรับรู้มันก็จะเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงจากเมื่อก่อนความรู้สึกทุกอย่างมันจะกลายเป็นลบทุกๆการกระทำหรือคำเว้าของอีกฝ่ายก็จะกลายเป็นการสร้างความรำคาญความเจ็บแค้นความเจ็บปวดความทรงจำที่เคยดีก็ถูกเปลี่ยนแปลงเป็นขมขื่นเว้าได้ว่าความสังความผิดหวังหรือความสิ้นหวังสามารถปิดกั้นหัวใจและเฮ็ดให้คนเฮานั้นบ่สามารถรับรู้ได้ถึงความสุขหรือความหวานซึ้งใดๆตื่มอีกแม้แต่สิ่งที่ดีที่สุดก็จะกลายเป็นสิ่งที่ขี้ห้ายที่สุดในความรู้สึกของคนที่พลาดหวังหรือของคนที่อยู่ในสถานการณ์น้ำตาลขมเมื่อเป็นเช่นนี้ยามเฮามีฮักก็ขอให้แต่ละคนนั้นทนุถนอมเอาไว้ถึงอย่างใดเฮาก็ได้เลือกเขาแล้วถึงอย่างใดเฮาก็ตกลงปลงใจขี่เรือลำเดียวกันแล้วลงเรือลำเดียวกันแล้วหลายปัญหาที่ข้างคาใจจะแก้ได้ในเมื่อต่างฝ่ายนั้นต่างก็หันหน้าเข้าหากันมีความจริงจังจริงใจเปิดใจใส่กันเพื่อบรรลุผ่านม่านกั้นสีดำอันนั้นเพราะว่าคนเฮานี้จะสามารถอยู่ร่วมกันได้ในเมื่อหัวใจนั้นมีฮักและฮักนั้นมีกันและกัน

0: านที่หักแพงและการเพลงดังในอดีตสำหรับวันนี้เวลาใกล้จะหมดลงแล้วหากท่านมีคำคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยดังมาแล้วในอดีตท่านสามารถแนะนำโดยกงได้ด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเฮามื้อนี้สิได้อำลาพระจากแล้วขอให้ท่านรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในมื้อหน้าเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี
1: ้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเฮาทางอินเทอร์เน็ตได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.la หรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรใส่อุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่านราตรีสวัสดิ์

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้เลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเน้นหนักให้พนักงานรัฐกรย้ำได้ต้องเป็นกกเข้าของทุกเวียกงานที่สำคัญผ่านมารัฐบาลซุ่มใส่แก้ไขปัญหาขาดแคลนและการยังติ่งของราคาน้ำมันเสื้อไฟปีนี้จังว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ของจีนบรรลุหลายกว่า30ส่วนห้อยต่อไปมีรายละเอียดของข่าว
1: ถ้าสมาชิกพรรคพนักงานเฮายังติดอยู่ในกับดักของ4ลัทธิคือลัทธิส่วนตัวเอกชนลัทธิพรรคพวกท้องถิ่นลัทธิคัมภีร์ตายตัวแข็งกระด้างลัทธิเสวยสุขและ5พญาติคือพญาติอัญญสิทธิ์พญาติสอราชบังหลวงพญาติแสวงหายศถาบรรดาศักดิ์และตำแหน่งติดพันกับการเป็นอาญาเจ้านายเลือกเวียกเลือกงานเฮ็ดเวียกแป๊ะๆบางๆย่านๆกลัวๆบ่กล้าแตะต้องภัยป้องกันตัวเองและพรรคพวกเป็นหลักพญาติเสื่อมถอยด้านท่าแท้การเมืองบ่นักแน่นด้านแนวคิดเอ็นเอียงไปตามกระแสนี่ล่ะค่ะว่าถูกพญาติหั่นเปลี่ยนด้วยตนเองพญาติเอื้อยอิงขาดความเป็นเจ้าการขาดการปฏิสร้างและบ่เป็นตัวของตัวเองมักลงมักลืมว่าตนเองยืนอยู่ไสมีหน้าที่รับผิดชอบหยังนี่เป็นคำเว้าบางตอนของทานธงลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศในโอกาสให้เกียรติอุรมต่อกองประชุมเวียกงานจะตั้งทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมื่อมานี่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท่านเน้นนักเติมว่าสมาชิกพรรคพนักงานเฮายังติดอยู่ในกับดักของบรรดาลัทธิและบรรดาพญาติเหล่านี้พรรคเฮาจะบ่สามารถรับผิดชอบต่อสถานการณ์ของประเทศชาติและพวกเฮาต่อไปได้ดังนั้นพวกเฮาต้องเด็ดขาดบ่ยอมจำนนต่อต้านจำกัดปัดเป่าบรรดาพญาติและลัทธิที่เป็นอันตรายนี้ได
2: ้ถ้าพวกเฮาพนักงานเฮาสมาชิกพรรคเฮายังติดอยู่ในกับดักของบรรดาลัทธิและบรรดาพญาที่กล่าวมานี้พรรคเฮาจะบ่สามารถรับผิดชอบต่อสถานการณ์ของประเทศชาติของพวกเฮาได้ดังนั้นพวกเฮาเด็ดขาดบ่ยอมจำนนต่อการจำกัดปัดเป่าบรรดาพญาแต่ลัทธิที่เป็นอันตรายนี้ได้
1: ท่านธงลุนศรีสุริตเน้นนักตื่มว่าเวียกงานพนักงานย้ำใดก็เป็นกกเข้าของทุกเวียกงานที่สำคัญในทุกการเคลื่อนไหวของพรรคและรัฐเป็นปัจจัยตัดสินผลสำเร็จหรือปราศัยของการปฏิบัติแนวทางด้านพนักงานของพรรคถือเป็นเวียกใจกลางที่ต้องได้นำพาซีน้ำอย่างเป็นระบบต่อเนื่องตอบสนองให้ได้ความเฮียห้องต้องการของการพัฒนาในแต่ละระยะ
3: รัฐบาลได้สุ่มใส่แก้ไขปัญหาการขาดแคลนและการเล็งติ่งของราคาน้ำมันเสื้อไฟโดยได้ออกคำสั่งเลขที่40ของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเพิ่มทวีแก้ไขผลกระทบจากราคาน้ำมันเสื้อไฟในโอกาสรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในวันที่6กรกฎนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ท่านสนใจ 4,000 ดอนนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่าได้ปฏิบัตินโยบายอุดหนุนสังคมด้วยการลดอัตราอากรสมใส่น้ำมันเสื้อไฟมูลค่า 1,935 ตื้อกีบกองทุนน้ำมัน493ตื้อกีบและได้ดัดสมเงินตราต่างประเทศให้การนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟ414ล้านดอลลาร์เพื่อจะซื้อน้ำมันให้เป็นปกติรับประกันการสนองน้ำมันให้สังคมเพียงพอและสำรองสุขเสริญปัจจุบันการสนองน้ำมันให้สังคมแม้นอยู่ในเกณฑ์ปกติและราคาน้ำมันเสื้อไฟได้ค่อยๆลดลงเถื่อละก้าว
4: ซึ่งเมื่อฮอดปัจจุบันการสนองน้ำมันให้แก่สังคมแม้นอยู่ในเกณฑ์ปกติและราคาน้ำมันเสื้อไฟก็ค่อยลดลงเถื่อละก้าวพร้อมกันนั้นยังได้ปฏิบัติมาตรการสุขเสริญเพื่อรับประกันความมั่นคงด้านพลังงานบนจิตใจเพิ่มทวีการปฏิบัติมาตรการประหยัดหันวิกฤตเป็นโอกาสเป็นต้นเหมือนมาตรการสุขอยู่ให้ประชาชนในสังคมหันมานำใส่รถไฟฟ้าหรือพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกอื่นๆเพื่อลดพรการนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟได้เปิดการบริการนำใส่รถ BRT เท็กซี่รถ3ล้อ2ล้อไฟฟ้าเพื่อช่วยเหลือแก้ไขประชาชนในส่วนวิกฤตการปัจจุบันมีรถไฟฟ้าและไฟฟ้าผสมผสานทั้งหมด 17,357 คันเท่ากับ 0.5 ส่วนห้อยของจำนวนพาหนะทั้งหมด
3: ท่านสนใจสีพันดอนให้หูตื่นว่าสำหรับมาตรการระยะกลางและระยะยาวรัฐบาลจะสุ่มใส่คุ้นควรแหล่งน้ำเข้าน้ำมันเสื่อไฟจากหลายแหล่งและสร้างคลังแหสำรองด้านน้ำมันเสื่อไฟให้หลายขึ้นพร้อมกันนั้นจะสุ่มใส่สุกยู่ส่งเสริมการนำใช้รถไฟฟ้าและพลังงานทดแทนให้แข็งแรงขึ้นกว่าเก่าเพื่อลดพรการนำเข้าน้ำมันเสื่อไฟท่านเวียงทวีสอนเทพจันทร์กรรมการศูนย์กลางพรรคประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐพร้อมในขณะได้การต้อนรับการเข้าเยี่ยมอำลาของท่านเอดีอีวานบินมามุตเอกอัครทูตมาเลเซียประจำลาวที่ได้สำเร็จการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวในเมื่อวานนี้ที่องค์การกวดสอบแห่งรัฐในโอกาสนี้ท่านเวียงทวีสอนเทพจันทร์ได้แสดงความย่องยอสมเสริญและตีราคาสูงต่อท่านทูตมาเลเซียที่ได้ทุ่มเทเหงื่อแห้งและสติปัญญาเข้าในการเคลื่อนไหวเวียกงานการทูตตลอดระยะดำรงตำแหน่งอยู่ลาวซึ่งได้เป็นขั้วต่ออันสำคัญเข้าในการหัดแน่นและเสริมขยายสายพัวพันธุ์มิตรภาพและการทำมืออันดีงามระหว่าง2รัฐบาลก็คือประชาชนสองชาติลาวมาเลเซียให้ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องท่านเอดีอีวานบินมาฮุตได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐก็คือรัฐบาลลาวที่ได้การหัวมือสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่ตนเองในการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวจนสำเร็จผลอย่างจบงามพร้อมทั้งยืนยันว่าถึงจะไปรับหน้าที่ใหม่แต่ก็ยังจะสืบต่อสนับสนุนและส่งเสริมสายพันธุ์มิตรภาพระหว่าง2ประเทศให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปตอนท้ายท่านเวียงทวีสอนเทพจันทร์ได้อวยพรให้ท่านทูตมาเลเซียจงมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์มีความสุขและประสบผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่กว่าเก่าในการรับหน้าที่ใหม่ที่มีเกียรติของตน
1: ท้ายเดือนมิถุนายนผ่านมานี้อยู่ที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาได้มีพิธีลงนามแถลงการร่วมด้วยการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและเครือจักรภพบาฮามาสโดยต่างหน้าให้รัฐบาลลาวเมนทานท้องผ่านสวรรค์เพชรเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มผู้ต่างหน้าถาวรของลาวประจำองค์การสหประชาชาติและต่างหน้าให้รัฐบาลเครือจักรภพบาฮามาสเมนทานสเตนโอดูมาสมิสเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มผู้ต่างหน้าถาวรแห่งเครือจักรภพบาฮามาสประจำองค์การสหประชาชาติได้ร่วมลงนามในแถลงการร่วมในครั้งนี้โดยการเข้าร่วมเป็นสักขีพยานของบรรดานักการทูตทั้งสองฝ่ายเครือจักรภพบาฮามาสได้รับเอกราชในวันที่10กรกฎาคม1973จากประเทศอังกฤษมีนครหลวงซื้อว่านาเซาบาฮามาสมีระบบการปกครองแบบเครือจักรภพโดยมีกษัตริย์อังกฤษเป็นประมุขรัฐมีผู้สำเร็จราชการเป็นผู้ต่างหน้าและนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลบาฮามาสเป็นประเทศเกาะดอนประกอบด้วยเกาะดอนใหญ่และน้อยหลายกว่าเจ็ดห้อยดอนมีเนื้อที่ทั้งหมด 13,900 กิโลตาเมตรตั้งอยู่มหาสมุทรแอตแลนติกมีประชากรประมาณ 400,000 กว่าคนภาษาทางการอังกฤษนับถือศาสนาคริสต์เป็นส่วนใหญ่และถือศาสนาอื่นๆใช้สกุลเงินบาฮาเมียนโดลารายได้เฉลี่ยต่อของคนต่อปีประมาณ 35,200 กว่าดอลลาร์สถิติในปี2014ท่าแห่งด้านเศรษฐกิจที่สำคัญเป็นการท่องเที่ยวมีประมาณ11ล้านคนในปี2014การบริการด้านการเงินสาขาสถาบันการเงินที่สำคัญของโลกจำนวนหนึ่งและอื่นๆคือจักรภพบาฮามาสได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติในวันที่18กันยายน1973ในฐานะเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติบาฮามาสได้ประกอบส่วนอย่างเห่าหันเข้าในโครงเขตต่างๆของสหประชาชาติรวมทั้งเป็นสมาชิกของสภาเศรษฐกิจสังคมสหประชาชาติการลงสมัครเป็นสมาชิกบทบาทสภาความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติสำหรับศกปี2032หา2033ซึ่งแสดงเห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะประกอบส่วนการเคลื่อนไหวในขอบเวียกขององค์การสหประชาชาติอย่างตั้งหน้าเพื่อเหตุบทบาทประกอบส่วนแก้ไขปัญหาต่างๆเช่นสภาพการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและการแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาของบรรดาประเทศที่เกาะดอนน้อยกำลังพัฒนานอกจากนั้นยังมีการเคลื่อนไหวอย่างเฮาหันในนามเป็นสมาชิกของขบวนการบ่อห่วมกลุ่มหรือน้ำและกลุ่ม G77 และจีนในโอกาสเดียวกันนั้นทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันคืนในการสืบต่อเสริมขยายสายพันธุ์การหัวมือด้านต่างๆในต่อหน้ารวมทั้งการสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีสากล ปัจจุบันลาวพร้อมเฮ็ดหน้าที่เป็นสมาชิกสภาบริหารองค์การยูนิเซฟและสภาบริหารงานกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่บ่มีสายแดนติดกับทะเลการสั่งตั้งสายพันธุ์การทูตครั้งนี้เป็นการประกอบส่วนให้แก่การจะตั้งปฏิบัติแนวทางการต่างประเทศของลาวสันติภาพเอกราชมิตรภาพและการร่วมมืออันเสมอต้นเสมอปลายของลาวและเฮ็ดให้ลาวมีสายพันธุ์การทูตกับต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น153ประเทศในทั่วโลก
0: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติที่ตามรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศตามข่าวต่างประเทศคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนได้เปิดเผยให้ฮู้ในวันที่7กรกฎนี้ว่าปีกายนี้ยอดมูลค่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ของจีนมีหลายกว่า 1,000 ตื้อหยวนอิงตามการคาดคะเนในเบื้องต้นจังว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมดังกล่าวในปีนี้จะบรรลุหลายกว่า 30 ส่วนร้อยพร้อมเดียวกันนี้จีนจะติดตามผลสะท้อนของปัญญาประดิษฐ์ต่อการประกอบอาชีพเพื่อสุขยุ่งให้ปัญญาประดิษฐ์สร้างอาชีพใหม่และเพิ่มความสามารถให้แก่อาชีพดั้งเดิมรวมถึงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในอาชีพที่อันตรายเปื้อเปื้อนเมื่อยและนักเป็นบุริมสิทธิ์นอกนี้จีนยังจะดำเนินการหัวมือสากลด้านปัญญาประดิษฐ์อย่างกว้างขวางสุขยุ่งเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ไปในทิศทางแบบเปิดแหล่งหรือopen source และให้ผลประโยชน์อย่างทั่วถึงสนับสนุนประเทศเขตโลกใต้เสริมสร้างความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์และเข้าร่วมการคุ้มครองสากลในโครงเขตปัญญาประดิษฐ์อย่างตั้งนา
3: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานว่าวันที่6กรกฎนี้กองประชุมสนทนาเกี่ยวกับการคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ทั่วโลกครั้งทําอิฐจัดขึ้นอยู่นครหลวงเซอร์เนลประเทศสวิสมีผู้ต่างชาติจากทั่วโลกเข้าร่วมประมาณ 1,500 คนเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์ท่านอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติมีความเห็นในพิธีเปิดกองประชุมครั้งนี้ว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI พร้อมได้รับการพัฒนาด้วยความไวที่น่าตื่นตกใจซึ่งปัญหาสำคัญมีอยู่ว่าพวกเขาจะร่วมกันคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์หรือให้ปัญญาประดิษฐ์คุ้มครองพวกเขากองประชุมครั้งนี้เฮ็ดให้ทุกประเทศล้วนแต่มีโอกาสเข้าร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวเป็นครั้งแรกปัจจุบันพวกเขาต้องหันการเข้าร่วมในทั่วโลกไปสู่การเคลื่อนไหวในทั่วโลกเพื่อเฮ็ดให้ปัญญาประดิษฐ์มีความปลอดภัยยุติธรรมเข้าถึงได้ง่ายและสอดคล้องกับจริยธรรมหลายกว่าเก่าคาร์ลบุตึมว่ากองประชุมครั้งนี้ได้สุ่มใส่4เวียกบุริมสิทธิ์คือโอกาสและผลสะท้อนของปัญญาประดิษฐ์การเสริมสร้างความสามารถและทรงวางในของเขตปัญญาประดิษฐ์ปัญญาประดิษฐ์ที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือสิทธิมนุษย์และการติดตามกฎกาด้วยมนุษย์
1: ตามข่าวจากต่างประเทศรายงานว่าโอเปกบวกหรือกลุ่มพันธมิตรผู้ส่งออกน้ำมันเสื้อไฟเป็นสินค้าได้ตกลงที่จะเพิ่มเพดานการผลิตน้ำมันในท้ายเดือนสิงหาคมนี้ขึ้นอีก 188,000 บาร์เรลต่อมือเมื่อเทียบกับเพดานการผลิตในเดือนกรกฎนี้หลังจากกองประชุมระหว่างอาหรับซาอุดิตรัสเซียอิรักคูเวตกาซัคสถานอันเซรีและโอมานเพื่อทบทวนสภาพและท่าเอียงของตลาดราคาน้ำมันโลกทั้ง7ประเทศได้ตกลงที่จะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันในเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งเป็นการปรับขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่5ของโอเปกบวกเพื่อเฮ็ดให้ตลาดมีเสถียรภาพหลังจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ถอนตัวออกจากโอเปกและโอเปกบวกในวันที่1พฤษภาคมปีนี้โดยทั้ง7ประเทศมีกำหนดจะพบปะกันอีกครั้งหนึ่งในวันที่2สิงหาคมนี้เพื่อปรึกษาลือระดับการผลิตสำหรับเดือนกันยาปีนี้อีกอย่างหนึ่งทั้ง7ประเทศได้ลดกำลังการผลิตน้ำมันลงโดยสมัครใจข้างทับอิฐ 1,650,000 บาร์เรลต่อมื้อในเดือนเมษายนปี2023และได้ขยายการลดกำลังการผลิตไปจนฮอดท้ายปี2026นี
0: ้ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ภัยมณีธรรมวงศ์สาเพชรสมรพงษ์พญโยสิทธิ์และอัมเภวันวงศ์อมทนอ่าน

แต่ว่าสำคัญที่สุดแม่นเมาแล้วจะขับเด้อเพราะว่าจะเกิดอุบัติเหตุเนาะเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการบทกลอนและเสียงเพลงสำหรับค่ำคืนนี้มันได้นำเอาบทกราบกลอนมานำเสนอต่อให้เป็นความมุ่งเสริมแก่เพื่อนมิตรรายการทุกทานก่อนทำอิฐที่จะเสนอนั่นเป็นกลอนเขียนจากสายเซลำเผาขอฝากเป็นข้อมูลซื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการในบทกลอนมีสื่อว่าคนธรรมดาเกิดอยู่บ้านเขตป่าในดงพ่อลูกมาแต่งครัวกินข้าวมือครัวผ้าบ่ายเอาดวงเกี่ยวเดินมุ่งหน้าไปพ่อมูควายพอหอดแล้วเขตทงนาเหลืองผูกมัดควายอยู่ถึงโพนน้อยเอาแพโป้งพันหัวบังแดดมือเกี่ยวเข่าปากห้องทรงลำคมเกี่ยวต้องก่อเข้าคาดเป็นกังจับมาโฮมพาดเรียนพอห้อยสมควรแล้วตาเวนตั้งเทียงไปเบิ่งต้นป่าข้างอยู่หลายจับคอดุกมาเสียบเป็นโตเอาเกลือโหยคิดอยากกินปิ้งป่าขาวน้อยสุ่มมันถึกลีเอาเห็ดส้มเขือน้อยผิกโหยกินอิ่มท้องยุดผักเอาแหงนอนเถียงนาหมู่กาวอนห้องลมผัดต้องเย็นดียามเทียมแดดแก่กาแหงขึ้นกลัวหลังพอลุกขึ้นน้ำสวยคักสีตาเหมือนใสเบิ่งไปหน้าพวงจับเอาส้มมาขามกัดตื่มตาหญิงแจ้งกินส้มแจ่วเกลือตาแจ่มแจ้งลงทงนาเหลืองไปเขียนควยแรงดีเศร้าซนล้มไปน้ำหนองนาลงอาบกับผูกไว้เศร้าซนห่มแก่ท่า

0: ้าวแม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้ย่อมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงลายมากัดเป็นไข้เลือดออกไหน
1: บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงลายมันมากัดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าจะนอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่มีคนเสียชีวิตจนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนใด
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

เอาบทกลอนคนธรรมดาพร้อมเสียงเพลงฝากให้กับเพื่อนมีรายการเป็นคนธรรมดามาดาอยู่ทางบ้านนอกคอกนาพุ่นแหละเขตบ้านป่าคาดอนเพิ่นว่าพอแต่ลูกตื่นมานี่กะแต่งอยู่ครัวกินแล้วกะพุ่นแหละบ่ายเอาผ้าเอาเกี่ยวเดินมุ่งหน้าไปสู่ทงไห่ทงนาพุ่นว่าซั่นปลูกผูกควายไว้แล้วกะเกี่ยวข้าวโอ้ยมีความสุขไปหลายทั้งเกี่ยวข้าวแด้ทั้งห้องเพลงไปนำเพิ่นว่าเอาฝากเป็นความสุขมื้อสื่นเด้ออันนี้แหละเพิ่นว่าความสุขเนาะอยู่บ้านเกิดเมืองนอนของเฮาก็มีความสุขได้เข้าสู่บทกลอนต่อไปซึ่งเป็นกลอนคัดมาจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ใหม่เป็นผลงานการเขียนของลูกดอนกระเด็นมอบเป็นความสุขมื้อสื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกท่านฟังแล้วมีแต่ความผาสุกและนอนหลับฝันดีบทกลอนมีชื่อว่าดอกหญ้าในเมืองหลวงคนที่ไก่ภาคบ้านมาแต่เยาว์วัยเหมือนนกขาดมารดาอยู่ดงดอนไม้เปรียบดังมัดสาเสื้อในทะเลกว้างใหญ่ดงหญ้ากกต่ำต้อยอยู่ป่าปูนใหญ่กว้างสิสูงได้บอนจังใดเพาะหวาพืชขาดน้ำทั้งสว่างแสงสีขาดคนอุปถัมภ์เบิ่งแยงแหลงเศร้าขาดความอาลีเอื้อจิตใจเพื่อเพได้แต่ใจแก่นกล้าบอกตัวเองทุกมือยืนสู้บ่ถอยเหี้ยมนี่แสนยากแค้นเนียนอังในอุลาเหี้ยมเดย้อนว่าไก่มารดาพ่ออ่าวอาป้ามาศึกษาอยู่เมืองกวงเอาดวงเข้ามาเสี่ยงคือดังเหือขนาดน้อยบุทะเลใหญ่ขึ้นฟองแก้งแข้งหูแสนกันดานยากแค้นเดินพาอุปสรรคบทจากนักหรือเบาพาฝนลมแรงเพิ่นว่าเปียบเหมือนแห้งบินแห้งลมบ่สวยคันว่าลมบ่สวยอยู่บินได้แม่นบ่แหงดอกหนาเหี้ยมนี่เปียบดอกหญ้าในป่าปูนเหล่าสีบ่งามคือเขาดังจิกดำด่วนซ่อนทั้งบ่มีกลิ่นเศร้าหอมหวนมวนดอกกกผัดเตี้ยต่ำต้อยเพียงด้ามดังดินถ้าว่าควมหวังยังบ่สิ้นเพเจือนทลายหักชีวิตเหี้ยมยังมีสู้ไปบ่มีท้อเห็นว่าพักห่มเฮียนแค้มส่วนอย่าเฝ้าย่ำลายเด้อบาดว่าพอฝุ่นน้ำยังสิปีนโป่งใบถึงว่ากกต่ำเตี้ยบ่สูงส่งดงเขาก็ตามหนาพอใจในเฮามีที่ตนกระทำได้วันนี้อุกอังเศร้ามือต่อไปยังจะซื่นวันนี้เฮาต่ำเตี้ยวันต่อไปกระโดดขั้นสูงได้

อาวุธก่อนจากลูกโดนกระเด็นเพื่อนให้เสือว่าดอกหญ้าในเมืองหลวงคนที่ไก่ภาคบ้านมาตั้งแต่อย่างน้อยเพื่อนว่าเหมือนดังนกขาดมารดาว่าสันอยู่ในดวงดานดาวพูแหละแต่ว่าก็มีความตั้งใจเพราะว่าย้อนความยุ่งยากแค้นนี่แหละจึงได้จากมารดาเพื่อว่าไปศึกษาอยู่ทางเมืองกวงแต่ถึงจังใดกะยาจะเอาใจใส่ในการศึกษาหำเฮียนแต่ขอบอกว่าเห็นว่าพักห่มเฮียนเข้มทางจะเฝ้ายำเพิ่นว่าบาดว่าพอฝุ่นน้ำยังสิปีนโป่งใบเนาะเอาเฮียนจบแล้วมีความรู้ความสามารถนำเอาความรู้ความสามารถเหล่านั้นไปพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนเนาะหับฟังก่อนต่อไปจากกุหลาบเมืองใต้เพิ่นขอฝากก่อนนี้เป็นความสุขเด้อมิตรรายการอยู่ทางบ้านโดยเฉพาะก็เป็นฝากไปทางเมืองสุขุมาบ้านเกิดของข้าพเจ้าเองหัวสันขอมอบให้มิตรรายการอยู่ทางนั้นเพิ่นว่าติดตามรับฟังมาโดยตลอดสำหรับบทก่อนเพิ่นมีเสื้อว่าคอยน้องก้องต้นหมักหยางอดีตหลังยังเจอได้เค็มป่าหัวดอนตอนไปเก็บหมากหยางห่วมนางข่าวนั้นสัญญากันกับอายดินสลายบ่ปีนเปลี่ยนจบสิ้นเหียนนัดไว้ส่งเฮานั่นสิแตงดองวานาอายก็คอยอยู่ท่าตามนัดสัญญาจะกลับมาหัวดอนบอนสองเฮาเคยเว้ายิ้นหมู่เขาขานเอื้นแฟนเฮาบ่คืนทินบ่คืนมาแหว่บ้านนางบ่ต้านโตสายเหตุใดเนาะนาดลาคือบ่คืนมาคำสัญญาเจ้าลืมหลงอยู่ห่มกกอย่างแล้วเฮ็ดให้สายมีแป้วสู่กามองมนคนน้องคนเปลี่ยนปีนสัญญานี้หักบ่จริงย้อนว่าหญิงอย่างน้องลืมข่าวก่อนสัญญาป้าหมักอย่างแถวหัวโดนอยู่กลางของวังกวงมีคนขวงดีแล้วเลยลืมไหลปะปอยหักเคยหวานดังน้ำอ้อย

บทกลอนจากกุหลาบเมืองใต้เพิ่นให้ชื่อว่าคอยน้องก้องต้นหมักหยางเพิ่นว่าอยู่ทางเมืองสุขุมาบ้านเกิดของเพิ่นมีต้นหมักหยางว่าซั่นแต่อดีตแต่อดีตตอนยังน้อยพุ่นล่ะแต่ว่าปัจจุบันบ่ฮู้ว่าสิมีหรือบ่ว่าซั่นเนาะเพิ่นคิดถึงอดีตเพิ่นเลยเขียนเป็นบทกลอนมาผ่านรายการก่อนและเสียงเพลงในค่ำคืนนี้ฝากให้กับมิตรรายการอยู่ทางบ้านเนาะขอบใจหลายๆก่อนต่อไปจากดอกซ่อนดอนโขงนี่เป็นก่อนคัดจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ใหม่เนาะฝากให้กับมิตรรายการทั่วประเทศขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานบทก่อนเซอร์วาสิ้นฝนต้นหนาว

ออกพรรษาผ่านพ้นอากาศเปลี่ยนฤดูกาลสูญสิ้นสายฝนลินเปลี่ยนหนาวแทนม่องฝนหนีกายหายหน้าย้อนตกมาหลายพิเศษเจ็ดแขวงกลางและใต้ถือภัยห้ายจากฝนแม่งเมื่อพ้นผ่านข้ามฝนหีบพายหนีผิดไปลี่ทางใดหนอมิดปานหอยไข่ปะให้หนาวสอยไส้รอเวลาท่าโอกาสปล่อยลมหนาวส่งให้เหนือใต้ค่อยค่อยเย็นเฮ็ดให้นาทงกวงดำนาตาวผิดหวังต้องเอื่อยอิงนาแสงเพื่อผลิตคืนได้ปัวแปงหอยแผ่ซ้ำจากนาปีท่วมแกงเสียแห้งทีปลูกเลี้ยงไปนำน้ำจากฝนสู้สนทนต่อสู้ให้พ้นทุกข์อึดหิวลมหนาวมาวอยๆคอยสูญแสงเนื้อเพื่อปัวแปงควมห้ายให้กับดีผลิตลื่นสาวนาขันแข่งสู้หนาวห้อนบ่หวั่นไหวธรรมศาสตร์โหดห้ายขยายพูดหายยนะมนุษย์เหลียวเห็นคุณสั่งสอนเฮียนฮู้บ่ควรแขนขาย่านอดทนสู้ต่อลมหนาวผัดสะบันน้ำหนาวสั่นสะท้านสาวนาสู้บ่ถอยสู้

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

อาดอกซ่อนโดนโค้งสิ้นฝนต้นหนาวเมื่อออกพรรษาแล้วก็อากาศฤดูกาลเปลี่ยนไปมีสายลมเย็นๆผัดมาเนาะโดยเฉพาะมันอยู่ทางภาคเหนือคงอากาศเย็นอยู่กว่าทางนครหลวงเวียงจันทน์หรือว่าแขวงอื่นๆเนาะเอาเป็นบทกลอนที่มอบเป็นคนสุขสื่อให้กับเพื่อนมีรายการอยู่ทางบ้านหาฟังก่อนต่อไปจากลาวันเด่นสองคอนบทกลอนของเพื่อนมีสเตอร์วาสวรรค์คนบ้านนอกดวงอาทิตย์หลับขอบฟ้าณพาเสื่อมสูญแสงแย้งดูพงไพพนาเรียบหอมเข่ากวงเห็นเป็นลวงหย่ายั่งสูงสันสลับสอดขุนเขาเกี้ยวกอดไว้กวมกุ้มกายกันเนืองนั้นเสียงนกห้องจิกจอกจอแจบินเป็นแพเรียงลายอวยกับงูโคมบงโบกคืนเหือนเข้าคับขานเสียงทรงวงวงกลางด่านดาวคว่ำมืดเข่าคุกคามบ้านนายามคำคอยซ้อยซื่นมีเสน่ห์สายลมเพโพยผัดกระทบคิงเย็นจอยว้อยกระแสลอยลิ้วใบตองตีงแกวงเห็นภาพผืนบอนบั้นฐานห้องทินนาหยิบหยับมาหม้อไก่บินเวินเวหาดูเล้วแสนงามตาซื่นสมใจซอยมวนหมู่เมงหิ่งห้อยทะยานลมลอยลองเป็นละอองหยิบเลื่อมงามล่ำลื่นเหลือเนมขึ้นเมื่อฟากฟ้าจันทาส่องแสงสีดูดีดวงดาราเป่งประกายลายล้อมเหี้ยมหนังทรงแสมเนื้อเลื้งใจซ้อยซื่นยามกลางคืนค่ำค่อยสวอยเม่งมวนใจหาเด่นใดจะเทียบเท่าทานทินดินนาสุขอุลาสำลานเมื่อยกายใจปื้มยินดียัดยืนสู้เด่นสวรรค์บ้านป่าบ่เคยขิดต่ำต้อยเกิดเป็นคนบ้านนอกสันหลังเสื้อซาด

0: เอาสวรรค์ของคนบ้านนอกเป็นบทกลอนจากละวันแดงสองคอนอยู่ทางบ้านนอกขอบนากะพอใจอยู่กับธรรมชาติกะมวนไปเนาะฟังเสียงนกเสียงหนูห้องกะเป็นเทสะอ่อนแล้วก็มีความสุขอยู่กลางดงพงไพอยู่ตามทงไห่ทงนาว่าจังซั่นเนาะเอามาแววเหลียวเบิ่งเวลานาทีแล้วคงสิได้มาลาพาจากท่านผู้ฟังไปค่ำคืนนี้ขอบใจทุกท่านที่เกียรติติดตามรับฟังรายการบทกลอนและเสียงเพลงขออวยให้พรความสุขโชคดีมีเงินใช้ให้พญาโลคาจงเกิดมีแก่ทุกท่านราตรีสุขสันต์
1: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
2: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
1: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
2: เออคอยสิเอามุ้งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
1: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
3: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

ไม้ลำเดียวล้อมหัวบ่ควยไผ่บ่พร้อมแป่งบ้านบ่เหืองสบายดีพ่อแม่ลุงป้าอ้าวอาสบายดีมิตรรายการสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีพี่น้องป้องปลายมดทุกผู้ทุกคนขอต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาเสียงเพลงมาอยู่เป็นเพื่อนเคียงข้างมิตรรายการเพื่อคับกล้อมท่านผู้ฟังให้เข้าสู่นิทาน

กลับมาพบๆกันกับมิตรรายการในคืนนี้นอกจากจะมีเสียงเพลงเสียงดนตรีมาขับกล่อมให้ทุกท่านแล้วต้นกล้วยยังนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระดีๆมามอบให้ทุกท่านแต่ว่าขั้นทำอิฐมาพบๆกันพวกเราไปเปิดปานมวนซื่นกับเสียงเพลงมวนๆสะก้อนหลังจากนั้นจึงค่อยกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกันเติมอีก

ื่อมวลชนเป็นขั้วต่อและสายให้ผูกพันระหว่างมหาชนกับผักเป็นเวทีให้มหาชนได้แสดงความคิดเห็นทัศนะอันสร้างสรรค์เกี่ยวกับการน้ำพาของผักและการคุ้มครองของรัฐเป็นเวทีแห่งการเสริมขยายประชาธิปไตยและสิทธิ์เป็นเจ้าประเทศชาติของประชาชนบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงเฮ็ดให้ผักและมหาชนใกล้ชิดติดพันสนิทแน่นขึ้นเรื่อยๆคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่าง

0: เฮาและบ่เข้าใจเป็นหยังเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเนาะ
1: ก็ย้อนว่าการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมให้มีการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วพวกเฮาก็อาจจะบ่ได้นำใส่อีกได
0: ้แม่นซั่นบ
1: ่ก็แม่นหั่นแล้วเพราะว่าผู้ล่าจะใส่ความพยายามเฮ็ดทุกวิธีทางและนำใส่อาวุธที่ทันสมัยเข้าในการล่าเพื่อให้ได้สัตว์ป่าหลายที่สุดมาขายเป็นสินค้าก็ย้อนปัญหาการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้านี่แล้วจึงเป็นสาเหตุเฮ็ดให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
0: แม่นได้เนาะเพราะว่าสัตว์ป่าแม่นมีจำนวนจำกัดอยู่ในธรรมชาติย้อนมีการขยายพันธุ์ซ่าถ้าพวกเขาไปล่ามาขายเป็นสินค้าตามท้องตลาดก็อาจเฮ็ดให้สัตว์ป่าประเภทต่างๆสูญพันธุ์ไปแล้วอนาคตข้างหน้าลูกหลานเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้เห็นอีก
1: ก็ย้อนแนวนี้นี่แล้วเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพราะว่าความต้องการในการสมใส่สัตว์ป่าเห็นว่ามีสูงฉะนั้นรัฐเพิ่นจึงได้ออกระเบียบกฎหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด
2: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์

0: เล็กคดเอาไว้เฮ็ดคอเล็กงอเอาไว้เฮ็ดเกี่ยวคนคดเลี้ยวเอาไว้บ่ดีขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกวยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้คู่กันกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมามอบให้มิตรรายการอยู่เคียงข้างในยามค่ำคืนเป็นเพื่อนมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านบางท่านอาจจะกำลังปฏิบัติหน้าที่เวียกงานด้วยความจำเป็นในยามค่ำคืนบางท่านอาจจะกำลังพักผ่อนนอนหลับอยู่บ่ว่าจะประกอบอาชีพใดหรือว่าพักผ่อนอยู่แห่งหนใดก็แล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำพักผ่อนไปนำแล้วก็รับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเขาไปนำได้
1: อยากเห็นเวียงจันทร์น้องต้องฝันทุกวันเวลา
0: ก็ได้เบิกบานมนต์ซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานในยามค่ำคืนแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเราอยู่ในขณะนี้

บรรดามิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านฮู้ได้บ่ว่าโลกหน่วยนี้ที่พวกเฮาเหยียบยืนอยู่ในทุกมื้อนี้ในทางพระไตรปิฎกนั้นเพิ่นเอิ้นว่าหยังเพิ่นเอิ้นว่าพัทธกัปหรือว่ากัปที่เจริญที่สุดหรือว่ากัปที่มีความพิเศษที่สุดความพิเศษที่สุดในที่นี้นั้นแม่นมีพระพุทธเจ้าลงมาตรัสรู้ถึง5พระองค์ท่านผู้ฟังซึ่งว่าในกัปอื่นๆนั้นบางเทื่อกะว่างเป้าบ่มีพระพุทธเจ้าจักองค์มาตรัสรู้หรือว่ากะมีแต่เพียงองค์2องค์เท่านั้นที่มาตรัสรู้แต่ว่าในกัปนี้ที่พวกเราอยู่ในปัจจุบันนี้นั้นมีถึง5พระองค์และกะในแต่ละองค์นั้นเพิ่นก็มีชื่อที่แตกต่างกันท่านผู้ฟังมื้อนี้ต้นกล้วยจะเล่าให้มิตรรายการท่านผู้ฟังได้รับฟังแบบละเอียดโดยอิงตามพระไตรปิฎกตั้งใจฟังนำกันท่านผู้ฟัง

ก่อนอื่นนั้นต้นกล้วยขออธิบายถึงคำว่ากับก่อนท่านผู้ฟังในหนึ่งกับนั้นมีความยาวนานหลายอุปมาว่ามีภูเขาหินที่มีความหนาทึบมีความกว้างมีความยาวข้างละหนึ่งโยชน์และในทุกๆ100ปีนั้นจะมีเทวดาเอาผ้ามาเสร็จภูเขาหินนั้นเทื่อละครั้งและก็จะมีการลูบเอาผ้าลูบแบบนี้นั้นในทุกๆปีจนกว่าภูเขาหินนั้นจะลุ่ยเหี้ยนมีความหาบเพียงกันเวลานั่นแหละนับว่าเป็นหนึ่งกับท่านผู้ฟังและในพัทธลกับที่มีความยาวนานดนนานหรือว่ายาวนานเส้นนี้นั่นก็จะมีพระพุทธเจ้ามาตัสหูผ่านมาแล้ว4พระองค์และกำลังรอท่ามาเกิดหรือว่ามาตัสหูอีก1พระองค์ท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าองค์ธรรมอิฐมีชื่อว่าพระกกุฏสันทะพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าองค์ธรรมอิฐของพัทธลกัพในยุคนั้นมนุษย์เฮานี้มีอายุยืนถึง 40,000 ปีฟังบ่ผิดท่านผู้ฟังคนเฮาในยุคสมัยนั้นมีอายุยืนฮอด 40,000 ปีแล้วก็สรีระร่างกายของคนเฮาในยุคนั้นก็ถือว่าสูงใหญ่โดยที่พระกกุฏสันทะพุทธเจ้าเพิ่นก็มีรูปร่างสูงถึง40ศอกต้นไม้ที่เพิ่นใส่ตัดสหูแม่นต้นไม้ที่มีชื่อว่าซึกหรือว่าต้นศิริศักดิ์ตอนที่เพิ่นออกบวชนั้นเพิ่นบ่ได้ขี่ม้าหรือว่าย่างแต่ว่าเพิ่นนั่งรถที่เทียมม้าแบบมีความสง่าผ่าเผยแล้วก็ตอนนี้พวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆเพื่อผ่อนคลายกันก่อนบึดนึงหลังจากนั้นจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกันตื่มตลอดระยะเวลาต่อมาก็ค่อยๆหมดยุคของเพิ่นลงทุกอย่างก็ค่อยๆเสื่อมลงตามกาลเวลาเวลาหลังจากนั้นก็ล่วงเลยมาจนถึงยุคของพระพุทธเจ้าองค์ที่สองซึ่งมีชื่อว่าพระโกนาคมมนาพุทธเจ้าในยุคนี้นั้นอายุไขของมนุษย์นั้นลดลงมาหรือเพียงแต่ 30,000 ปีท่านผู้ฟังความสูงของพระพุทธเจ้าเพิ่นก็ลดลงเหลือเพียงแต่30ศอกตามสัดส่วนของมนุษย์ในยุคนั้นล่ะต้นไม้ที่เพิ่นใส่ประทับเพื่อตัดสหูนั้นก็เปลี่ยนมาเป็นต้นหมักเดื่อหรือว่าต้นอุทุมพรและก็สัตว์พาหนะที่เพิ่นใส่ในการออกบวชเพื่อประทับในครั้งนั้นก็แม่นประทับสร้างออกไปบวชพระโกนาคมพุทธเจ้าได้ใช้เวลาในการบำเพ็ญเพียรอยู่ถึง6เดือนเต็มจึงได้ตัดสหูเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งว่าในยุคนั้นก็ถือว่ามนุษย์ยังอยู่ในยุคที่มีบุญหลายสมควรมีร่างกายที่สมบูรณ์มีอายุยืนยาวแล้วก็โลกก็เว้นว่างจากพระพุทธเจ้าไประยะหนึ่งอายุไขของคนในยุคนั้นก็ลดลงเรื่อยๆท่านผู้ฟัง

ในฐานะเป็นผ้าณอันแหลมคมในแนวหุบการเมืองแนวขิดสื่อมวลชนต้องสู้หุบต้านสงครามจิตศาสตร์และกลอุบายหันเปลี่ยนโดยสันติของศัตรูอย่างเป็นประจำทั้งการและคลองแคล่วซึ่งบ่เพียงแต่ตอบต้านถ้อยทํานองโฆษณาบิดเบือนใส่ให้ป้ายสีแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐเท่านั้นสื่อมวลชนต้องเป็นเจ้าการบุกก่อนด้วยการนำพาห่างเสียงสังคมอย่างตั้งหน้าคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: พยาธิไข่ยุงลายหรือพยาธิไข่เลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเหือนและนอกเหือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2. เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตีนตู้ถาดหองจอกน้ำ 3. ปล่อยป่าหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ 4. ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตีนรถเก่า 5. ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปินป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินป่วยอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ใช่จักเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข้เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: คันว่าได้ขี้สร้างกังห่มเป็นพญาอย่าได้ลืมเสนาผู้แห่ตามตีนสร้างขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารความรู้และก็สิ่งที่น่าสนใจรวมกับเสียงเพลงม่วนๆเอามานำเสนอมามอบให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านอยู่เคียงข้างมิตรรายการในยามค่ำคืนและก็ได้บอกบันมนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการพลาดไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราอยู่ในขณะนี
1: ้คอยเฝ้าคอยแต่เพียงฟังฝันอยากเห็น
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพมาถึงพระพุทธเจ้าองค์ที่3ในยุคของพระพุทธเจ้าองค์ที่3นี้เพิ่นมีชื่อว่าพระกัสสปะพุทธเจ้าในยุคนี้นั้นอายุไขของมนุษย์นั้นได้ลดลงมาเหลือเพียงแต่ 20,000 ปีความสูงหรือว่าสัดส่วนของพระกัสสปะพุทธเจ้าก็อยู่ประมาณ20ศอกต้นไม้ที่ว่าเพิ่นใส่ประทับเพื่อตัสหูในยุคนี้นั้นแม่นต้นนิโคธหรือว่าต้นไห่ในพาหนะที่เพิ่นใส่เพื่อประทับออกบวชนั้นก็แม่น

ปราสาทฝังบ่ผิดท่านผู้ฟังเพิ่นประทับอย่างสง่าผ่าเผยอยู่ในปราสาทแล้วลอยไปเป็นปราสาทราชมณฑลลอยไปบ่อนที่เพิ่นจะตัดสหูก็ถือว่ามีความงดงามเป็นสถาปัตยกรรมปราสาทแบบงดงามล่องลอยไปในเวหาเมื่อถึงเวลาที่จะตัดสหูโดยเพิ่นใช้เวลาในการบำเพ็ญเพียรก่อนตัดสหูนั้นเพียงแต่7มื้อก็คือ7วันท่านผู้ฟังก่อนจะตัดสหูเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลัสมีหอบกายนั้นส่องแสงสว่างคือกันกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆที่ผ่านมาหลังจากยุคของพระกัสสปะพุทธเจ้าผ่านไปแล้วก็เข้าสู่ยุคที่พวกเราทุกๆคนคุ้นเคยกันที่สุดนั่นแหละท่านผู้ฟังก็คือยุคของพระโคดมหรือว่าพระโคตมะพุทธเจ้าเป็นเจ้าชายสิทธัตถะที่ว่ามีความหมายว่าผู้สำเร็จด้วยตัวเองในยุคนี้ก็ถือว่าเป็นยุคของพระพุทธเจ้าองค์ที่4ท่านผู้ฟังและในยุคนี้ก็ถือว่าเป็นยุคที่เสื่อมทรามที่สุดในบรรดาพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์อายุขัยของมนุษย์นั้นตกต่ำลงมาเหลือเพียงแต่100ปีเท่านั้นความสูงของพระโคตมะพุทธเจ้าก็มีเพียง4ศอกหรือประมาณ2เมตรปลายและต้นไม้ที่เพิ่นไซประทับตัดสหูนั้นแม่นต้นอัสตะพฤกษ์หรือว่าต้นโพพาหนะที่ไซในการออกบวชก็แม่นม้าที่มีชื่อว่าม้ากันทกะเป็นการขี่ม้าออกบวชกลางดึกยุคนี้มีความพิเศษทั้งที่มนุษย์อายุไขสั้นแต่ว่ามีเหตุที่เป็นกิเลสหนาย้อนว่าพระโคตมะพุทธเจ้าของพวกเขานั้นเป็นปัญญาธิกะก็คือสร้างปัญญาบารมีทั้งที่เพิ่นนั้นใช้เวลาเพียง4อสงไขยแสนกับซึ่งถือว่าใช้เวลาน้อยกว่าพระพุทธเจ้าองค์อื่นแต่ว่าเพิ่นต้องได้บำเพ็ญทุกขกิริยาถึง6ปีก่อนที่จะตัดสหูก็ถือว่ามีความลำบากหลายกว่าพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆท่านผู้ฟังพวกเราไปผ่อนคลายรับฟังเสียงเพลงม่วนๆกันก่อนบึดนึงหลังจากนั้นแล้วจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนับกันตื้ม

0: นี่เท่าเขาสังเกตเห็นว่าปัจจุบันนี้พรรครัฐเฮานี่ได้มีแนวทางสุ่มใส่เวียกงานปกปักรักษาป่าไม้ต้านและสกัดกั้นปัญหาไฟไหม้ลามป่าย่างเอาจริงเอาจังได้เน
1: า
0: ะ
1: เออก็แม่นล่ะบ่ภายหลังท่านนายกรัฐมนตรีได้ออกคำสั่งเลขที่11เฮ็ดให้ปัญหาไฟไหม้ลามป่านี่มีท่าเอียงลดลงในแต่ละปีได
0: ้แม่นแต่ก็ยังมีหลายท้องถิ่นอยู่ปฏิบัติบ่ทันได้เท่าที่ควรหั่นแหละยังปรากฏเห็นมีสภาพไฟไหม้ลามป่าเกิดขึ้นอยู่ซึ่งพวกเขาจะต้องได้เพิ่มทวีความเอาใจใส่ต่อเวียกงานดังกล่าวนี้ให้หลายขึ้นเลย
1: แม่นแล้วเพื่อบ่ให้เกิดมีสภาพไฟไหม้ลามป่าในฤดูแล้งบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นและคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติต้องได้การเตรียมความพร้อมทุกๆด้านเพื่อรับมือกับสภาพการที่อาจจะเกิดขึ้นให้ท่วงทันกับเวลาเพื่อลดพรความเสียหายของเนื้อที่ป่าไม้ได้
0: พร้อมเดียวกันนั้นบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นต้องเป็นเจ้าการเอาใจใส่กวดกาติดตามแนะนำวิธีป้องกันไฟไหม้ลามป่าให้แก่ประชาชนภายในบ้านของตนด้วยการสร้างแล้วป้องกันไฟก่อนจะจุดพื้นที่กสิกรรมและเขตที่มีความเสี่ยงต่างๆเวลาเข้าป่าซอกอยู่หากินดังฟื้นดังไฟก็ต้องดับหมอดก่อนแล้วจึงกลับบ้านเพื่อบ่ให้ไฟลามใหม่ไปบนอื่น
1: แม่นแล้วเห็นดีน้ำเท่าเว้ามาเด้อถ้าหากพวกเฮาหมดทุกคนนี่เป็นเจ้าการช่วยกันปัญหาไฟไหม้ลามป่าก็สิบ่เกิดขึ้นอีกฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงร่วมแฮงร่วมใจป้องกันต้านและสกัดกั้นไฟไหม้ลามป่าให้ได้ในขอบเขตทั่วประเทศนี้
0: แม่น
2: ให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขั้นเป็นเจ้าการและเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นการจุดป่าแบบสะสายในกรณีหากเกิดมีไฟไหม้ป่าอยู่ท้องถิ่นใดแม่นมอบให้ท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าการจัดตั้งกำลังพร้อมทั้งวัตถุอุปกรณ์เพื่อดับมอดให้ทันเวลารับประกันบ่ให้เกิดความเสียหายให้แฮงและแพร่ลามเป็นบริเวณกว้าง

สื่อมวลชนต้องเสริมขยายบทบาทสำคัญยิ่งของตนในการเป็นสื่อหรือสายใยผูกพันระหว่างมหาชนกับผักด้วยการเคลื่อนไหวอย่างมีแผนการมีโครงการละเอียดสำหรับแต่ละระยะยกสูงน้ำใจหาผิดชอบและความเป็นเจ้าการหับข่าวเลือกเฟ้นข่าวและออกข่าวที่มีเนื้อในสาระอันอุดมหังมีให้คุณประโยชน์แก่ผู้อ่านผู้เบิ่งและผู้ฟังทั้งหับประกันความสอดคล้องกับแนวทางทัศนะนโยบายยุทธศาสตร์ของพรรคและรัฐเฮาส่องแสงเหตุการณ์อย่างถูกต้องกับความเป็นจริงเกี่ยวกับชีวิตสังคมคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

สิบไม่แหลมบ่อทอเหล็กปูสิบผู้หูบ่อทอผู้เคยขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนมิตรรายการในยามค่ำคืน

ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเราอยู่ในขณะนี้ก็ได้รับฟังเกี่ยวกับที่มาที่ไปหรือว่าตำนานกัมแมนเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าหลากหลายพระองค์มาฮอดองค์ที่4ในระยะผ่านมาก็คือพระพุทธเจ้าที่มีชื่อว่าพระโคตมะพุทธเจ้าก็คือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันที่พวกเรากำลังนับถือในศาสนาพุทธปัจจุบันท่านผู้ฟังและในอนาคตข้างหน้าก็ยังมีพระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายในพัทธลกัปนี้ที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายหรือว่าองค์ที่5ซึ่งว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นี้นั้นมีชื่อหรือว่ามีพระนามว่าพระสีอริยเมตไตรท่านผู้ฟังหรือว่าคนทั่วไปนั้นมักจะเอิ้นสั้นๆว่าพระสีอานโดยที่เพิ่นจะมาตรัสรู้ในอนาคตไกลจนเฮาจินตนาการบ่ได้พุ่นแล้วว่าอนาคตนี้อีกไกลปานใดและในตอนนั้นโลกก็จะกลับคืนมามีความเจริญหุ่งเหืองถึงขีดสุดพุ่นละซึ่งว่ามนุษย์เฮานี้จะมีอายุไขที่ยืนยาวถึง 80,000 ปีเพิ่นว่าตามความเชื่อความสูงของพระสีอริยเมตไตรโดยสรีระสัดส่วนของเพื่อนนี้จะอยู่ประมาณ88ศอกถือว่ามีความสูงใหญ่อลังการที่สุดในพัทธลกัปของเพื่อนต้นไม้ที่เพื่อนจะใส่ประทับเพื่อตัสโฮนั้นแม่นต้นนาคลุโคหรือว่าต้นกากระทิงพาหนะที่เพื่อนจะใส่ในการออกบวชนั้นแม่นปราสาทเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามเพื่อนจะนั่งหรือว่าประทับอยู่ในปราสาทแล้วก็ล่องลอยไปในเวหาคล้ายคือกันกับยุคของพระกัสสปะพุทธเจ้าท่านผู้ฟังในยุคของพระสีอริยเมตไตรมนุษย์เฮานั้นจะมีความทุกข์ยากลำบากน้อยลงหรือว่าบ่มีเลยอยู่ในโลกนี้จะบ่มีผู้ที่เจ็บป่วยด้วยพยาธิหายแห้งสภาพดินฟ้าอากาศนั้นจะสมบูรณ์แบบรัศมีกายของพระสีอริยเมตไตรนั้นแจ้งสว่างจนถึงขั้นว่ากลางเวรกับกลางคืนนั้นแจ้งสว่างซ้ำๆกันจนแยกบ่ออกผู้คนที่อยู่ในยุคของเพิ่นก็จะมีหูทิพตาทิพแผ่นดินจะห้าเพียงกันไปหมดเลยผู้คนนั้นจะบ่มีการเบียดเบียนบ่มีการฆ่าฟันลันแทงกันจะมีแต่ความผาสุกมีความเจริญมีการภาวนาอยู่ในศีลกินในธรรมอันนี้ก็แม่นข้อมูลของพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์ในพัทธลกัปนี้นับตั้งแต่พระองค์ที่1ก็คือพระกกุฏสันทะพุทธเจ้าพระองค์ที่2ก็คือพระโกนาคมพุทธเจ้าพระองค์ที่3ก็แม่นพระกัสสปะพุทธเจ้าพระองค์ที่4แม่นพระโคตมะพุทธเจ้าก็คือในยุคปัจจุบันของพวกเราและก็ยังมีพระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสรู้ในอนาคตข้างหน้าเป็นพระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายก็คือพระสีอริยเมตไตรที่คนพากันเฝ้ารอคอยทั้งนี้ก็ย้อนว่าในยุคของพระสีอริยเมตไตรนั้นจะมีความเจริญหุ่งเหืองมีความเจริญเรื่องหุ่งเหืองเรื่องเลื่อมลายจะสารกะหลายๆคนก็รอคอยอยากอยู่ในยุคของเพิ่นอยากเห็นพระพุทธเจ้าองค์ที่5และยังมีความเสื่อตื้มอีกได้ท่านผู้ฟังว่าไผที่ปรารถนาต้องการอยากเกิดอยากอยู่ในยุคของพระสีอริยเมตไตรพระพุทธเจ้าองค์ที่5นี้สามารถที่จะเห็นเพิ่นใดและการอยู่ในยุคของเพิ่นใดยุคที่เจริญรุ่งเรืองนี้ด้วยการที่พยายามตั้งตัวอยู่ในศีลในธรรมและก็รับฟังธรรมเทศนาก็คือมหาเวสสันดรสาดกทาง13กันรับฟังตั้งแต่ต้นจนจบด้วยจิตที่พองใสเมื่อรับฟังได้ครบ13กันแล้วคนผู้นั้นจะสามารถที่จะเห็นพระพุทธเจ้าองค์ที่5มาตรัสรู้ได้อยู่ในยุคที่เจริญรุ่งเรืองนั้นอันนี้แม่นความเชื่อที่เพิ่นเล่าสืบทอดกันมา

0: อยู่ชนบทบ้านเฮานี่แต่กี้แม่นมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่านานาสนิทมาบัดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ธรรมชาติให้มาแม่นได้บกแห้งไปเทื่อละเล็กเทื่อละน้อยตามกาลเวลาซะแล้ว
1: ก็ย้อนการซ่อมไซ้ทรัพยากรทางธรรมชาติเกินขอบเขตของพวกเขานี่แล้วจึงเหตุให้ป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์อยู่ในแต่ละท้องถิ่นมีท่าเอียงลดลงในแต่ละปี
0: พร้อมนี้ปัญหาการบุกรุกป่าไม้และที่ดินป่าไม้อยู่ในท้องถิ่นต่างๆได้กลายเป็นสิ่งท้าทายอย่างนักหน่วงที่สุดต่อระบบนิเวศและความสมดุลของธรรมชาติอยู่ในประเทศเฮา
1: แม่นแล้วเพราะว่าป่าไม้แม่นถิ่นอยู่อาศัยของสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ถ้าบ่มีป่าไม้ก็บ่มีสัตว์ป่าและทุกสิ่งทุกอย่างจะบ่สามารถดำรงคงตัวอยู่ได้ถ้าปราศจากป่าไม
0: ้ย้อนว่าป่าไม้และสัตว์ป่าแม่นมีความสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่ในประเทศเฮาดังนั้นรัฐบาลเพิ่นจึงได้วางแนวทางในการคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนาและนำไส้ป่าไม้ที่ดินป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์อยู่ประเทศเฮาให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงตลอดไป
2: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักใบก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปั่วบ่ทันถึงตายได้สิบอกให้
2: ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: เฮาทางป่าแต้เศร้าจนค่ำในที่สุดก็สำเร็จอาทิตย์หน้าเอาพากันมาจุเลยเนาะ
1: ยังได้แม่มันพวกเฮายังต้องได้ทางแล้วป้องกันไฟอ้อมหอบเนื้อที่ให้เนื้อที่สวนของพวกเฮาก่อนและอนามัยกิ่งไม้ใบไม้แห้งที่พาให้เป็นเสื้อเพลิงในเขตที่มีความเสี่ยงสะกอนเพื่อป้องกันบ่ให้ไฟไหม้ลามป่า
0: จุแล้วนะมันบ่เป็นหยังดอก
1: เฮ็ดแนวนั้นบ่ได้เจ้าน้อยเกิดไฟไหม้ลามป่าเฮาสิถูกปรับใหม่และใส่โทษหนักได้เห็นบ่ปีผ่านมานี่มีประชาชนหลายคนถูกจับปรับไหมและใส่โทษหลายคนใดที่จุดให้จุดสวนแบบซาซายเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายย่างมหาศาล
0: เออแม่นได้เนาะพี่กายนี่ครอบครัวลุงเฮาก็เกือบถูกจับย้อนจุดป่าแบบซาซายยังใครแต่ชาวบ้านมาซอยมอดไฟทันบ่ซั่นละลามไปใส่ป่าป้องกันและป่าผลิตของบ้าน
1: นั่นแล้วแนวมักง่ายนะสุดท้ายก็กลายเป็นโทษฉะนั้นก่อนจะจูดให้จูดสวนเฮาควรมีสติเพื่อบ่ให้เกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าได
0: ้คันสั้นอาทิตย์หน้าเฮามาถางแล้วป้องกันไฟและอนามัยกิ่งไม้หญ้าใบไม้แห้งออกรอบให้และสวนเฮาก่อนแล้วจึงค่อยจูดเนาะ
1: แม่นๆมันบ่เสียเวลาหลายดอกค่อยเฮ็ดค่อยไปมันหักสิแล้ว
0: ดีๆๆเฮ็ดจังซี่ล่ะพวกเฮาจึงจะปลอดภัยป่าไม้ก็จะบ่ถูกทำลายความเสียหายก็จะบ่มี
2: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจูดป่าซาซายเพื่อล่าสัตว์ป่าเฮ็ดให้ปลูกข้าวและเฮ็ดสวนปลูกพืชต่างๆถ้าเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด

ใจบ่วางเฮ็ดสร้างหากินก็บ่คล่องใจบ่ใส่ทุกคล่องตีได้ก็บ่ดังขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาอยู่เคียงข้างมิตรรายการในยามค่ำคืนและก็ได้ผูกบันมนซึ่งกับเสียงเพลงเสียงดนตรีจากทางรายการพลาดไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราอยู่ในขณะนี้แล้วมาห้องนี้ก็ถือว่าเป็นท้ายรายการแล้วท้ายรายการนี้จะให้ทุกท่านได้เบิกบานมนต์ซึ้งกับเสียงเพลงไปจนกว่าเวลารายการจะสิ้นสุดลงหลังจากนั้นแล้วต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการต้องได้ลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้สำหรับคืนนี้อวยพรให้คุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์สากลโลกจงอำนวยอวยพรปกปักรักษาให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านประสบพอแต่ความสุขความเจริญนอนหลับฝันดีนอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เสริญทันติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา5โมงเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 น.ถึง 23:00 น.เมื่อนี้แมนวันพฤหัสแฮม10ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่9เดือนกรกฎคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5โมงรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ6โมงรายการเพื่อสุขภาพที่ดี6โมง30นาทีรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ข้างที่12ของพรรค8โมงรายการขับขี่ปลอดภัย9โมงรายการสีสันเสียงเพลง10โมงรายการลองลิสต์ลองไล่11โมงรายการเพลงก่อนเที่ยง12โมงข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการนิทานพื้นบ้าน15โมงรายการยกปัญหามาสนทนา15โมง30นาทีรายการประกันสังคม16โมงรายการปกปักรักษาป่าไม้16โมง30นาทีรายการฮอบบ้านผ่านเมือง17โมงรายการสนทนาภาษาแม่18โมงรายการอาทิตย์อัสดง19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการหักแผ่นดินแม่20โมงรายการเพื่อมาตุภูมิ20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22โมงรายการล้าตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานรับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

ปลาดุกบอนจะน้องบอนบ่เห็นบอนคัดบ่เห็นบอนบอนสิไปสอนบอนจังใดดีเนาะสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทุกทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการล้มถั่วติดหับปลุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์5 โมง 5 โมง 6 โมงผู้ดำเนินรายการบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์ได้นำเอาข่าวคราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกทิศมานำเสนอให้ท่านฟังพร้อมกันนั้นก็มีเพลงห้องขับล้ำจำนวนหนึ่งมาเปิดสร้างบรรยากาศเบิกบานมุ่นซึ้งในยามเศร้าๆก็อย่างสิให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเพื่อพักผ่อนย่อนอารมณ์จากการตื่นขึ้นมาเหตุเวียกเหตุงานอยู่ในครอบครัวงานสารของตนเองเอาเป็นไงได้รายการล้มถั่วทิศหับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้ก็แม่นวันพฤหัสเลยเด้ท่านผู้ฟังเป็นวันพฤหัสขึ้นบ่แม่นขึ้นดอกวันพฤหัสแฮม10ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569มื้อนี้นี่กงกับวันที่9เลยวันที่9กรกฎาคมคริสตศักราช2026วันที่9ที่10 11 12 13วันที่13กรกฎเป็นวันเกิดของประธานสุพรรณวงศ์ครบรอบ117ปีและนอกจากนั้นวันที่20กรกฎเป็นวันสร้างตั้งแม่หญิงลาวครบรอบ71ปีจากนั้นไปวันที่29กรกฎก็จะเป็นมื้อบุญทางหีดของประเพณีทางศาสนาของชาติลาวเฮาของคนลาวชาวพุทธนั่นก็คือบุญเข้าพรรษาหลายภาคส่วนหลายกลมกล่องหลายท้องถิ่นกับพ่วมสุมใส่ในการจัดตั้งพันธกัญญามติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวอยู่ในแต่ละของเขตเวียกงานนั้นให้เป็นรูปธรรมนับมือนับดีขึ้นเพื่อเป้าหมายนำเอาประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเขาให้หลุดพ้นจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาแม่นบ่ท่านผู้ฟังอยากหลุดพ้นจากประเทศด้อยพัฒนาได้พวกเขาในสังคมต้องได้เอาใจใส่พร้อมกันสู่สนจัดตั้งปฏิบัติทุกนาทีเวียกงานที่ขันถึงกำหนดออกให้ประสบผลสำเร็จตามระดับคาดหมายยิ่งและยังปัจจุบันนี้กองประชุมสมัยวิสามัญเทือที่1ของสมาชิกของสภาแห่งชาติสุดที่10กับพ่วงดำเนินไปอยู่ก็คิดว่าหลายคนหลายคนนั่นก็คงจะได้ติดตามได้ฟังวาระดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญของสภาแห่งชาติสุดที่10ไปแล้วในวันจันทร์ที่ผ่านมาวันอังคารที่ผ่านมาวันพุธที่ผ่านมาเนาะเพิ่นดำเนินไปแต่วันที่6หาวันที่10เด้ก็ใกล้แล้วแหละมื้ออื่นก็เป็นมื้อสุดท้ายแล้วในการดำเนินกองประชุมมันแต่ว่าเวียกงานต่างๆเพิ่นก็จะได้พิจารณาอยู่ในกองประชุมครั้งนี้โดยเฉพาะแล้วก็เป็นการพิจารณาหาห้องเอาปัญหาต่างๆที่สำคัญของชาติเราเป็นต้นก็เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมระยะต่อหน้าและอื่นๆเติมอีกที่พัวพันถึงชีวิตการเป็นอยู่พัวพันถึงปากถึงท้องของประชาชนเราบรรดาเผ่าในขอบเขตทั่วประเทศนั่นแหละเอาเริ่มต้นของรายการมื้อนี้ก็จะให้ท่านได้ฟังเพลงสักก่อนฟังเพลงฟังลำจากรายการจากนั้นจึงจะนำเสนอข่าวให้ท่านฟังในระยะต่อไป

คานี้ไว้สิมีไว้คือบ่จังแม่นงามกระดาจังแม่นงามกะหล่อที่คนเอิ้นว่าลีพีละครบ่เพียงน้อบ่นี่ธรรมศาสตร์ฮัตชะจันนี่แล้วละแม่นสิพันละนานับเรื่องงามบ่จบได้ถ้าเฮาลงเมื่อใต้มีภูเขาล้อมอยู่พี่ทั้งผู้และแม่น้ำของคันระหว่างกลางละผู้หน่อยนั้นเพิ่นอ่างเหียดชื่อว่ามาเจียงนี่แล้วละมีสีเหลืองสีขาวสีพองแดงรู้ป่านนั้นอัศจรรย์นู้เสียงน้ำตุนแช่วันหลักแปดเช้าปากเสแวะเล่นเย็นเนื้อเหม็นชุ่มกายละมีทั้งน้องเลยอายเคียงคู่เด้อจูจีผูกไม่ตีตำผาบอลผาลานเด้อหินเกยและพวกเขาเคยไปเล่นลินเขาเคียงคู่คือจังตั้งแต่ปู่พ่อมาอ่องออดเบาอ้อยหลากเบาเจียง

เจียงขนิ่งอ่อนคาดว่าได้อยู่ซ่อนมาลงน้องผัดรักดีละจังมากำไฟพี่ทั้งเบาเนื้อบาเจียงมีแต่เสียงหวยหวนสิลังลงน้ำตาหน่อยนั่งซ้ำคอยน้อละพลานินเอ้ยจนว่าเอ็น

สันบ่อน้องมาลงลาจริงบ่เอาละพ่อแม่ออดออดเว้าว่าเศร้าก่อนเตียงเอ้ยแล้วเฮานี่เสื้อข่อยขาหูลากกอกยาใหญ่มันบ่สมเผ่าผู้ตระกูลเจ้าผู้ยศสูงเขานั้นเสื้อซาดแค่หางเหงาสนุกแกว้งเฮาผู้เสื้อไก่กุ่มหางสั่นแกว้งบ่คือตกมาทุกสู่มือพวกเฮายาคือเขาพุ่นแล้วระยะไปเมานำความหักสิสักจุงไปทางหายละขวัญขยายด้วยการให้เดินไปตามตานางการศึกษาเป็นแบบอย่างออกนำหน้าน้ออยู่เลยผ้า

เอาละท่านผู้ฟังที่หากแพลงภายหลังที่ท่านได้ฟังลำซึ่งเป็นมรดกทางด้านวัฒนธรรมทางด้านภูมิปัญญาหัวคิดประดิษฐ์สร้างของประชาชนบรรดาเผ่าในขอบเขตทั่วประเทศผ่านพ้นไปแล้ววันนี้ก็จะนำเสนอให้ท่านฟังข่าวในระยะที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นเนาะข่าวนี้มันเว้าถึงเปิดกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ซึ่งว่ากองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ได้ไขขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่6กรกฎนี้โดยการเป็นประธานของท่านไซสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคของประธานสภาแห่งชาติก็มีท่านทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศมีบรรดาการนำขันสูงอดีตการนำขันสูงพรรคหลัดนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลและสมาชิกสภาแห่งชาติเข้าร่วมและในโอกาสนี้นี่ท่านไสสมพรพรหมวิหารเพิ่นได้กล่าวสุนทรพจน์เปิดกองประชุมว่าการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติภาระบทบาทสิทธิและหน้าที่ของสภาแห่งชาติตามที่ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าด้วยสภาแห่งชาติทั้งเป็นความพยายามและความเอาใจใส่ของสภาแห่งชาติของรัฐบาลในการจัดตั้งพันธกไงแนวทางนโยบายเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคโดยเฉพาะแมนมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ให้เป็นอันละเอียดซึ่งมันแสดงออกในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10เพื่อสืบต่อสร้างประเทศเฮามีการพัฒนาตามทิศสีเขียวและยืนยงและสู่สนให้การคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมด้วยกฎหมายมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงขึ้นเรื่อยๆกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ครั้งนี้ได้พิจารณารับรองปัญหาสำคัญพื้นฐานของชาติคือพิจารณาและรับรองเอาบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปี2026และทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026พิจารณาและหาพ้องเอาวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนพิจารณาหาพ้องเอาการสร้างและปรับปรุงกฎหมาย2ฉบับคือกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งรัฐฉบับสร้างใหม่และกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงและพร้อมกันนี้นี้กองประชุมก็ยังได้พิจารณารับรองปัญหาสำคัญจำเป็นติดพันกับวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนและพร้อมกันนี้ท่านไสสมพรพรหมวิหารเพิ่นก็ได้เรียกร้องให้บรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติจงพร้อมกันยกสูงความรับผิดชอบทางด้านการเมืองของตนสูงทุกสติปัญญาความรู้ความสามารถเข้าในการค้นคว้าพิจารณาและประกอบคำเห็นอย่างมีประชาธิปไตยกงไปกงมาสร้างสรรค์รับประกันความถูกต้องตามกฎหมายก้าวไปถึงการตกลงและรับรองเอาบรรดาเนื้อในที่สำคัญที่จะนำมาพิจารณาในกองประชุมครั้งนี้ให้บรรลุตามคาดหมายที่วางไว้ธนุทองเป็นผู้เขียนข่าวนี้นะเอาถึงเป็นกองประชุมสภาแห่งชาติกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ก็ได้ไขขึ้นในวันที่6กรกฎนี้ซึ่งได้พิจารณาหาพ้องเอาปัญหาสำคัญต่างๆของชาติหลายอันโดยเฉพาะแล้วก็แม่นได้หาพ้องเอาปัญหาสำคัญเป็นต้นก็แม่นบทรายงานการเมืองบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปีและทิศทางเป็นการ6เดือนท้ายปี2026พิจารณาเลยครับห้องอวลาแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาและแก้ไขการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนพร้อมทั้งพิจารณาหาพ้องเอาการสร้างและปรับปรุงกฎหมายอีก2ฉบับได้ท่านผู้ฟัง2ฉบับนั้นก็คือกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งรัฐซึ่งเป็นกฎหมายสร้างใหม่และกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐเป็นฉบับปรับปรุงและพร้อมกันนี้ก็ได้พิจารณาหาพ้องกับปัญหาสำคัญจำเป็นที่ติดพันกับวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชน
เนาะเอาก็อย่าลืมติดตามวาระดำเนินของประชุมสมัยวิสามัญของสภาแห่งชาติสุดที่10ซึ่งมื้ออื่นก็เป็นมื้อสุดท้ายแล้วเนาะและอยู่ในวาระดำเนินของประชุมหั่นท่านผู้ฟังของประชุมสมัยวิสามัญครั้งที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ได้เพิ่นก็ได้รายงานเกี่ยวกับทกเดือนต้นปีนี้เศรษฐกิจของลาวนี่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องในระยะ6เดือนต้นปี2026นี้ภายใต้การนำพา4นำของกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคการที่ตามกฎกาของสภาแห่งชาติสภาประชาชนขันแขวงและการบริหารด้วยความตั้งหน้าของรัฐบาลก็คือองค์การปกครองท้องถิ่นโดยได้ดำเนินมาตรการจำนวนหนึ่งเพื่อลดพรผลกระทบต่อการพัฒนาได้เฮ็ดให้เศรษฐกิจสังคมแห่งชาติระยะ6เดือนต้นปีสืบต่อขยายตัวดีขึ้นเป็นต้นกำเนิดเศรษฐกิจขยายตัวในระดับสันเลีย5ส่วนห้อยคิดเป็นมูลค่าในปีเท่ากับ199,000กว่าตื้อกีบกว่ามา48ส่วนห้อยของแผนการซึ่งมติสภาแห่งชาตินั้นแม่น 417,000 ตื้อกว่ากีบท่านสอนไซสีพันดอนนายกลำตีเพิ่นได้รายงานอยู่ในกล่องประชุมสมัยวิสามัญเถือที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในวันที่6กรกฎนี้ว่าในระยะ6เดือนต้นปีนี้เศรษฐกิจของลาวขยายตัวในระดับ5ส่วนห้อยคิดเป็นมูลค่าในปีก็แม่น199ตื้อกว่ากีบกว่าเอา48ส่วนห้อยของแผนการซึ่งมติสภาหับพ้องเอานั้นแม่น417ตื้อกว่ากีบในนี้คะแนนกสิกรรมขยายตัว 4.3 ส่วนห้อยความเอา17กว่าส่วนห้อยมติสภาให้ขยายคาดคะเนการขยายตัว 4.6 ส่วนห้อยความเอา21กว่าส่วนห้อยเกือบ2ส่วนห้อยพุ่นแหละคะแนนอุตสาหกรรมขยายตัว 5.1 ส่วนห้อยความเอา35ส่วนห้อยมติสภาขยายตัว 5.1 ส่วนห้อยความเอา31กว่าส่วนห้อยคะแนนบริการขยายตัว 5.3 ส่วนห้อยความเอา37กว่าส่วนห้อยสำหรับมติสภาแม้นขยายตัวให้ขยายตัว 6.3 ส่วนห้อยความเอา36กว่าส่วนห้อยและภาษีอากรผลิตภัณฑ์สุทธิขยายตัวเกือบ5ส่วนห้อย 4.9 ส่วนห้อยเด้ความเอา10กว่าส่วนห้อยสำหรับมติสภาขยายตัว4ส่วนห้อยความเอา 10.4 ส่วนห้อยและสำหรับทิศทางแผนการใน6เดือนท้ายปีนี้รัฐบาลจะสุ่มใส่บางเวียกบุริมสิทธิ์เป็นต้นจะสืบต่อสุกยุการเติบโตเศรษฐกิจให้บรรลุได้ในระดับ 5.5 ส่วนห้อยของยอดผลิตภัณฑ์ภายในเฉลี่ยและหับต่อหัวคนให้ได้ 2,238 ดอลลาร์สหรัฐและรายได้แห่งชาติหรือ GNI เฉลี่ยต่อหัวคนให้ได้ 2,100 กับ1ดอลลาร์สหรัฐโดยจะสุ่มใส่มาตรการจำนวนหนึ่งคือสุกยุส่งเสริมการผลิตเสบียงอาหารให้ได้ตามแผนเล็งจัดตั้งปฏิบัติมาตรการแก้ไขลดพรต้นทุนการผลิตสินค้าแก้ไขปัญหาขอดการจำหน่ายไปสู่เขตต่างๆให้คล่องตัวพร้อมทางการเกี่ยมต้านแรงและต้านท่วมโดยเล็งปรับปรุงและก่อสร้างส่วนประทานทับประกันการสนองน้ำให้แก่การผลิตอย่างเพียงพอและกำหนดชนิดพืชกาเกียมแนวพันธุ์ที่จะผลิตเพื่อบ่ให้มีผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำเล็งสุกยุการผลิตสินค้าเกษตรกรรมติดพันกับการปรุงแต่งและมีระบบจัดเก็บรักษาที่ดีแต่หัวทีเพื่อส่งออกโดยสุ่มใส่พืชสัตว์ที่ได้มีการเจรจาเทคนิคแล้วให้ได้พันเก้าห้อยล้านดอลลาร์หรือว่า1ตื้อเก้าห้อยล้านดอลลาร์สุกยุการผลิตแห่ธาตุเพื่อส่งออกให้ได้ 2,185 ล้านดอลลาร์หรือว่า2ตื้อกว่ากีบ2ตื้อกว่าดอลลาร์บน2ตื้อกว่ากีบได้2ตื้อ185ล้านกว่าดอลลาร์เคียงคู่กับการติดตามและคุ้มครองการส่งแห่ธาตุอย่างเข้มงวดเพื่อเก็บรายรับเข้างบประมาณให้เพิ่มขึ้นสืบต่อพัฒนาบรรดาโครงการพลังงานไฟฟ้าสะอาดและสุกยุบรรดาเขื่อนไฟฟ้าต่างๆบรรดาเขื่อนไฟฟ้าวัสันซะให้ผลิตเต็มกำลังในช่วงฤดูฝนเพื่อส่งกระแสไฟฟ้าให้บรรดาประเทศเพื่อนบ้านให้ได้
45,700กว่าล้านกิโลวัตต์โมงมูลค่านี่2ตื้อ829ล้านกว่าดอลลาร์สหรัฐและเร่งเจรจากับตลาดต่างประเทศเพื่อเพิ่มการส่งออกตึมอีกสุกยู่โครงการโครงรางพื้นฐานขนาดใหญ่ที่ได้อนุมัติและเซ็นสัญญาไปแล้วให้ลืมปฏิบัติโดยไวเป็นต้นทางด่วนเวียงจันทน์บ่อเต็นทางด่วนแต่ปากสันหาชายแดนลาวเวียดนามทางรถไฟแต่ทะแขกหาชายแดนลาวเวียดนามและอื่นพร้อมทั้งจะโฆษณาและดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศให้เพิ่มขึ้นเคียงคู่กับการอำนวยความสะดวกการเข้าออกและแก้ไขต้นทุนการขนส่งโดยสารเพื่อสู่สนให้มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศบรรลุได้4,40,000กว่าเถื่อคนนะธนุทองเขียนข่าวนี้อีกขอบใจเนาะและในตัวหน้านี่เพิ่นก็มีแผนการเลยมีแผนการหลายอันแผนการใน6เดือนท้ายปีนี้รัฐบาลจะสุ่มใส่บางเวียกบุรุษมิสิทธิ์เป็นต้นมันสืบต่อในการสุกยู่เฮ็ดให้เศรษฐกิจบรรลุให้บรรลุ 5.5 ส่วนห้อยของยอดผลิตภัณฑ์ภายในจะเลียต่อหัวคนหนึ่งให้ได้ 2,238 ดอลลาร์สหรัฐและรายได้แห่งชาติจะเลียต่อหัวคนให้ได้ 2,101 ดอลลาร์สหรัฐและสุ่มใส่เวียกงานอื่นๆอีกที่สำคัญจำนวนหนึ่งเป็นการสุกยู่ส่งเสริมการผลิตเสบียงอาหารให้ได้ตามแผนเร่งจัดตั้งปฏิบัติมาตรการแก้ไขลดพรต้นทุนการผลิตสินค้าแก้ไขปัญหาขอดการจำหน่ายไปสู่เขตต่างๆให้คล่องตัวขึ้นกาเกียมตันแรงต้านท่วมโดยเร่งปรับปรุงการก่อสร้างและก่อสร้างโซลประทานหาประกันการสนองน้ำให้แก่การผลิตอย่างเพียงพอและกำหนดชนิดพืชกาเกียมแนวพันธุ์ที่จะผลิตเพื่อบ่ให้มีผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำและอื่นๆตึมอีกหลายอย่างที่รัฐบาลจะสุ่มใส่สู่ส่วนจัดตั้งปฏิบัติใน6เดือนท้ายปีนี้ให้บรรลุผลสำเร็จตามระดับคาดหมายแน่ใส่เฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ก็คือเศรษฐกิจแห่งชาตินับมือนับดีขึ้นเข้มแข็งขึ้นขยายตัวขึ้นจางบ่จุดจังแล้วข่าวต่อไปข่าวต่อไปนี่แม่นเว้าถึงคณะประจำสภาแห่งชาติเสนอให้รัฐบาลเล็งสุกยุกการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้ขยายตัวดีกว่าเก่าในเวลาดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทศที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิพพันธ์ในวันที่6กรกฎาคมนี้แหละภายหลังที่ท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่นได้ผ่านบทรายงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ6เดือนต้นปี

ดยเฉพาะการผลิตกสิกรรมเพื่อหับประกันการค้ำประกันเสบียงอาหารการปรุงแต่งผลิตภัณฑ์กสิกรรมและอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนำเข้าโดยหันเปลี่ยนจากแนวคิดแบบเป็นแต่ละโครงการมาสู่การคิดแบบเป็นระบบที่มีการเชื่อมโยงระหว่างการผลิตการปรุงแต่งการขนส่งการตลาดเข้ากันเป็นตองโซ่อันหนึ่งอันเดียวมูลค่าที่สามารถสร้างและหับที่ยืนยงให้ประชาชนติดพันกับวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากโดยสร้างเศรษฐกิจขึ้นมาจากหากฐานส่วนการขุดค้นหรือนำใช้ทรัพยากรธรรมชาติอาจบ่จำเป็นให้การยกเว้นหรือผ่อนผันใดๆหมายความว่าการนำใช้ทรัพยากรการขุดค้นหรือนำใช้ทรัพยากรธรรมชาตินั้นอาจจะบ่ยกเว้นหรือว่าผ่อนผันใดๆเนาะมันบ่มีความจำเป็นว่าซะพร้อมเดียวกันก็เป็นสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นสินค้าส่งออกให้มีความหลากหลายและเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพลดพรการส่งออกวัตถุดิบกสิกรรมแห่ธาตุการขายไฟโดยโกงจากโครงการไปต่างประเทศมีมาตรการปกป้องผู้ผลิตภายในที่เหมาะสมเพื่อให้เวลาแก่เขาเจ้าพัฒนาตนเองให้เข้มแข็งสืบต่อพัฒนาแขนงการที่เป็นท่าแห้งเป็นต้นอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าและบ่อแฮให้กลายเป็นเสาค้ำการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติโดยเฉพาะการพัฒนาพลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ความเป็นส่วนใหญ่และพิจารณาพลังงานถ่านหินจำนวนหนึ่งอย่างเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์ของแขนงการเพื่อหับประกันเสถียรภาพและการสนองไฟและดูแลงให้เพียงพอและมีแผนให้คุ้มตนเองได้ภายในปี2030นำไส้ถ่านแห้งต่างๆเพื่อให้ลาวกลายเป็นศูนย์กลางการค้าพลังงานในคงเขตภาคพื้นสุกยุคกลไกการค้าระวางระบบสู่ระบบปรับปรุงอัตภัณฑ์อัตราหมายความว่าปรับปรุงอัตราพันธะไฟฟ้าที่ส่งออกขายให้ต่างประเทศให้มีความเหมาะสมสนองพลังงานภายในให้เพียงพอสร้างและหับเขางบประมาณให้เพิ่มขึ้นโดยจุติการยกเว้นภาษีอากรเกินกว่าที่กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนได้กำหนดไว้สืบต่อคุ้มครองและติดตามกวดกาแขนงแห่ธาตุให้เข้มงวดเด็ดขาดในนั้นให้มีการกำหนดเวลาภายใน 2-3 ปีให้ยุติการส่งออกแห่ดิบเพื่อกระตุ้นให้เกิดมีการก่อสร้างโรงงานล้อมปรุงแต่งอยู่ภายในสำหรับบางแห่ธาตุเข้มขุ่นเส้นคำทองหมายความว่าคำทองแดงเงินที่เฮามีโรงล้อมแล้วควรยุติเด็ดขาดส่งออกแห่ดิบหรือแห่เข้มขุ่นดังกล่าวทันทีพร้อมทั้งเปิดกว้างรับตลาดใหม่เพื่อป้องกันการผูกขาดทางด้านราคาสำหรับบางแห่ธาตุยุทธศาสตร์ดัดสมโครงการขุดค้นแห่หายากปฏิวัติมาตรการเด็ดขาดต่อโครงการแห่ธาตุฮีพอนกำหนดคืนใหม่ประเภทแห่ธาตุที่เป็นยุทธศาสตร์และแห่ธาตุทั่วไปกำหนดเขตสงวนเขตห่วงห้ามเขตที่อนุญาตให้ขุดค้นให้จะแจ้งชัดเจนสำหรับโครงการอยู่ในระยะการศึกษาก่อนจะก้าวเข้าสู่การขุดค้นในตัวนะให้คัดเลือกเอาโครงการที่เห็นว่าครบทุกเงื่อนไขเป็นมืออาชีพมีประสบการณ์มีทุนมีหอนและมีเทคนิควิชาการที่สามารถยั่งยืนได้และมีกลไกการคุ้มครองการขุดค้นไปตามการออกแบบหรือแผนการที่วางไว้เพื่อให้ประกันความปลอดภัยและผลประโยชน์ของประชาชนรัฐและผู้ลงทุนให้เหมาะสมเสนอให้รัฐบาลสุ่มใส่ก่อสร้างและบูรณะสมแปลงทางให้ได้มาตรฐานและสามารถนำใช้ได้ปกติให้สมคู่กับงบประมาณการลงทุนสืบต่อปฏิบัตินโยบายสุขยู่ส่งเสริมการก่อสร้างและสมแปลงทางระยะใหม่ให้สำเร็จเพื่อเสื่อมต่อเขตผลิตโรงงานปรุงแต่งการขนส่งสินค้าการสัญจรของประชาชนและการท่องเที่ยวเอาใจใส่ปฏิบัติคาดหมายที่ยังมีความคืบหน้าหน่อยของแขนงการศึกษาและสาธารณสุขให้บรรลุตามแผนการเป็นต้นกับแผนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูและแพทย์อยู่ชนบทการปลาการเฮียนคุณภาพของครูและนักเฮียนการเกี่ยมความพร้อมด้านต่างๆเพื่อเปิดสุขเฮียนใหม่การปรับปรุงระบบการศึกษาสายสามัญจาก5

บวก4บวก3เป็น6บวก3บวก3สืบต่อปฏิบัติกฎหมายพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากติดพันกับกันก่อสร้างหักฐานการเมืองให้แข็งแรงกว่าเก่าตามจุดสุ่มรัฐบาลและท้องถิ่นพร้อมทั้งสืบต่อสร้างตาแสงให้สำเร็จตามคาดหมาย617ตาแสงในกลางปี2027พร้อมทั้งสนองงบประมาณให้เพียงพอในการจัดตั้งปฏิบัติการเคลื่อนไหวเวียงอนาคตเอาใจใส่พัฒนาและขยายผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวให้เป็นท่าแห่งระดับชาติอาเซียนภาคพื้นและสากลในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวแบบระบบนิเวศสุมสนมีส่วนร่วมโดยนำใส่มรดกวัฒนธรรมบุญประเพณีของชาติและท้องถิ่นอันนี้ก็เป็นการเสนอคณะประจำสภาแห่งชาติเพิ่นได้เสนอให้รัฐบาลนี่เล็งสุขยู่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้ขยายตัวดีขึ้นกว่าเก่ามีหลายด้านหลายสิ่งจะต้องได้เอาใจใส่คืนใหม่นั้นในการปรับปรุงขยายตัวพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้ขยายตัวดีขึ้นกว่าเก่ามาฟังเพลงจากทางรายการสักก่อนจากนั้นจึงฟังข่าวในระยะต่อไปซึ่งผู้ดำเนินรายการจะนำเสนอให้ท่านได้ฟังเต็มอีก

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการล้มโดทิศทับลุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่เอาละท่านผู้ฟังเถียงแพงจากนี้ก็มาติดตามข่าวที่ผู้ดำเนินรายการจะนำเสนอให้ท่านฟังต่อไปนี้แม่นเว้าถึงลาวเมียนมานี่ก็ได้ร่วมลงนามร่วมมือศึกษาความเป็นไปได้ของเขื่อนในการสร้างเขื่อนอยู่น้ำของเขตชายแดนที่มีกำลังการผลิตนี่ 2,790 เมกะวัตต์วันที่4กรกฎนี่แหละอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ก็ได้มีพิธีลงนามสัญญาร่วมพัฒนาในการศึกษาความเปลี่ยนไปได้ของเขื่อนในการก่อสร้างเขื่อนน้ำของเขตชายแดนลาวเมียนมาระหว่างบริษัทพงศัพทวีจำกัดผู้เดียวและบริษัทพรีมัสของสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาโดยการเป็นสักขีพยานของฐานมโนทองวงไสห้องรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของลาวเฮาและฐานไอเกียบห้องรัฐมนตรีกระทรวงไฟฟ้าและพลังงานของสหภาพเมียนมาและโครงการร่วมมือศึกษาความเปลี่ยนไปได้ดังกล่าวนี้จะเป็นสัญลักษณ์สำคัญของมิตรภาพและการร่วมมือระหว่าง2ประเทศบนพื้นฐานภายใต้ขอบการร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าระหว่างลาวและเมียนมาโครงการศึกษาไฟฟ้าตามลำน้ำของเขตชายแดนลาวเมียนมาคาดว่าจะมีกำลังการผลิตติดตั้งสูงถึง 2,790 เมกะวัตต์และจะดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ภายในระยะ34เดือนการลงนามครั้งนี้ถือเป็นอีกบัตรก้าวที่สำคัญในการร่วมมือกันศึกษาและพัฒนาเพื่อสนองไฟฟ้าให้ทั้งสองประเทศและจะช่วยตอบสนองความต้องการไฟฟ้าในภาคพื้นพร้อมทั้งประกอบส่วนให้บรรลุคาดหมายการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของอาเซียนเติมอีกนี่อันนี้ก็เป็นข่าวที่เว้าถึงลาวเมียนมานี่นะในศึกษาความเป็นไปได้ลงนามร่วมมือกันเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างเขื่อนน้ำของอยู่เขตชายแดนระหว่างลาวกับเมียนมาคาดว่าจะมีกำลังการผลิตนี่ถึง 2,790 เมกะวัตต์เป็นสัญญาณที่ดีในการร่วมมือระหว่างสองประเทศลาวเมียนมาที่มีต่อกันนะเอาข่าวต่อไปเติมอีกสำหรับข่าวต่อไปนี้แมนเว้าถึงการมอบตัวแก๊งสแกมเมอร์นี่174คนสัญชาติจีนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจีนไปดำเนินคดีวันที่4กรกฎนี่แหละกรมตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศกรมใหญ่สันติบาลกระทรวงป้องกันความสงบได้สมทบกับคณะศูนย์ร่วมมือเวียกงานตำรวจลาวจีนก็ได้นำทรงและมอบผู้ถือขากลุ่มแก๊งสอกกงสับทางโทรคมการสื่อสารหรือแก๊งสแกมเมอร์ที่เป็นสัญชาติจีน174คนเป็นหญิง4คนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อสืบต่อดำเนินคดีโดยผ่านด่านสากลบ่อเต็นแขวงหลวงน้ำทากลุ่มคนดังกล่าวนี้แม้นมีการเคลื่อนไหวที่ติดพันกับการก่ออาชญากรรมส่อกงทรัพย์ทางระบบโทรคมและการสื่อสารหรืออาชญากรรมทางระบบคอมพิวเตอร์ก็คือแก๊งสแกมเมอร์ซึ่งผู้ถือขาจำนวนดังกล่าวแม้นถือขึ้นบัญชีและจัดส่งมาจากหลายภาคส่วนคือจากกรมตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศกองบัญชาการปคสนครหลวงเวียงจันทน์กองบัญชาการปคสแขวงคำมวนกองบัญชาการปคสแขวงเวียงจันทน์พร้อมทั้งเครื่องของกลางการกระทำผิดจำนวนหลายรายการเป็นต้นแม้นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและอื่นๆที่พัวพันกับการกระทำผิดซึ่งพิธีมอบภาพตัวผู้ถือหาในครั้งนี้ต่างหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายลาวเซ็นบทบันทึกมอบกระแมนพันเอกฟองสาลีจันทวงศ์สาห้องหัวหน้ากรมตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศกรมใหญ่สันติบาลกระทรวงป้องกันความสงบของลาวเฮาฝ่ายจีนเซ็นรับกระแมนพันโทจางเสียนหัวหน้าหน่วยงานตำรวจกวดคนเข้าออกเมืองมงละกิ่งแขวง12พันนาแขวงยุนน่านสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมี
คณะอาภิสอบทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยานนำนี่มันบ่ทันมดได้ท่านผู้ฟังกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ที่หลอกลวงประชาชนบรรดาเผ่าของพวกเฮานี่ยังมีหลายนะจากการจับได้หลายท่านก็ได้ส่งตัวคืนให้ประเทศต้นทางหั่นคลายพอสมควรส่งสุดนี้วันที่4กรกฎนี่นะก็มีถึง174คนพุ่นเลยดังนั้นพวกเขาต้องมีสติเด้อในการดำรงชีวิตอย่าไปเสือคนง่ายหลายโทรบอกเขาโทรมากริ้งไปหับเขาบอกนั่นนี่พัดไปเฮ็ดน้ำเขาอันนี้ก็บ่ควรเด้อต้องมีสติระวังตัวให้เข้มงวดอีหลีเอาข่าวต่อไปเติมอีกสำหรับข่าวต่อไปแม่นว่าถึงวันที่3กรกฎนี้คณะสปกิจเมืองสามัคคีไซแขวงอัตปือได้ทำลายเครื่องมือหาปลาที่ผิดกฎหมายที่ยึดได้ในระยะที่ผ่านมาอยู่ห้องการกสิกรรมในสิ่งแวดล้อมเมืองซึ่งมีภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวของเขาห่วมทานมโนห่อกินดาวงห้องหัวหน้าห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองเพิ่นได้รายงานว่าผ่านการจัดตั้งปฏิบัติจริงของคณะวิชาการสปกิจภาคสนามซึ่งได้จัดตั้งปฏิบัติแต่วันที่16เดือนกุมภาหาวันที่24เดือนมิถุนาที่ผ่านมานี่สามารถทับม่างเป้าหมายได้คือกักตัวผู้กระทำผิดกฎหมายที่ลักลอบนำใส่เครื่องมือหาปลาแบบดับศูนย์โดยเฉพาะแม่นหมอสดหมอดูดจำนวน10คนเป็นประชาชนบ้านห่ม2คนอยู่คุ้มเตียวประชาชนบ้านท่าหิน1คนบ้านศรีวิไล2คนคุ้มดอนต่อมบ้านเวิร์นแคนอีก4คนคุ้มนาใส่ทองและสามารถยึดอุปกรณ์เครื่องมือได้ทั้งหมด6เครื่องในนั้นหม้อสดป่านี่3เครื่องหม้อดูดป่า3เครื่องหม้อดูดป่าทั่วไปขนาดกลางนี่1เครื่องและยายแห้งประมาณ3เม็ดและขนาดใหญ่2เครื่องดูดป่าหนังและยายแห้งประมาณ15เม็ดยึดหม้อไฟได้ทั้งหมด8หน่วยขนาดใหญ่6หน่วยเป็นหม้อยกไฟในตู้2หน่วยขนาดกลาง2หน่วยเป็นชนิดแห่ง 5KKK พร้อมด้วยอุปกรณ์สายไฟสายสลิงน้อยจำนวน1และจักกาโน่6เครื่องยี่ห้อ Honda 5แห่งม้าเครื่อง2เครื่อง8แห่งม้านี่1เครื่องยี่ห้อ Hinota 1เครื่อง19แห่งเหือ6เล่มนอกจากนี้ก็ยังมีโคมไฟและปืนแก๊ป1กระบอกสำหรับผู้กระทำผิดที่นำใส่เครื่องมือหาปลาที่ผิดกฎหมายทางคณะสปกิจของเมืองได้มีการแก้ไขทั้งแพงก็คือการแก้ไขทางด้านบริหารรัฐโดยมีการปรับไหมตามระเบียบกฎหมายตามความเหมาะสมกับสภาพตัวจริงของการกระทำผิดนอกจากนั้นยังได้เฮ็ดบทบันทึกศึกษาพรมพร้อมทั้งมีมาตรการบังคับในตนหาโดยให้ผู้เกี่ยวมีคำปฏิญญาณส่วนประเภทของกลางประเภทเหือและจักกาโน่แม่นให้ผู้เกี่ยวไทยเอาคืนตามความเหมาะสมสำหรับหม้อไฟและเครื่องสดเครื่องดูดแม่นทางคณะสปกิจได้ยึดไว้เป็นของกลางเพื่อทำลายถิ่มตามระเบียบกฎหมายอะข่าวพรอยู่พละทางแขวงอัตปือเพิ่นเป็นผู้เขียนข่าวนี้เอาละท่านผู้ฟังที่ฮักแพงมาเบิ่งเวลาในรายการล้มถั่วทิศทับอรุณสำหรับมื้อนี้ก็แม่นอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วก็จะให้ท่านได้ฟังเพลงตึมอีกจักหนึ่งสุดจากทางรายการหมดเพลงหมดเวลาผู้ดำเนินรายการมื้อนี้บุญเทียงแก้วิไลวงศ์ลาไปก่อนมื้อหน้าจึงค่อยพบกันใหม่สำหรับมื้อนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีแต่ความสุขตลอดไปมื้อหน้าพบกันใหม่สบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

สื่อสนแก้ไขความทุกข์ยากเฮ็ดให้ประเทศชาติเข้มแข็งประชาชนหังมีผาสุขสังคมศิวิไลสวัสดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงฮอดเวลานี้พบพอกันเป็นประจำในรายการเพื่อสุขภาพที่ดี FM 103.7 MHz กระจายเสียงทีนครหลวงเวียงจันทน์วิทยุกระจายเสียงแห่งสันหลาวท่านฮับฟังได้ผ่านทางเครือข่ายส่งต่อและเว็บไซต์ www.lnr.org.tw วิทยุออนไลน์ฮับฟังได้ทั่วโลก30นาทีนี้ยินดีต้อนรับประธานอีกครั้งนึงเนาะเข้าสู่เวลาที่ดีจากทางรายการครอบเฮามีแต่สิ่งดีๆมาตอนมาฝากผู้ใดที่ติดตามเฮาฟังอยู่หลากหลายพื้นที่ในปัจจุบันขึ้นมาเหนือลงไปใต้เดินทางไกลๆไปใส่กระตามก็ขอให้เดินทางอย่างมีสติระมัดระวังคอยไปคอยมาผู้ที่ใช้ชีวิตประจำวันอยู่ตามครัวเรือนกันเช่นเดียวกันเนาะการสมใช้ฟืนไฟอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าขอให้มีสติป้องกันอัคคีภัยน้ำกันอัคคีภัยนี้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาถ้าว่าเฮาประมาทและขาดสติบ่ว่าจะเป็นฤดูแล้งฤดูฝนยามฮ้อนยามหนาวเกิดขึ้นได้ท่านผู้ฟังการดังฟืนดังไฟแต่งอยู่ครัวกินสำเร็จแล้วขอให้มอดให้ดีละกาใส่อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ากับสิ่งเดียวกันถ้าว่าสำเร็จแล้วก็ขอให้ถอดปลั๊กเสียบกวาดเบิ่งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าสายฟืนสายไฟยังนำใช้ได้หรือบ่ถ้าว่าเก่านำใช้มาหลายปีแล้วบุ้มเบี้ยวมีกินใหม่หรือว่าเปลี่ยนสภาพไปหรือว่าหมดอายุการใช้งานแล้วก็ขอให้เปลี่ยนถ่ายท่านผู้ฟังเพื่อป้องกันว่าให้เกิดอัคคีภัยเกิดขึ้นนำความสูญเสียทางด้านชีวิตและทรัพย์สินจนขึ้นเฮือน10เทือนยังบ่เท่าไฟใหม่1ครั้งขอฝากเตือนในรายการคือแนวนั้นเนาะแก้วมาถึงในจากทางรายการกับผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมื้อนี้สืบต่อแนะนำหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้ในรายการได้ฮู้จักน้ำกันคือเก่าเป็นต้นแมนกาเฟเห็ดหมื่นปีและสาเห็ดหมื่นปีถ้าว่าเว้าถึงเห็ดหมื่นปีแล้วเพิ่นได้นำเอาเห็ดหมื่นปีนี้มาผลิตเป็นสาและก็มาผลิตเป็นกาเฟท่านผู้ฟังสากาเฟก็มีสรรพคุณกับค่ายคือกันดีคือกันนั่นแหละท่านจะเลือกอันใดก็ได้จะเป็นสาเห็ดหมื่นปีหรือว่ากาเฟเห็ดหมื่นปีแต่ถ้าท่านเลือกกาเฟเห็ดหมื่นปีอย่าลืมเด้อมี3ชนิดมีกาเฟเห็ดหมื่นปีกาเฟเห็ดหมื่นปีบวกโสมกาเฟเห็ดหมื่นปีสูตรบ่มีน้ำตาลสรรพคุณแม่นดีต่อสุขภาพตับดีม้ามดีหัวใจดีเลือดไหลเวียนดีป้องกันมะเหงสร้างภูมิคุ้มกันผู้ใดที่มีอาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียมักเมื่อยง่ายกาเฟหรือว่าสมุนไพรของเห็ดหมื่นปีเสยทันได้อย่าลืมสนใจอยากได้ผลิตภัณฑ์ของพวกเฮาเนาะซอกซื้อได้ตามห้างมินิมาร์ททั่วไปตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตทั่วประเทศซื้อเป็นของต้อนของฝากซื้อไปให้สมาชิกในครอบครัวได้ดื่มหรือท่านมีความสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็แม่นติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์020-5570-4709ต้นรายการแบบนี้มักขันบรรยากาศก่อนเนาะฝากต้อนเสียงเพลงก่อน

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาไม่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรทำลายยาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรทำลายยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

การดูแลสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงปราศจากพยาธิโลหะเป็นโชคลาภอันประเสริฐของท่านแต่ปราศจากบ่ได้ผู้ที่มีพยาธิประจำตัวโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานทนทุกข์ทรมานมาหลายฟ้าหลายปีอยากจะปิดปัวด้วยสมุนไพรธรรมชาติปราศจากสารเคมีอย่าลืมกาแฟดีเบาหวานโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษนำเอาเฮ็ดหมื่นปีมาผสมกับกาแฟป้องกันและปิ้นปัวเบาหวานได้กาแฟดีเบาหวานเป็นกาแฟสมุนไพรธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่มีรสชาติแซ่บซ้อยนุ่มถูกใจผู้ที่มักดื่มกาแฟเงินคำเป็นของนอกกายสามารถซอกหาได้สุขภาพทางกายเป็นสิ่งที่สำคัญท่านใดสนใจติดต่อผู้พันหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับลุงคำสิงสีหาเทพที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทร์โทรศัพท์021412977 02055704709

0: าเฟ่สมุนไพรลดน้ำหนักยิ่งตามขั้วเมียของต้องการของผู้บริโภคกาเฟ่ลดน้ำหนักกาเฟ่ลดขั้วปวดมีบ่อก็เลยได้คนขั้วและมาเฮ็ดกาเฟ่ลดน้ำหนักหรือว่าลดขั้วปวดคนที่ว่าอ้วนโพดมันพาให้เกิดโรคง่ายต่างๆถ้ากินกาเฟ่ดีแล้วมันจะควบคุมบ่ให้อ้วนให้มันสมดุลได้คนขั้วผลิตออกมาแล้วก็ให้คนไปทดลองเบิ่งเห็นว่าได้ส่งข่าวมาบอกว่าได้ผลดีพอคันกินกาเฟ่อันนี้แหละคือว่ามันจะบ่หิวแล้วก็บ่เมื่อยเฮากินอาหารได้พอดีบ่กินหลายเกินไปที่ว่ามันเกิดที่ว่าราคามันก็บ่ได้แพงสําหรับว่ากาเฟ่สมุนไพรบำรุงสายตากาเฟ่ดีกว่าหวานที่ทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางผลิตของพวกเขาได้ดีกว่า
1: เมืองลาวส้มไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ

เอาใจมิละการและท่านผู้ฟังคือเก่ากับสินค้าและผลิตภัณฑ์ของคนลาวเองที่ค้นคิดและผลิตขึ้นมาตอบสนองความต้องการเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาท่านผู้ฟังบ่ได้เลือกย้ำบ่ได้เลือกว่าจะเกิดขึ้นกับผู้ใดดังนั้นทางรายการของเราจึงย้ำมิละการเรื่องของอาหารการอยู่การกินนี่ก็สำคัญเช่นเดียวกันเนาะที่ว่ามันติดพันกับการใช้ชีวิตประจำวันกินอาหารให้ครบหมวดหมู่ก็แล้วกันสิ้นผักปลาหมักไหมนมไข่ทาดแป้งสลับกันไปในแต่ละคาบเข่าในแต่ละมื้อเพื่อให้ได้สารอาหารที่ครบถ้วนปรุงแต่งอาหารก็ขอให้สุกสดใหม่สะอาดจึงรับประทานหลีกเลี่ยงอาหารเก่าแห้มคืนปรุงแต่งไว้ดุนและก็สิ่งสำคัญขอให้นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอถ้าว่ามีเวลาว่างก็จะลืมบิแบงไปออกกำลังกายหรือว่าอาจจะพาครอบครัวไปเล่นไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติประวัติศาสตร์ประธรรมในวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ได้ท่านผู้ฟังเป็นการผ่อนคลายสมองผ่อนคลายจากการอิดเมื่อยในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบางคนนี่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงาน5มื้อเต็มบางคน6มื้อเต็มบางคนก็7มื้อเต็มหลายคนหลากอาชีพแตกต่างกันไปเนาะขึ้นกับเงื่อนไขความสามารถของแต่ละคนแต่ทุกคนต้องได้รักษาสุขภาพเคียงคู่กับการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนั้นแต่ว่าตื่นเช้ามามื้อนี้มีรายการดื่มซาเฮ็ดหมื่นปีหรือว่ากาแฟเฮ็ดหมื่นปีแล้วหรือยังอย่าลืมผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษแนะนำกันไว้ซาเฮ็ดหมื่นปีกาแฟเฮ็ดหมื่นปีดีต่อสุขภาพสรรพคุณแม่ช่วยปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายเฮ็ดให้กินข้าวแซ่บนอนหลับเจ็บขับถ่ายก็สะดวกเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนดีผู้ที่กินน้ำตาลได้เลือกกาแฟเฮ็ดหมื่นปีไปไว้ดื่มผู้ใดที่กินน้ำตาลบ่ได้บ่มักกินน้ำตาลเลือกกาแฟเฮ็ดหมื่นปีสนิททีบ่มีน้ำตาลถ้าว่าทานอยากได้สนิททีมีส่วนผสมของเฮ็ดหมื่นปีโสมน้ำตาลก็ให้เลือกกาแฟเฮ็ดหมื่นปีบวกโสมเพิ่นค้นคิดและผลิตขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอยู่แล้วเนาะเพื่อให้มีหลายทางเลือกดังนั้นก็ลองเปิดใจเบิ่งท่านผู้ฟังลองซิมลองดื่มกาแฟเฮ็ดหมื่นปีกินหอมรสชาติแซ่บราคาบ่แพงซอกซื้อได้ง่ายหันมาสมใส่และส่งเสริมสินค้าภายในเป็นภูมิปัญญาของคนลาวเฮาเองฝากฝากมีรายการไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ของเฮ็ดหมื่นปีมาเปลี่ยนบรรยากาศอีกก่อนในรายการเพื่อสุขภาพที่ดี

ันนี้อยากเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเขานี่นะก็ต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์ในแต่ละวันประมาณ20-25มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันก็ไปบำรุงประสาทตาถ้ามันผู้ใดที่ว่าขาดวิตามินเอนี่ตามันจะมัวตามันจะบ่เห็นรูปอ่านหนังสือก็ได้ที่ว่าเจ้าของเองนี่ก่อนจะมาเห็ดยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่าอยากใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคาญก็เลยไปค้นคว้าซอกหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็ฮู้ได้ว่ามันมีต้องได้รับวิตามิน A เฮาจึงค่อยมาซอกวิตามิน A อยู่ในพืชหมากไม้บ้านเฮานี่จึงค่อยมาได้2-3ชนิดแล้วมาปรุงเป็นแคปซูลและกินแคปซูลนี่ยาบำรุงตานี่มื้อนึง2แคปซูลนี่พอพอในแคปซูลนึงนี่ว่า250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจัก5หรือ10เซตเนาะมันก็เจอว่าจะได้อยู่ประมาณ10หรือ15มิลลิกรัมกินซอกนั้นก็คือว่า25-30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนนี่ใส่แว่นตาเมื่อกินใน3เดือนเรียนกันติดกันหรือ90วันได้ฉีดแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาฮอด18-10นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเฮาบ่ได้ใส่แว่นตาฉะนั้นอันนี้แหละมันถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เฮาก็ค่อยว่ามาเฮ็ดยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตานี่เข้าในกาแฟผู้ที่กินกาแฟแล้วก็ถือว่าก็ช่วยได้คือกันพวกตามั่วพวกตาบ่แจ้ขั้นตาน้ำตาย้อนอันนี้เห็นว่าใส่ได้ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของลาวเฮาปลอดสารพิษหรือว่าผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษแม่นธรรมศาสตร์ปลอดสารพิษอันนี้ดีที่สุด

0: บายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำชากาแฟเฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรทำลายยาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรทำลายยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

ู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ

ทักทายกันไปกับผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษแนะนำกันไว้เป็นประจำท่านผู้ฟังอยากได้ซากาเฟ่ไปไว้ดื่มตอนเช้าสำหรับตนเองสมาชิกในครอบครัวหรือคนที่ทานหักอยากได้เป็นของต้อนของฝากอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็แม่นติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษหรือว่าท่านจะไปแวะซมแวะซื้ออยู่สถานที่ตัวจริงก็เข้าไปได้ที่บ้านเวียงเจริญเมืองเสถานครหลวงเวียงจันทน์และอีกหนึ่งสถานที่ที่เพิ่นสร้างเป็นศูนย์จำหน่ายเป็นตัวแบบในการปลูกพืชเป็นยาคือบ้านนางาเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์ห้านแสงชันดาราผู้ใดที่มีพืชสมุนไพรเป็นยาอยากมาขายให้เพิ่นกระหับซื้อติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020557047และ021412977เวลาตามทางรายการหมดแล้วต้องขอขอบใจมิรายการหลายๆติดตามรับฟังรายการนี้โดยดีตลอดมา30นาทีพวกเราอยู่นำกันกับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปอ

0: าใดผสมผสานเอาตั้งแต่เนื้อถึงตัดมาร่วมเลยมาพลิกพื้นฐานต้นต่อกันเป็นเฮ็ดหมื่นปีหรือว่าเฮ็ดดินจืดอยู่บ้านเท่านี้เฮ็ดดินจืดเนี่ยที่ว่าอยู่ในป่าดงดิบที่ว่าอากาศชุ่มชื้นดีอุณหภูมิก็ว่าสูงกว่าต่ำหลายและเฮ็ดให้เฮ็ดหมื่นปีอยู่ในบ้านเท่านี้มีคุณภาพสูงดังนั้นเท่าได้คัดเลือกเอามาเป็น6สายพันธุ์6สายพันธุ์ที่มาจากว่า6สีขาวสีแดงสีเหลืองสีดำสีเขียวและก็สีม่วงสิ่งที่มันบอกพ่อที่หาหยาดแดงคือสีขาวกับสีเหลืองเขาก็ปลูกเนาะสีแดงสีเหลืองสีขาวปลูกอันนี้จะพอมาผสมประสานใส่กับยาเอิ้นว่าเพิ่มพลังพวกว่าเพิ่มพลังนี่กับมันยาที่เฮ็ดให้มีเหือมีแห้งนับตั้งแต่กำลังสะโคงวันนี้เนาะมากระถือโค้งแห้งสามสานโลบลบค้างเคลื่อนหักและอื่นๆอีกที่ว่ามาผสมประสานใส่กันอย่างว่า6บวก5อันนี้แหละที่ว่าเป็นยาอายุยืนหรือว่ายาอายุวัฒนะก่อนว่าจะเอิ้นว่ายาอายุวัฒนะและยาอายุยืนนี่มันก็มีหลักฐานตัวพิสูจน์แต่คนจีนที่ท่านลีซิงยุนเปิ้นอายุ256ปีเป็นคนอายุยืนที่สุดของโลกเพิ่นใส่ยังเป็นยาสำหรับบำรุงสุขภาพคืออันที่1แหละมันว่าเฮ็ดดินจืดหรือเฮ็ดหมื่นปีเฮาว่านี่แหละอันที่2แหละมันลีซูหูหรือว่าโสม
1: เมืองลาวส้มไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ

สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักแพงทุกท่านนำท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการข่าวตามเหตุการณ์เช่นเคยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเขามีเสนอท่านรับฟังรับชมเป็นประจำทุกๆมื้อบ่เว้นวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะ 6:30 น. 7:00 น.พบกันมื้อนี้ก็เป็นอาทิตย์ที่2ของเดือนกรกฎาคมวันพฤหัสบดีวันที่9กรกฎาคม2026ก็มีหลายข่าวที่จะนำเสนอให้เพื่อนในรายการได้ฟังแต่ก่อนจะไปฟังข่าวก็อยากเว้าเรื่องสภาพอากาศหน่อยนึงในยานี้ทางกรมอุตุนิยมอุทกศาสตร์กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเพิ่นก็มีแจ้งเตือนภัยพายุฤดูร้อนไมซักที่ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันเนาะก็เฮ็ดให้มีอิทธิพลเฮ็ดให้ฝนตกเป็นบริเวณกว้างตกปานกลางหาตกหนักมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเด้อฉะนั้นผู้ใดที่อาศัยอยู่ตามแค่แม่น้ำคลองหรือว่าสาขาแม่น้ำคลองให้เอาใจใส่เก็บเมี่ยนเครื่องของไว้บนที่สูงเพื่อป้องกันภัยน้ำท่วมกระทันหันผู้ใดที่อาศัยอยู่ตามห้อมผู้ห้อมผาต่างๆก็ให้มีความระมัดระวังนักจะอาจจะเกิดน้ำป่าไหลสุแห้งดินเจือนเนาะเดินทางก็ให้ระมัดระวังเช่นเดียวกันทางเหมือนทางจืดด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเพิ่นเตือนฮอดวันที่12มื้อนี้หากับวันที่9เนาะเพิ่มความระมัดระวังป้องกันอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะน้ำท่วมกระทันหันสำหรับข่าวคราวกับแมนปินอ้อมอยู่นครหลวงจันทร์ปัจจุบันนี้กับแมนพร้อมดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเถื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10มื้อนี้ก็สืบต่อดำเนินมาเป็นมื้อที่4และมื้ออื่นกองประชุมก็จะได้อัดลงเพิ่นดำเนินเรื่องงานเป็นเวลา5มื้อเนาะเริ่มมาแต่วันที่6ก็มีหลายเวียกที่นำเข้าผ่านแล้วก็มีหลายสมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตเลือกตั้งต่างก็ได้ประกอบความเห็นต่อบทรายงานของรัฐบาลบทรายงานของภาคส่วนเกี่ยวข้องคณะประจำสภาแห่งชาติก็ได้ประกอบความเห็นต่อบทรายงานต่างๆของรัฐบาลและสมาชิกสภาแห่งชาติก็มีคำสักถามภาคส่วนเกี่ยวข้องของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นบรรดากระทรวงเกี่ยวข้องก็ได้เอามาอธิบายชี้แจงต่อคำสักถามให้ข้อข้องใจแก้ไขข้อข้องใจของสมาชิกสภาแห่งชาติพ้นเด่นในกองประชุมครั้งนี้ก็แม่นเพิ่นนำเอาวาระแห่งชาติที่3คือวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเนาะของประชาชนนี่เข้ามาเป็นเวลาแห่งชาติก็ได้เสนอให้

0: ิพายพลัดประกอบความเพียรแล้วก็ได้รับฮองเอาเนาะอยู่ในกองประชุมสมัยวิสามัญเทอที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10นี้และในฮั้นก็มีกระทรวงนึงที่หลายคนให้ความสนใจโดยเฉพาะเป็นการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าบ่ปัญหาราคาน้ำมันบ่ที่มันติดพันกับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลำบากดาวเผาฮั้นกลายเป็นกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากระยะผ่านมาก็เกิดหลายปัญหาโดยเฉพาะปัญหาราคาน้ำมันเสื่อไฟก็มีทางเอียงลดลงแล้วแต่ว่าราคาสินค้าและการบริการอื่นๆก็ยังคงลดลงและตัวปัญหานี้มันก็เกิดจากหลายปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจที่ติดพันกันคือความปัญหาด้านราคาเนาะเมื่อได้ปรับตัวขึ้นแล้วมักจะปรับตัวลงยากและก็ซ่าต่อปัญหานิทานมาลัยทองกุมารสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นก็ได้ขึ้นชี้แจงต่อคำสักถามของบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติในกองประชุมสมัยวิสามัญเทอที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ในวันที่7กรกฎนี้อยู่ที่หอประชุมสภาแห่งชาติโดยการเป็นประธานของท่านไสสมพรบริหารประธานสภาแห่งชาติและรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าเพิ่นให้ชี้แจงโดยเฉพาะปัญหาราคาน้ำมันเชื้อไฟมีทางเอียงลดลงแล้วแต่ปัจจุบันในราคาสินค้าการบริการอื่นๆยังบ่ลดลงเนาะต่อปัญหานี้กระทรวงการและการค้าก็มี2ประเด็นหลักให้ความกระจ่างแจ้งประเด็นที่1แม่นสาเหตุที่ราคาสินค้าและการบริการยังบ่ทันปรับตัวลดลงในทันทีถึงว่าราคาน้ำมันเสื้อไฟจะลดลงแล้วก็ตามแม้นเกิดจากหลายปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจที่ติดพันกันคือความเหนียวด้านราคาในทางเศรษฐศาสตร์ราคาสินค้าเมื่อได้ปรับตัวขึ้นไปแล้วมักจะปรับตัวลงยากและก็ซ่ากลัวเนื่องจากผู้ประกอบการก็ยังมีความกังวลต่อความบ่แน่นอนและความเสี่ยงของสภาพเศรษฐกิจต้นทุนสินค้าเก่าก็ตกค้างในสางผู้ผลิตผู้นำเข้าผู้ขายส่งขายย่อยก็มีสินค้าเก่าที่ตกค้างในสางซึ่งเป็นสินค้าที่นำเข้าหรือผลิตในระยะที่ต้นทุนพร้อมอยู่ในระดับสูงต้นทุนเหล่านั้นก็รวมมีค่าน้ำมันวัตถุดิบปุ๋ยหัวหันสัตว์ค่าขนส่งค่าเช่าค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งบ่สามารถปรับลดลงได้ย้อนว่าต้นทุนยังสูงอยู่ในระยะนั้นแต่มาขายระยะนี้เฮ็ดให้ลุกทุนว่าสมัยเนาะต้นทุนแฝงอื่นๆในต้องโซ่การสนองต้นทุนบางประเภทเช่นว่าค่าแรงงานค่าเช่าสถานที่ค่าบริการโลจิสติกบางประเภทก็ปรับตัวขึ้นไปแล้วต้นทุนเหล่านี้บ่สามารถปรับลดลงได้ตามราคาน้ำมันในทวงทันทีทันใดและข้อจำกัดในการปฏิบัติมาตรการควบคุมราคาในทางทฤษฎีการกำหนดโครงสร้างราคาติดตามกวดกาถือเป็นวิธีที่ดีแต่ในภาคปฏิบัติตัวจริงแม่นมีความท้าทายสูงย้อนว่าฐานข้อมูลยังบ่ทันชัดเจนรายการสินค้ามีจำนวนหลวงหลายและก็บุคลากรที่เฮ็ดเวียกด้านราคามีจำกัดถ้าพวกเขากำหนดราคาบ่สอดคล้องกับต้นทุนตัวจริงก็จะเกิดการบิดเบือนกลไกตลาดซึ่งอาจส่งผลเฮ็ดให้เกิดการขาดแคลนสินค้าและกระตุ้นให้มีการค่านอกระบบเพิ่มขึ้นย้อนเหล่านั้นคณะคุมครองราคาจึงได้สุ่มใส่กลุ่มสินค้าควบคุมที่จำเป็นที่สุดก่อนเป็นต้นก็แม่นน้ำมันเสื้อไฟนี่ข้าวสารเหนียวประเภท2นี่ซีนหมูซีนไก่แล้วมีไข่มีปลานิลปลาดุกแดเนาะแล้วขณะเดียวกันเด่นที่2บัดนี้ก็แม่นเกิดจากกลไกมาตรการวิธีการแก้ไขเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าก็ได้อิงใส่หลักการมาตรการที่กำหนดไว้ในดำรัสเลขที่474ทับนย.ว่าด้วยการคุ้มครองราคาสินค้าและค่าบริการโดยได้ดำเนินได้สืบต่อขยายดังนี้กลไกการคุ้มครองและติดตามกฎการได้วิเคราะห์และรับรองเอาโครงประกอบราคาบังคับให้ผู้ดำเนินธุรกิจส่งโครงประกอบราคาต้นทุนการผลิตซื้อต้นทุนการจราจรราคาจำหน่ายและกำไรสำหรับสินค้าในรายการควบคุมให้องค์การคุ้มครองราคากฎการและรับรองก่อนนำใช้เพื่อป้องกันการสวยโอกาสขึ้นราคาติดตามการนิ่งติ้งและการติดป้ายราคาเพิ่มทวีการลงติดตามกฎการการติดป้ายราคาสินค้าและค่าบริการให้มีความกระจ่างแจ้งและโปร่งใสเพื่อบ่ให้เกิดความสับสนต่อผู้ชมไส้และก็สุขโยกการประสานงานร่วมกับท้องถิ่นเพิ่มทวีการประสานงานระหว่างกระทรวงแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงนครหลวงห้องการอุตสาหกรรมและการค้าเมืองเทศบาลเพื่อเป็นเจ้าการจัดตั้งปฏิบัติติดตามพฤติกรรมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างทันการนำไส้ระบบสายด่วนและก็โฆษณาเปิดกว้างสองทางสายด่วนเพื่อรับแจ้งเหตุข้อมูลข่าวสารและคำห้องเฮียนจากผู้ชมไส้ที่ได้รับผลกระทบจากการเอาเปรียบด้านราคาอันนั้นก็เป็นคำชี้แจงเนาะของท่านมาลัยทองกุมารสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าต่อคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติอยู่แต่ละเขตเลือกตั้งในกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ว่าเป็นหยังปัจจุบันนี้ ราคาน้ำมันเชื้อไฟแห่งแมนลดลงหลายแล้วแต่ว่าราคาสินค้ากับค่าบริการเป็นอย่างบ่ทันลดลงโอ้เพิ่นก็ชี้แจง2ประเด็นถือว่าแจ้งเนาะผู้ดำเนินรายการก็ได้เสนอไปแล้วประเด็นที่1ก็แม่นว่าระยะที่ผู้ค้าขายเนี่ยยังมีสินค้าที่ซื้อมาแต่ระยะน้ำมันขึ้นพุ่นแหละยังค้างสร้างหลายเนาะฉะนั้นก็ยังบ่สามารถลดลงได้ทันทีทันใดเพราะว่ายังบ่มีความมั่นใจต่อเรื่องราคาน้ำหมอกน้ำมันเป็นอย่างต่างๆนอกค่าบริการต่างๆอันนี้ก็คิดว่าจะเป็นหลักการตลาดของเพิ่นเนาะอันประเด็นที่2ก็แม่นกลไกมาตรการวิธีการแก้ไขก็ยังบ่ทันเฮ็ดได้ดีเท่าที่ควรนั่นแหละเพิ่นก็สิจะสืบต่อเฮ็ดเอาได้จะเฮ็ดให้ค่าของชีพหรือว่าชีวิตการอยู่ของประชาชนนี่บ่ให้ได้รับผลกระทบเนาะจากปัญหาราคาสินค้าแพงบ่ราคาบริการแพงบ่ถึงว่าราคาน้ำมันอันจะลดลงแล้วก็ถือว่าตัวเงินที่เฮ็ดให้มันลดลงไปพร้อมๆกันนั่นแหละเนาะเพิ่นเอาผลประโยชน์ของประชาชนมาเป็นที่ตั้งผลประโยชน์ของประชาชนมาเป็นก๊กนั่นเองเนาะกระทรวงเซยทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่เพิ่นได้เอาใจใส่แก้ไขปัญหาโดยเฉพาะราคาน้ำมันเสื้อไฟให้อยู่ในสภาพปกติและปัจจุบันนี้และนอกจากนั้นทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้านี่ก็ได้ผ่านกลุ่มส่งเสริมยุทธวิสาหกิจและวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางก็ได้ร่วมกับความองค์การหัวมือสากลเกาหลีหรือว่าก้อยก้านี้ประจำแล้วได้จัดกลุ่มประชุมขนาดที่นำโครงการครั้งที่2รายงานผลการจัดตั้งประเดิมโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านนวัตกรรมทางด้านดิจิทัลสำหรับจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและขนาดกลางอยู่ลาวใน6เดือนต้นปีและแผนดำเนินงาน6เดือนท้ายปี2026พร้อมทางวางแผนสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติงานในอีก2ปีคือ2027และ2028ซึ่งกองประชุมครั้งนี้ก็จัดขึ้นในวันที่7กรกฎาคมที่นครหลวงเวียงจันทน์เนาะและในกองประชุมทานนางมณีวรรณวงศ์ไสยหัวหน้ากรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าก็ได้รายงานถึงจุดประสงค์ความคืบหน้าผลการจัดตั้งปฏิบัติโครงการได้อย่าง6เดือนต้นปีได้พิจารณาแผนการปฏิบัติงาน6เดือนท้ายปี2026พร้อมทางนำเสนอและปรึกษาหรือแผนการสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติโครงการได้อย่าง2027หา2028แต่นอกจากนั้นกองประชุมก็ได้รับฟังรายงานความคืบหน้า2แผนงานหลักคือแผนงานที่1กับภายใต้การความรับผิดชอบของกรมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางแม่นสุ่มใส่การสร้างตั้งและปรับปรุงศูนย์นวัตกรรมสำหรับจุลวิสาหกิจและวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางรวมทั้งสตาร์ทอัพหรือว่า MSIC แล้วก็สร้างความเข้มแข็งด้านดิจิตอลส่วนแผนงานที่2กับภายใต้ความรับผิดชอบของสถาบันอุตสาหกรรมและการค้าและพลังงานก็แม่นสุ่มใส่พัฒนาหลักสูตรและยกระดับความสามารถของครูอาจารย์อยู่วิทยาลัยการค้าและจุดเด่นที่สำคัญของกองประชุมครั้งนี้ก็แม่นการนำเสนอและปรึกษาหรือแผนการสืบต่อจะตั้งเป็นโครงการระยะ2ปีเนาะ2ปีต่อหน้าคือ2027และ2028จะสุ่มใส่การเปิดน้ำใส่ศูนย์สตาร์ทอัพอย่างเต็มรูปแบบการพันขยายหลักสูตรใหม่เข้าในการเรียนการสอนการสืบต่อสร้างความสามารถให้พนักงานและผู้ประกอบการสุขยู่สตาร์ทอัพให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนและตลาดการสืบต่อนี้จะช่วยครับประกันความยืนยงของบรรดาผลได้ครับระยะที่1ของเวียกงานปฏิบัติโครงการและก็สืบต่อการพัฒนาสังคมมุดด้านดิจิตอลให้กว้างขวางขึ้นเติมอีกและกองประชุมครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้การร่วมมือระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและองค์การก้อยก้าเท่านั้นหากยังเป็นก้าวสำคัญในการสืบต่อขยายขอบเขตการพัฒนาสังคมมุดด้านดิจิตอลให้ผู้ประกอบการจุลวิสาหกิจและวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางรวมทั้งสตาร์ทอัพในทั่วประเทศและผลสำเร็จจากการโครงการนี้คาดว่าจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันสร้างเวทีงานทำให้สังคมและกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมใหม่ในท้องตลาดซึ่งจะนำพาประเทศชาติก้าวไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอย่างยืนยงและมีความทันสมัยอันก็เป็นอีกข่าวหนึ่งที่นำเสนอเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องของกรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้านี้ก็ได้ร่วมกับองค์การหัวมือสากลเกาหลีหรือว่าก้อยก้าเนาะก็ได้จัดกองประชุมที่นำโครงการระยะที่2ซึ่งจะสืบต่อจะตั้งปฏิบัติโครงการนี่มัน2ปีต่อหน้านี้มัน2027-2028นั่นเองเนาะแน่ใส่สร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและสตาร์ทอัพนั่นเองอีกข่าวนึงที่เกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนผ่านมาก็ถือว่าเมื่อบทวันนี้แหละอยู่ที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาก็มีพิธีลงนามแถลงการร่วมว่าด้วยการสร้างตั้งสายสัมพันธ์การทูตระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและเครือจักรภพบาฮามัสต่างหน้ารัฐบาลลาวแมนทานทองผ่านสวรรค์เพชรเอกอัครทูต ผู้ต่างหน้าทาวันของรัฐประจำองค์การสหประชาชาติต่างหน้ารัฐบาลคือจักรภพมหามัตแมนทานสแตนโอดูมาสมิธเอกอัครทูตผู้ต่างหน้าทาวันของเครือจักรภพมหามัตประจำองค์การสหประชาชาติที่ความลงนามสถานการณ์ครั้งนี้โดยการเข้าร่วมเป็นสักขีพยานของบรรดานักการทูตทั้งสองฝ่ายสำหรับเครือจักรภพมหามัตในท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเป็นได้รับเอกราชในวันที่10กรกฎาคม1973จากประเทศอังกฤษลุดประเทศลาว2ปีนอกประเทศลาวในแมนประกาศเอกราชกันเป็นถือว่าสร้างตั้งประเทศเป็นวันที่2ธันวาคม1975นี่อันนี้มันก่อนลาว2ปีเนาะ73นี่จากประเทศอังกฤษได้เพิ่นประกาศเอกราชจากประเทศอังกฤษมีนครหลวงชื่อว่านัทเซามหามัตมีระบบการปกครองแบบเครือจักรภพมีกษัตริย์อังกฤษเป็นประมุขรัฐมีผู้สำเร็จราชการเป็นผู้ต่างหน้าและนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลบาฮามัสเป็นประเทศเกาะดอนประกอบด้วยเกาะดอนใหญ่และเกาะดอนน้อย700ดอนมีเนื้อที่ทั้งหมด 13,943 กิโลตารางเมตรจัดตั้งอยู่มหาสมุทรแอตแลนติกมีประชากรประมาณโอ้น้อยๆอย่างนี้นี่บ่ฮอด 500,000 ซ้ำนี่นะประชากรเพิ่นนี่นะเนาะประชากรน้อยหลาย 412,618 คนภาษาทางการเป็นอังกฤษนับถือศาสนาคริสต์เป็นส่วนใหญ่และศาสนาอื่นใช้สกุลเงินบาฮามัสโดลาร์รายได้เฉลี่ยต่อหัวคนต่อปีประมาณโอ้สูงหลายเนาะ 35,257 ดอลลาร์อันนี้เป็นสถิติปี2024ทางแห่งด้านเศรษฐกิจสำคัญกับเป็นการท่องเที่ยวซึ่งในปี2024มีนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวประมาณ11ล้านคนเนาะการบริการด้านการเงินสาขาสถาบันการเงินที่สำคัญของโลกจำนวนหนึ่งก็ตั้งอยู่ฮะสำหรับเครือจักรภพบาฮามัสได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติในวันที่18กันยายน1973ในฐานะที่เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติบาฮามัสก็ได้ประกอบส่วนอย่างเฮาหันเข้าในโครงเขตต่างๆขององค์การสหประชาชาติรวมทั้งเป็นสมาชิกของสภาเศรษฐกิจสังคมสหประชาชาติการลงสมัครเป็นสมาชิกบทาวรสภาความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติสำหรับซก 2032-2033 แสดงเห็นถึงความมุ่งมั่นที่ประกอบส่วนเข้าในการเคลื่อนไหวในเรื่องงานขององค์การสหประชาชาติอย่างตั้งหน้าเพื่อเหตุบทบาทประกอบส่วนแก้ไขปัญหาต่างๆเช่นสภาพการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศการแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาของบรรดาประเทศเกาะดอนน้อยกำลังพัฒนานอกจากนั้นก็มีบทบาทการเคลื่อนไหวอย่างเฮาหันในนามเป็นสมาชิกของขบวนการบุห้อมกลุ่มและกลุ่ม77และจีนและในโอกาสเดียวกันนี้ทั้ง2ฝ่ายก็ได้ยืนยันคืนในการสืบต่อเสริมขยายสายพันธุ์การลงมือได้ต่างๆในตอนหน้ารวมทั้งการสนับสนุนซึ่งกันและกันในวิธีสากลปัจจุบันนี้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับพวกเพชรอาทีเป็นสมาชิกสภาบริหารองค์การยูนิเซฟและสภาบริหารกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่ภูมิชายแดนติดกับทะเลและการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตครั้งนี้ก็เป็นการประกอบส่วนให้แก่การจัดตั้งปฏิบัติแนวทางการต่างประเทศของลาวคือสันติภาพเอกราชมิตรภาพและการร่วมมืออันเสมอต้นเสมอปลายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและเฮ็ดให้ประเทศลาวนี่มีสายพันธุ์การทูตกับต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น153ประเทศในทั่วโลกและปัจจุบันนี้เนาะอันนั้นก็เป็นอีกข่าวนึงเป็นข่าวการสร้างสายพันธุ์การทูตระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและเครือจักรภพบาฮามัสเนาะส่วนข่าวนี้ก็เกิดขึ้นอยู่ทั้งแขวงเสกองทั้งแขวงเสกองส่งมาเมื่อวันนี้แขวงเสกองจัดกองประชุมปรึกษาหรือการเกี่ยมของความงานวางแสดงจีนอาเซียนครั้งที่23ประจำปี2026ที่นครนันหนิงเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวางซีของจีนซึ่งแขวงเสกองเป็นหนึ่งใน5แขวงทั่วประเทศที่ถูกอนุมัติให้เป็นตัวแทนเมืองเสน่ห์ของลาวเข้าร่วมงานมีท่านบุญทวีนครซิดรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงท่านจัตุพรมนควิทย์ห้องหัวหน้ากรมการค้าต่างประเทศท่านคำแสนพัสแสวงหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการข้าแขวงพร้อมด้วยแผนกการเกี่ยวข้องก็ได้เข้าร่วมในกองประชุมครั้งนี้และท่านบุญทวีนครศิษย์มีความเห็นว่าการวางแสดงสินค้าจีนอาเซียนแก่เป็นเวทีการค้าการลงทุนระดับสากลที่มีความสำคัญยิ่งระหว่างจีนและบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนบทเรียนแต่เป็นโอกาสในการนำเอาผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มีท่าแห้งไปวางแสดงสู่สายตาชาวโลกเท่านั้นหากยังเป็นประตูสู่การสร้างเครือข่ายธุรกิจการจับคู่การค้าการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเพื่อให้การเข้าร่วมงานในปีนี้ประสบสำเร็จและมีประสิทธิผลประสิทธิภาพสูงจึงได้จัดกองประชุมนี้ขึ้นเพื่อร่วมกันวางแผนในหลายประเด็นสำคัญเป็นต้นก็แม่นการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ในการบริการที่มีท่าแห้งมีคุณภาพสูงแล้วก็สะท้อนให้ถึงเอกลักษณ์อันโดดเด่นเพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวต่างประเทศพร้อมนี้ก็ต้องได้การเก็บความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสารสื่อประชาสัมพันธ์และก็บุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพสามารถเจรจาธุรกิจได้เป็นอย่างดีการประสานงานและร่วมกันอย่างกลุ่มเกี่ยวระหว่างภาคและเอกชนเพื่อแก้ไขของโครงการอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอน เฮียข้องมายังผูกเขาห่วงพร้อมกันแลกเปลี่ยนคำเห็นซอกหาซ่องทางร่วมกันเพื่อสร้างเงื่อนไขถือโอกาสที่เขาร่วมงานเป็นการชุกยู่ส่งเสริมสินค้าลาวออกสู่สายตาชาวโลกแล้วการนี้ท่านคำแสนพัสแสวงหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมการค้าแขวงเซกองได้รายงานครบคืบหน้าการก้าวเกี่ยวความพร้อมเขาร่วมงานวางแผนสินค้าจีนอาเซียนครั้งที่23ประจำปี2026อยู่นครนันหนิงเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวางซีของจีนเพื่อโฆษณาทางแห่งบ่มซ่อนด้านต่างๆดึงดูดการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการเผยแพร่วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของประชาชนลาวบรรดาเผ่าพร้อมนี้ผู้ของหัวมีได้เบิ่งการนำเสนอความหมายสำคัญของการวัดแสดงสินค้าจีนอาเซียนและการเข้าร่วมงานของลาวในระยะผ่านมาบทบาทสำคัญของเมืองเสน่ห์และแผนการก้าวเกี่ยวของหัวงานประจำปี2026และก็ได้นำเสนอการก้าวเกี่ยวจัดกองประชุมส่งเสริมการค้าการลงทุนลาวจีนผ่านแบบจำลองห้านวางแสดงแห่งชาติลาวและแบบจำลองเมืองเสน่ห์ของแขวงเซกองนั่นเองอ้าวขอชมเชยเนาะก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการไปเข้าร่วมงานวางแสดงสินค้าจีนอาเซียนอยู่ที่นครนันหนิงเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวางซีของจีนของแขวงเซกองซึ่งเป็นถูกให้เลือกเป็น1ใน5เนาะ1ใน5ของแขวงในทั่วประเทศที่เป็นเมืองเสน่ห์ของลาวเนาะไปเข้าร่วมงานขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติตามรับชมรับฟังรายการข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการพวกเขามีเสน่ห์ท่านรับชมรับฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่ง7มื้อกับพบกัน7มื้อ 6:30 น. หา 7:00 น. มีทั้งภาพทั้งเสียงท่านสามารถติดตามรับชมภาพได้ทั้งเพจ Facebook ลาวนาชันแนลเรดิโอและรับฟังเสียงได้ทั้ง2คลื่นของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติคือคลื่นสั้นคลื่นกลางคลื่นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์ AMและ FM 103.7 มิกะเฮิรตซ์เวลายังเหลือบ่หลายเนาะเข้าสู่ระยะเสนอข่าวท้องถิ่นจะมีหลายข่าวที่เกิดขึ้นเริ่มต้นจากข่าวอยู่ทั้งแขวงหลวงน้ำทาข่าวนี้แมนเกิดขึ้นในวันที่2กรกฎนี้คณะโฆษณาหมอเมืองรองแขวงหลวงน้ำทาจัดกองประชุมถอดถอนบทเรียนเรียกงานคณะโฆษณาหมอก็มีท่านนางพรล่าวงคำกรรมการพรรคเมืองหัวหน้าคณะโฆษณาหมอเมืองสมาชิกสภาส่วนขันแขวงก็มีภาคส่วนเกี่ยวข้องของความน้ำตื้มนักข่าวแขวงล้นน้ำท้ามีรายงานข่าวนี้ให้ทานได้ครับชมรับฟัง
1: คณะโฆษณาโฮมเมืองรองจัดกองประชุมถอดถอนบทเรียนเรียกงานเก็บกรรมสภาพแนวคิดทางเสียงสังคมและเรียกงานสื่อมวลชนเพื่อถอดถอนบทเรียนและยกสูงคุณภาพการดำเนินเรียกงานดันเก็บกรรมสภาพแนวคิดทางเสียงสังคมพร้อมทั้งเวียงงานสื่อมวลชนให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นมาในตอนเช้าของวันที่2เดือนกรกฎาคมปี2026นี้ทางคณะโฆษณาโฮมเมืองรองได้จัดกองประชุมถอดถอนบทเรียนเวียงงานดังกล่าวเป็นประธานของทานนางพรหลาวงคำกรรมการพรรคเมืองหัวหน้าคณะโฆษณาโฮมเมืองสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงโดยการเป็นเกียรติเข้าร่วมของทานสาลีบ๊อบบี้รองเลขาพรรคเมืองประธานคณะกวดกาพรรคหัวหน้าองค์การกวดการัฐเมืองมีบรรดาหัวหน้าคณะของการสื่อมวลชนขันเมืองตลอดฮอดผู้ตั้งหน้าจากพรรคส่วนที่เกี่ยวข้องอ้อมค้างเมืองเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงในกองประชุมท่านนางพรหลาวงคำกรรมการพรรคเมืองหัวหน้าคณะโฆษณาโฮมเมืองสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงก็ได้ผ่านบทรายงานสรุปผลการจัดตั้งปฏิวัติเวียงงานเก็บกรรมสภาพแนวคิดทางเสียงสังคมในระยะผ่านมาโดยยกให้เห็นขอสะดวกขอยุ่งยากพร้อมทั้งตีราคาผลสำเร็จขอจำกัดและสาเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะผ่านมาจากนั้นบรรดาผู้เข้าร่วมก็ได้ประกอบคำคิดคำเห็นยังกงไปกงมาโดยเฉพาะแมนได้เพิ่มทวีการเก็บกรรมวิเคราะห์และรายงานสภาพแนวคิดทางเสียงสังคมให้ถูกต้องทันการและครบถ้วนเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาทางเสียงสังคมให้ดีขึ้นในระยะต่อไปศิวรศรีสวัสดิ์ผู้สื่อข่าวเมืองรองรายงาน
0: จากหลวงน้ำท้าพวกเขาไปทั้งจำปาสักบัดนี้ในโอกาสเคลื่อนไปเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่นครดงนายของเวียดนามของคณะผู้แทนสภาส่วนแขวงจำปาสักน้ำถวยทานอรุณไซสุนทราชกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาภาคแขวงประธานสภาส่วนแขวงจำปาสักพร้อมคณะเพื่อนก็ได้ไปเยี่ยมยามบริษัทหุ้นส่วนโกโก้เวียดนามบริษัทวานี่จำกัดมีนักข่าวแขวงจำปาสักรายงานข่าวนี้ให้ทานได้รับฟัง
2: บริษัทหุ้นส่วนโกโก้เวียดนามภายใต้กลุ่มวินนาโกโก้ GC Food แมนผู้ผลิตบุญมักพาวขนาดใหญ่ของเวียดนาม ที่มีกำลังการผลิตหลายหมื่นตนต่อปีและส่งออกหลายกว่า20ประเทศทั่วโลกในขณะที่บริษัทวินาจำกัดเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ที่มีกำลังการผลิตหลายกว่า 500,000 ตนต่อปีได้รับมาตรฐาน ISO 9001ในปี2015และมีตลาดส่งออกลักไปหลายๆประเทศในการต้อนรับคณะผู้แทนอย่างอบอุ่นผู้บริหารทั้ง2บริษัทได้รายงานสภาพรวมเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจกระบวนการผลิตการพัฒนาขีดความสามารถและทิศทางการเติบโตที่เน้นใส่ความทันสมัยการนำใส่เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อยกระดับคุณภาพและพัฒนาอย่างยืนยงพร้อมนี้ยังได้แสดงทัศนะว่าสายพันธุ์มิตรภาพอันดีงามระหว่างเวียดนามลาวแมนหากฐานอันสำคัญในการซุกยู่ให้วิสาหกิจทั้ง2ประเทศเพิ่มทวีการเสื่อมโยงขยายการลงทุนและการค้าร่วมกันพีรวัลย์เพชรสวัสดิ์ผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงเจ็บประสักรายงาน
0: ขอบใจนักข่าวแขวงเจ็บประสักรายงานข่าวในหุบไปทางแขวงเสื้อสมบูรณ์กองผสมเผยแพร่เสื่อมซึมบรรดาเอกสารสำคัญต่างๆของพรรคของรัฐให้สมาชิกพรรคพลังงานก่อนก็จัดขึ้นในตอนบ่ายวันที่1กรกฎนี้อยู่ที่แขวงเซสมบูรณ์เนาะก็มีหัวหน้าแผนกโยธาธิการทุกส่วนแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมนักข่าวแขวงเซสมบูรณ์มีรายงาน
3: เอกสารสำคัญที่นำมาเผยแพร่เสื่อมซึมในครั้งนี้ประกอบมี5เอกสารที่สำคัญเป็นต้นมติกองประชุมครบคณะครั้งที่2ของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคสมัยที่12มติตกลงของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคว่าด้วยระบบและแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกสมัยที่12แผนดำเนินงานของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคสมัยที่12ข้อกำหนดของกรมการเมืองศูนย์กลางภาคว่าด้วยแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกและการผัวพันระหว่างเลขาคณะบริหารงานภาคกับประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงแขวงและมติว่าด้วยการแบ่งความรับผิดชอบในการจัดตั้งปฏิบัติมติว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่ซึ่งจุดประสงค์ก็เพื่อเฮ็ดให้พนักงานสมาชิกพรรคของตนได้รับรู้เข้าใจและกำแน่นเนื้อในอย่างลึกซึ้งทั้งเนใสเฮ็ดให้สมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรที่นอนอยู่ในความรับผิดชอบของตนมีแนวคิดอุ่นเอียงทุ่นเทียงเสื่อมั่นต่อการนำพาของภาครัฐมีความรับผิดชอบสูงต่อหน้าที่การเมืองที่ขั้นถึงมอบหมายให้และมีความสามัคคีภายในและภายนอกอย่างกว้างขวางพร้อมทั้งเป็นเจ้าการนำไปจัดตั้งพันขยายให้ปรากฏผลเป็นจริงทั้งเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่บรรดาพนักงานลักเลงของตนในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานเนใสเฮ็ดให้การเคลื่อนไหวเวียกงานมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบหลักการในระยะใหม
0: ่ปิดท้ายด้วยข่าวอยู่ทั้งแขวงบริคัมไซวันที่2กรกฎนี้อยู่ที่ห้องประชุมเมืองบริคัมแขวงบริคัมไซได้จัดกองประชุมคณะกรรมการปกครองเมืองบริคัมประจํา6เดือนต้นปีและวางทิศทางแผนการประจํา6เดือนท้ายปี2026ภายใต้เกณฑ์ประธานของทานทองใบทองใสประธานคณะกรรมการปกครองเมืองบริคัมมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมนักข่าวแขวงบริคัมไซมีรายงาน
4: กองประชุมดังกล่าวท่านนางสุทธิพรคำมณีวงศ์หัวหน้าห้องว่าการเมืองได้ให้เกียรติขึ้นรายงานสภาพการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานรอบด้านในระยะ6เดือนผ่านมาเมืองบริคัมยังรักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างหนักแน่นสังคมมีความสงบเศรษฐกิจถึงว่ามีความยุ่งยากแต่ก็สามารถสืบต่อขยายตัวไปอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าเมืองใดประเสริฐหน้ากับความยุ่งยากหลายด้านโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจการเงินราคาสินค้านำเข้าราคาสูงปัญหาขาดแคลนน้ำมันเสื้อไฟอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นสูงและปัญหาอื่นๆตกกับสภาพการดังกล่าวองค์การปกครองธนาคารก็ได้ตั้งหน้านำพาสีนำแก้ไขสู้ซุนเพื่อจะตั้งปฏิบัติไปตามทิศทางที่กำหนดไว้จากนั้นผู้แทนกองประชุมยังได้ประกอบคำคิดคำเห็นอย่างกงไปกงมาในต้นท้ายของกองประชุมยังได้ฟังการอบรมของท่านสมใจแก้วสุวรรณกรรมการพรรคแขวงเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองบริคัมก่อนอื่นท่านยังได้กล่าวแสดงความย่องยอสมเชย พร้อมทางเน้นให้บรรดาคณะบริหารงานพรรคเมืองคณะพรรคคันต่างๆอำนาจการปกครองจุงพร้อมกันเอาเจใส่สีดำนำพาอย่างกระซิบต่อพนักงานและประชาชนบรรพเฒ่าทางเปลี่ยนเจ้าการประกอบส่วนเข้าในทุกคงเขตเวียกงานเห็นให้เมืองบริการรับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองประชาชนมีความสามัคคีปองดองเป็นปึกแผ่นและสังคมมีความสงบหนักแน่นบนพื้นฐานคงล่างสืบต่อได้รับการปรับปรุงพัฒนาเศรษฐกิจมีการขยายตัวต่อเนื่องตามระดับคาดหมายที่วางไว้จันสมรพามีสายรายงานจากแขวงบริกรรมไซ
0: นั่นก็เป็นข่าวคราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรายการข่าวตามเหตุการณ์ประจำวันพฤหัสวันที่9กรกฎาคม2566อย่าลืมมื้ออื่นเนาะมื้ออื่นวันศุกร์กองประชุมสมัยวิสามัญเทอร์ที่1ของสภาแห่งชาติชุดที่10จะอัดลงอย่างเป็นทางการในตอนบ่ายฉะนั้นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวของเขาจะได้ถ่ายทอดทั้งภาพทั้งเสียงให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับฟังอย่าลืมติดตามรับชมรับฟังและก็ขอความร่วมมือนำสถานีวิทยุบรรดาแขวงบรรดาเมืองระบบโทรคมทุกท้องถิ่นจงถ่ายทอดเสียงต่อจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเกี่ยวกับบรรยากาศพิธีอัดกองประชุมสมัยวิสามัญเทือกที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนบ่ายมื้ออื่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเพื่อให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอยู่ท้องถิ่นของท่านได้รับชมรับฟังอย่างทั่วถึงกันมาณโอกาสนี้ด้วยขอขอบใจหลายๆไว้ใส่พรกันเพื่อให้การทุกคนจงมีแต่ความสุขโชคดีประสบความสำเร็จในหน้าที่เวงานทุกประการมื้อนี้ป่องไตเจริญสุขผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานข่าวตามเหตุการณ์ทุกคนลาไปก่อนสบายดี
5: ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานวางแสดงสินค้าลาวเวียดนาม2026เวียดลาวเอ็กซ์โป2026ที่ใหญ่ที่สุดระหว่าง2ประเทศลาวเวียดนามประจำปีซึ่งปีนี้หัวหน่วยธุรกิจเวียดนามจะมีการแนะนำสินค้าที่หลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ภายในงานจะได้มีการแสดงศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของสาวๆเวียดนามและลาวในทุกค่ำคืนนับแต่วันที่16หาวันที่20เดือนกรกฎาคม2026จัดโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสปป.ลาวสมทบกับกรมส่งเสริมการค้ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาวๆเวียดนามอย่าลืมมาร่วมงานเวียดลาวเอ็กซ์โป2026กับพวกเราในระหว่างวันที่16หาวันที่20กรกฎาคม2026เริ่มแต่เวลา10โมงหา21โมงที่ศูนย์การค้าลาวไอเทค
6: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมหังแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บประกันสังคม3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปป้องคิดไล่ราคายา 4. ขั้นตอนสุดท้ายจำกาอยู่ป้องประกันสังคมอยู่ห้องหมอแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ป้องจ่ายยาง่ายๆพี่

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร